0: ของความรู้การศึกษาอีกเรื่องนึงสำคัญมากค่ะที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงก็คือเรื่องของความปลอดภัยเราจะมีความร่วมมือในเรื่องของการต่อต้านภัยสแกมเมอร์ยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาตินะคะ
1: นอกจากนี้ไทยจะร่วมหารือความร่วมมือด้านการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งยาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศการเยือนครั้งนี้จึงมุ่งยกระดับความสัมพันธ์ไทยกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ให้เป็นความร่วมมือที่สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมวาสนาตระเกียรติรายงาน
2: ด้านเอกชนเดินหน้าขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนเทคโนโลยีและภาคอุตสาหกรรมระหว่างไทยออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้นนายนริศเทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI กล่าวว่าการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ BOI ร่วมเดินทางไปจัดกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจครั้งสำคัญของไทยโดยทั้งสองประเทศมีจุดแข็งด้านทรัพยากรเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่สามารถต่อยอดกับไทยโดยออสเตรเลียมีศักยภาพด้านดิจิทัลพลังงานการผลิตขั้นสูงและเกษตรสมัยใหม่ขณะที่นิวซีแลนด์โดดเด่นด้านเกษตรอาหารและการท่องเที่ยวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบผู้บริหารบริษัทชั้นนำของทั้งสองประเทศแบบพบปะหารือโดยตรง one on one ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาขยายการลงทุนในไทยพร้อมจัดกิจกรรมพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจเพื่อขยายความร่วมมือด้านการลงทุนเปิดโอกาสให้นักธุรกิจไทยกว่า10บริษัทรวมถึงบริษัทไทยที่ลงทุนใน2ประเทศได้พบปะและสร้างเครือข่ายกับนักลงทุน
3: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอให้มีการปรับเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ใหม่และขยายกรอบมาตรฐานให้ครอบคลุมรูปแบบการพักแรมประเภทอื่นๆแก้ปัญหาที่พักนอกระบบ
4: นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมปรับปรุงกฎระเบียบและยกระดับมาตรฐานสถานที่พักแรมทั่วประเทศเพื่อดึงดูดที่พักนอกระบบเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องพร้อมทั้งยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพการบริการให้สอดรับกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่โดยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติหรือททช.ได้หารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พักนอกระบบโดยคณะทำงานได้เสนอให้มีการปรับเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ใหม่จากเดิมที่จำกัดจำนวนห้องพักไม่เกิน4ห้องขยายเป็นการอนุญาตให้รองรับได้ไม่เกิน8ห้องและรองรับผู้เข้าพักสูงสุดได้ไม่เกิน30คนพร้อมทั้งขยายกรอบมาตรฐานให้ครอบคลุมรูปแบบการพักแรมประเภทอื่นเช่นแคมปิ้งแกลมปิ้งและรถบ้านรวมถึงการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำเช่นเรือแคนูและเรือคายัก
5: แนวทางสำคัญก็คือว่าจะยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวแก้ไขปัญหาที่พักโดยที่ยกระดับเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยซึ่งในเรื่องของโฮมสเตย์เนี่ยเราก็จะมีการปรับเช่นเดิมเนี่ยอาจจะต้องไม่เกินกี่ห้องใดๆตอนนี้เราก็ไปทำการศึกษามานะทางคณะทำงานก็บอกว่าตอนนี้ควรจะเป็นห้องรองรับไม่เกิน8ห้องผู้พักไม่เกิน30คนขยายมาตรฐานในการพักแรมในรูปลักษณะอื่นๆเช่นแคมปิ้งแกลมปิ้งรถบ้านเรื่องของมาตรฐานการปลอดภัยในกิจกรรมอื่นๆทั้งเรือเช่นแคนูคายักนะคะ
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยอีกว่าคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติยังมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานโฮมสเตย์ให้เป็นระดับชุมชนมากกว่าการเปิดให้บริการแบบโฮมสเตย์เดียวโดยกำหนดเกณฑ์ให้ชุมชนต้องมีการรวมกลุ่มกันอย่างน้อย5ครัวเรือนเพื่อบริหารจัดการร่วมกันในรูปแบบเครือข่ายชุมชนซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและสร้างความมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: กรมเจ้าท่าออกประกาศกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อยเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราวในวันนี้17สิงหาคมวันที่20และ27สิงหาคมนี้เพื่อรองรับการฝึกซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคกรมเจ้าท่าออกประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเนื่องในโอกาสการฝึกซ้อมกำลังพลฝีภายขบวนเรือพระราชพิธีสำหรับการฝึกซ้อมย่อยประจำเดือนสิงหาคมในวันนี้17สิงหาคมวันที่20และ27สิงหาคมนี้โดยควบคุมพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงสะพานกรุงทนถึงสะพานพระปกเกล้าตั้งแต่เวลา 9:00 น.และขอความร่วมมือเรือเดินทะเลเรือลากจูงและเรือบรรทุกสินค้าอันตรายหลีกเลี่ยงการเดินเรือผ่านพื้นที่ควบคุม และตั้งแต่เวลา 12:30 นเป็นต้นไปห้ามเรือทุกชนิดผ่านพื้นที่ดังกล่าวโดยเรือด่วนเจ้าพระยาด้านเหนือจะให้บริการได้ถึงท่าเรือพายัพด้านใต้ให้บริการได้ถึงท่าเรือราชวงศ์ส่วนคลองบางกอกน้อยช่วงปากคลองบางกอกน้อยถึงวัดสุวรรณรามราชวรวิหารห้ามเรือทุกชนิดผ่านหากผู้ควบคุมเรือฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่500บาทถึง 5,000 บาทและอาจถูกสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือไม่เกิน6เดือนด้านบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดบริษัทเจ้าพระยาทัวริสโบ๊ทจำกัดและบริษัทสุภัทราโบ๊ทจำกัดได้แจ้งปรับตารางเวลาให้บริการในวันฝึกซ้อมวันนี้โดยเรือข้ามฟากอาทิท่าพระจันทร์ท่ามหาราชท่าช้างและท่าวังหลังรวมถึงเรือท่องเที่ยวธงฟ้าจะงดให้บริการตั้งแต่เวลา 12:00 นส่วนเรือด่วนเจ้าพระยาตั้งแต่เวลา 12:00 นจะแบ่งการวิ่งเรือเป็นช่วงนนทบุรีถึงพายัพและวัดราชสิงขรถึงราชวงศ์
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากพร้อมตั้งวอร์รูมรับมือฤดูฝนทั่วประเทศนายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมร่วมกับศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดทั่วประเทศเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำท่วมระหว่างมาตรการรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่18ถึงวันที่21สิงหาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นล่าสุดปภ.ได้เร่งเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และสุโขทัยพร้อมกำชับให้ทุกจังหวัดที่ประสบภัยจะตั้งวอร์รูมและประสานกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตรวจสอบความเสี่ยงของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทถ้ำและน้ำตกพร้อมประกาศแจ้งเตือนปิดกั้นพื้นที่เสี่ยงจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงและเน้นย้ำให้แจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์โดยศูนย์ปภ.เขตได้เตรียมพร้อมกำลังพลและเครื่องจักรสาธารณภัยปฏิบัติการเชิงรุกทันทีตลอด24ชั่วโมง
2: ประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจมาเลือกซื้อของดี77จังหวัดในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีวันสุดท้ายอย่างคึกคัก
6: งานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมรวมใจด้วยพระบารมีณอาคารชาเลนเจอร์1-3 Impact เมืองทองธานีวันสุดท้ายวันนี้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเลือกซื้ออาหารดังประจำท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ฝีมือคนไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละภูมิภาคและประชาชนยังสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั่วประเทศได้อีกด้วยภายในงานรวบรวมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชนจาก77จังหวัดทั่วประเทศรวมกว่า 2,500 ร้านค้าไฮไลท์สำคัญคือส่วนโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่นำผ้าไทยอันทรงคุณค่ากว่า 300,000 ผืนจากช่างฝีมือชั้นครูมาจัดแสดงและจำหน่ายประชาชนส่วนหนึ่งที่มาร่วมงานระบุว่าเดินทางมาร่วมงานนี้เป็นประจำทุกครั้งเพราะเป็นงานที่รวบรวมสินค้าดีจากทุกจังหวัดมาไว้ในที่เดียวจึงตั้งใจเดินทางมาเลือกซื้ออาหารเด่นประจำภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยให้ประหยัดได้มากและยังช่วยตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นด้วย
7: สะดวกมากๆเพราะว่าแต่ก่อนถ้าจะซื้อปลากุเลาก็จะต้องไปนราธิวาสแต่ถ้าจะซื้อแบบเฉยๆก็ต้องไปประจวบคือมีงานอย่างนี้ก็ดีอะค่ะมันได้เห็นของเลยแล้วก็ได้ของกลับไปเลยแล้วก็มีไปรษณีย์ส่งไปด้วยมันสะดวกทุกอย่างเลยสะดวกให้ใช้ตัง
8: มาเป็นประจำค่ะเพราะว่าอาหารอร่อยแล้วก็สินค้าแบบว่าไม่ได้มีได้ทั่วไปในห้างสรรพสินค้าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นที่รวมในงานเดียวกันเลยสะดวกค่ะเพราะว่าก็ไม่ต้องไปตลาดที่ต่างจังหวัดไกลๆอะไรเงี้ยค่ะ
6: ด้านนางสาวปินันทิยา นันนาธรผู้ประกอบการร้านตะก้อหวายผ้าย้อมดินภูเขาไฟจากจังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่าการนำสินค้ามาร่วมออกบูธครั้งนี้ได้กระแสตอบรับเป็นอย่างดีและยังเป็นช่องทางเผยแพร่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมดินภูเขาไฟจากจังหวัดศรีสะเกษให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น
9: เอกลักษณ์คือเราใช้ดินย้อมค่ะดินภูเขาไฟที่ปลูกทุเรียนของจังหวัดศรีสะเกษเพิ่มมากเลยค่ะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายแล้วทำให้เราเป็นที่รู้จักของลูกค้ากลุ่มเมืองมากขึ้นเลยดีเลยนะง่ายต่อการตัดสินใจเพราะว่าสิทธิ์ก็คือลูกค้าก็ตัดสินใจซื้อง่ายก็ดีเลยโครงการนี้เราชอบ
6: ส ำหรับยอดจำหน่ายตลอดช่วง7วันที่ผ่านมาหรือตั้งแต่8ถึง14สิงหาคมมียอดรวมกว่า546,874,249 บาทโดยโซนสินค้าที่ได้รับความนิยม5อันดับแรกคือ O-TOP 5ประเภท O-TOP ชวนชิมศิลปิน O-TOP ภาคีเครือข่ายและ O-TOP พรีเมียมส่วนจังหวัดที่มียอดจำหน่ายสูงสุดสะสม5อันดับแรกคือจังหวัดจันทบุรีสุรินทร์ลำพูนเชียงใหม่และขอนแก่นนิตยาคุณสิมรายงาน
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ที่หมู่5โรงเรียนบ้านย่านยาวตำบลน้ำรัดอำเภอหนองม่วงไข่จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
10: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขานรับนโยบายของรัฐบาลตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350บรรจุแผนงานการขยายเขตไฟฟ้าจำนวน9พื้นที่พร้อมวางแผนขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มเติมระยะทางรวมกว่า 12.5 กิโลเมตรและเดินหน้าใช้พลังงานไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์เส้นทางคมนาคมจาก3แยกลานยางถึงปราสาทตาควายระยะทางประมาณ 8.7 กิโลเมตรเพื่อส่องสว่างอำนวยความสะดวกแก่การเดินทางตลอดเส้นทางคาดแล้วเสร็จในช่วงต้นปีพ.ศ. 2570เพื่อยกระดับความปลอดภัยของแนวหน้ากำลังพลทุกนายที่ทำหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยและเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของกลุ่มฮามาสเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายจาเร็ดคุชเนอร์ที่ปรึกษาและบุตรเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมด้วยนายนิโคไลมาลาดิโนฟผู้แทนระดับสูงของคณะกรรมการสันติภาพฉนวนกาซาพบหารือกับนายคาลิลอัลฮายาผู้นำสูงสุดคนใหม่และหัวหน้าคณะผู้แทนการเจรจาของกลุ่มฮามาสที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์เมื่อวานนี้โดยนายคุชเนอร์เรียกร้องให้มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมและตรวจสอบได้ในฉนวนกาซาพร้อมเน้นย้ำว่าพื้นที่แห่งนี้จะไม่เป็นภัยคุกคามกับอิสราเอลอีกต่อไปขณะที่กลุ่มฮามาสแสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อแผนสันติภาพ15ข้อของสหรัฐพร้อมเรียกร้องให้ผู้แทนการเจรจาและคณะกรรมการสันติภาพพยายามกดดันให้อิสราเอลยอมรับแผนสันติภาพและเริ่มกำหนดกรอบเวลาสำหรับปฏิบัติการของแผนดังกล่าว
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการท้องถิ่นของจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกบนเกาะฟอเรสทางตอนใต้ของอินโดนีเซียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วทั้งจังหวัดเป็นเวลา14วันเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับมือภัยพิบัติการอพยพประชาชนการกระจายสิ่งของบรรเทาทุกข์และการดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟอเรสเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย53รายบาดเจ็บราว130รายและทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างขณะเดียวกันรัฐบาลอินโดนีเซียภายใต้การนำของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตดำเนินการจัดส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์กว่า27ตันไปยังพื้นที่ที่ประสบภัยแล้วพร้อมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนในการตอบสนองต่อแผ่นดินไหวให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและตรงต่อเป้าหมาย
3: นายสเตฟานีแอนูสโฆษกสำนักงานบริหารภูมิภาควาลูเนียทางตอนใต้ของเบลเยียมเปิดเผยว่า จ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงปฏิบัติการควบคุมไฟป่าหลังพื้นที่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติไฮเฟนส์ทางตะวันออกของประเทศเผชิญไฟป่ารุนแรงและเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย 18,750 ไร่พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไปยังแนวหน้าของไฟป่าทั้งกล่าวซึ่งกำลังลุกลามไปยังบริเวณชายแดนที่ติดกับเยอรมนีขณะเดียวกันทางการของเมืองมอนชาวในรัฐนอร์ทไรน์เวสต์ฟาเลนทางตะวันตก

0: ในช่วงเดือนที่แล้วซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้อยู่ในหลายพื้นที่ของจังหวัดนางกาฮาและจังหวัดคูนาโดยสาเหตุของจำนวนผู้เสียชีวิตขออภัยค่ะโดยสาเหตุของจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากผู้ลี้ภัยชาวอัฟกันจำนวนมากเดินทางกลับมาจากปากีสถานขณะที่ทางการท้องถิ่นของจังหวัดนางกาฮายกระดับการรณรงค์การให้วัคซีนโปลิโอซึ่งครอบคลุมทั้งจังหวัดรวมถึงประสานงานร่วมกับพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโปลิโอซึ่งอัฟกานิสถานและปากีสถานถือเป็น2ประเทศในโลกที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโปลิโอสายพันธุ์ธรรมชาติอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่เรียกว่าไซส์สปอร์ตเซ็นเตอร์สธนรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศหมูปากน้ำนพพลแสงคำมืออันดับ45ของโลกแพ้ให้กับมาร์คเซลบี้มืออันดับ9ของโลกแชมป์เก่าไชน่าโอเพ่น3สมัย6ต่อ10เฟรมจบรองแชมป์รายการนี้ศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย Toyota WGP 1 Waterjet Pro Tour Thailand สนามที่3ที่กวานพะเยาจังหวัดพะเยาผลรุ่นจูเนียร์13-15ปีสกีโฟร์สต็อกไกลธนธรรมกุลกำจรจากทีม Yamaha Hero Jet Racing ทำ Perfect Game คว้าแชมป์สนามพะเยาได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนรุ่น Novik Women Runabout Spark Stock กมลวรรณเนินหงเก็บชัยชนะแบบเบ็ดเสร็จ120คะแนนเต็มทำ Perfect Game คว้าแชมป์3สนามติดต่อกันเส้นทางสู่บัลลังก์แชมป์ประเทศไทยค่อนข้างสดใสแต่รุ่น Pro Am Runabout Stock 2,000 Stock เพิ่มพลธีรพัฒน์พาณิชย์แชมป์ประเทศไทยและแชมป์เก่า4สมัยทำ Perfect Game คว้าแชมป์สนามที่3ติดต่อกันมีลุ้นสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ประเทศไทยสมัยที่5การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามกีฬา BMX อบจ.ชัยนาทเขาขยายจังหวัดชัยนาทนางจิตธนายิ่งทวีลาภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักกีฬาจักรยานประเภทถนนซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่ารุ่นประชาชนชายระยะทาง 68.6 กิโลเมตรที่1เป็นของวิทวัฒน์วารีทีมแกรนด์ทอนตันไซคลิงเวลา1ชั่วโมง 40.15 นาทีส่วนรุ่นประชาชนหญิง 68.6 กิโลเมตรที่1เป็นของจุธามาศอริยะประพลทีมสปายเวลา2ชั่วโมง 6.55 นาทีส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th นางจิตธนายิ่งทวีลาภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวพร้อมยินดีต้อนรับสมาคมกีฬาจักรยานกลับมาจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยที่ชัยนาทอีกครั้งในปีหน้าด้านพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึก Thailand Open สนามที่3ที่จังหวัดชัยนาทมีนักกีฬาร่วมชิงชัยกว่า 1,000 คนถือเป็นเวทีเปิดโอกาสให้นักกีฬายุวชนและเยาวชนได้แสดงฝีมือเพื่อก้าวสู่ทีมชาติและลงแข่งขันรายการนานาชาติสมาคมกีฬาเอ็กตรีมแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเคเบิลเวกบอร์ดและเวกสเก็ตทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันศึกชิงแชมป์โลก IWWF World Cable Wakeboard and Wake Skate Championship ระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคมที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนโดยทีมชาติไทยทำผลงานคว้าอันดับ3คะแนนรวมประเภททีมโอเวอร์ออลโดยอิตาลีคว้าอันดับ1และเยอรมนีคว้าอันดับ2ส่วนประเภทบุคคลนักกีฬาไทยผ่านเข้าชิงชนะเลิศหลายรุ่นนำโดยสัญญาผลทิพย์อันดับ5 Open Men Wake Skate วัชราพรดงน้อยอันดับ6 Open Women Wake Skate พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่18-21สิงหาคม2569โดยในช่วงวันที่18-21สิงหาคม2569ไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงช่วงวันที่19-21สิงหาคมนี้มีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าวด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้น

ที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง

0: สติต้องดึงสติกลับมาด้วยหลักการฮาซาร์ดเพอร์เซปชันหลักคาดการอุบัติเหตุเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุค่ะชะลอเลี่ยงการหักหลบเพราะการหักหลบอาจทำให้ไปชนรถคันอื่นในเลนข้างเคียงโดยเฉพาะการหักหลบกระทันหันกดแตรสั้นๆหรือเปิดไฟฉุกเฉินเพื่อเตือนรถคันอื่นที่ตามมาให้ชะลอหรือหลีกเลี่ยงเช็คกระจกหลังกระจกข้างและจุดอับสายตาให้แน่ใจก่อนเปลี่ยนเส้นทางเดินรถสำคัญที่สุดอุบัติเหตุป้องกันได้เริ่มจากลดความเร็วขับช้าลงเว้นระยะห่างอย่างน้อย3วินาทีเพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับชะลอและหลบเลี่ยงได้ทันเมื่อถูกปาดในระยะประชิดทั้งนี้ขับรถแบบมีน้ำใจให้ทางเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนนให้ใจเย็นลงให้ทางเขาไปก่อนให้ชีวิตเราปลอดภัยให้ความสุขสบายใจทุกเส้นทางถึงที่หมายโดยปลอดภัยค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าตะเกียงตะเกียงเป็นคำไทยมี3ความหมายความหมายแรกหมายถึงเครื่องใช้สำหรับตามไฟให้แสงสว่างมีชื่อเรียกต่างๆกันไปตามลักษณะของเชื้อเพลิงหรือรูปร่างเช่นตะเกียงน้ำมันตะเกียงเจ้าพายุตะเกียงในความหมายที่2หมายถึงหน่อสับปะรดที่แตกออกมาที่ขั้วของผลและหมายถึงหน่อกล้วยไม้ประเภทหวายที่แตกออกจากยอดของต้นเดิมเกษตรกรใช้ตะเกียงปลูกขยายพันธุ์ความหมายที่3ใช้ในความเปรียบหมายถึงในตาในสำนวนว่าตะเกียงดับหมายถึงตาปิดจนมองไม่เห็นเพราะถูกชกเป็นต้นเช่นนักมวยของเราตะเกียงดับไปข้างหนึ่งแล้ว
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนการบริหารจัดการลุ่มน้ำชุมชนเมื่อน้ำมีมากเกินไปเหมือนเช่นเวลาที่เกิดพายุฝนพัดกระหน่ำเข้ามาบางครั้งพายุก็รุนแรงจนเกิดน้ำท่วมใหญ่ดินโคลนถล่มสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ชุมชนของเราได้ไม่แพ้กันทางหนึ่งที่ทุกคนจะสามารถช่วยเหลือชุมชนของตนเองให้มีน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปีไม่มากเกินไปหรือไม่น้อยเกินไปคือพยายามช่วยกันดูแลรักษาหาแนวทางในการจัดการและพัฒนาแหล่งน้ำไม่ให้เกิดปัญหากับน้ำอุปโภคบริโภคของทุกคนในชุมชนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
6: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังมุมมองของนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ถึงความคาดหวังจากการเดินทางเยือนต่างประเทศของรัฐบาลเกี่ยวกับด้านการค้าการลงทุนค่ะ
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชโลธรจัญญาอ่าน
8: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
9: จากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสานใจไทยสู่ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
7: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันนี้ถึงวันที่21สิงหาคมนี้ภาคเอกชนคาดว่าจะเป็นการเปิดประตูการค้าขับเคลื่อนการลงทุนจากต่างประเทศและการท่องเที่ยวของไทยให้ขยายตัวขึ้นรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นเชิงนโยบายและการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนโดยตรง ติดตามรับฟังเรื่องนี้

0: จากนายธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะในช่วงที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีเองได้มีการเดินทางเยือนประเทศต่างๆรวมถึงได้พาคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องไปด้วยค่ะแล้วล่าสุดนายกกำลังจะเดินทางเยือนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะคะทางภาคเอกชนเองมีความคาดหวังกับผลตอบรับด้านเศรษฐกิจกับประเทศไทยยังไงบ้างคะ
2: คือจุดแรกต้องมองก่อนนะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยมีภาวะของการค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยนะครับในลักษณะของการผูกพันกันมากขึ้นนะครับเพราะว่ากระแสของโลกเนี่ยก็มีการที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างของการผลิตนะครับมีการเคลื่อนย้ายซัพพลายเชนแล้วก็พอมีปัญหาทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับตลอดจนสงครามการค้าซึ่งเราก็จะเห็นในปัจจุบันเนี่ยก็เลยทำให้หลายๆประเทศเนี่ยนะครับก็จะมีความร่วมมือและมีความผูกพันในมิติต่างๆมากขึ้นนะครับเช่นหลายประเทศก็บอกว่าถ้าลดความเสี่ยงทางด้านการเกิดสงครามนะครับจะต้องย้ายฐานการผลิตมาในประเทศที่มีความปลอดภัยเช่นเดียวกันนะครับในภายหรือความมั่นคงของประเทศก็ต้องมีความร่วมมือกันมากขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติปัญหาของแก๊งสแกมตลอดจนความปลอดภัยของประเทศเนี่ยการสร้างความผูกพันเนี่ยจึงมีความสำคัญเพิ่มเติมขึ้นนะครับและก็ที่สำคัญก็คือว่าการดึงดูดการค้าขายระหว่างกันให้มากขึ้นการเชิญชวนและก็การคลายอุปสรรคในเรื่องการค้าและการลงทุนเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากขึ้นดังนั้นเราจะเห็นรัฐบาลไทยโดยท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินนะครับท่านก็เดินทางไปเยี่ยมเยือนนะครับหลายประเทศอย่างเป็นทางการทั้งในประเทศในอาเซียนและก็ในประเทศทางยุโรปโดยเฉพาะยิ่งล่าสุดก็จะเดินทางไปทางด้านออสเตรเลียและก็นิวซีแลนด์นะครับซึ่งประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ไทยเองก็มี FTA กับทั้ง2ประเทศและเราก็มีการค้าขายนะครับกับทั้ง2ประเทศเนี่ยอย่างมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือประเทศออสเตรเลียเนี่ยก็เป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มของ G20 คือเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่นะครับแล้วก็มาลงทุนในประเทศไทยในหลายเรื่องรวมทั้งนิวซีแลนด์ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ทางด้านรัฐบาลเนี่ยเดินทางไปเยี่ยมเยียนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการและก็นิวซีแลนด์เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์75ปีระหว่างไทยออสเตรเลียด้วยแล้วก็ไปสร้างการกระชับสัมพันธไมตรีการไปพูดคุยระหว่างผู้นำแล้วก็ไปพูดคุยว่าปัญหาอุปสรรคมีอะไรติดขัดไหมเชิญชวนเข้ามาค้าขายแล้วก็ลงทุนกับไทยมากขึ้นนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ
1: ค่ะเรามองว่าตลาดที่เราจะไปเปิดหรือเจาะเพิ่มเติมหรือว่าไปขยายฐานตลาดเดิมน่าจะเป็นสินค้าประเภทไหนอะคะ
2: สิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับได้มีการส่งสินค้าไปยังออสเตรเลียเนี่ยนะครับเราก็ทำการค้าขายกับเขาในแง่ของการส่งออกทางด้านยานยนต์นะครับแล้วก็ทางด้านเครื่องปรับอากาศเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับติดพันยางเกี่ยวกับทางด้านเครื่องประดับนะครับอันนี้เป็นตัวหลักๆถ้าสินค้าไทยเองเนี่ยการที่เราไปคุยกับเขาเนี่ยก็เขาก็อาจจะรับสินค้าต่างๆของเรามากขึ้นนะครับแล้วเราก็อาจจะมีหลายอย่างอย่างเช่นเรามีสินค้าประเภทอาหารสำเร็จรูปต่างๆนะครับตลอดจนในเรื่องของมิติของทางด้านสินค้าทางด้านการเกษตรซึ่งอาจจะแลกเปลี่ยนกันได้ผักผลไม้นะครับแล้วก็เจาะตลาดเดิมๆก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนในเรื่องของทางด้านยานยนต์ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราเจาะตลาดได้เพิ่มเติมนะครับในขณะเดียวกันเองเนี่ยเราก็ส่งสินค้าหลักๆไปยังนิวซีแลนด์เหมือนกันแต่ในการเดินทางไปทั้งสองประเทศเนี่ยผมคิดว่าการไปเปิดตลาดเพิ่มเติมขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่เราอาจจะขยายตลาดได้มากขึ้นขณะเดียวกันเองเนี่ยเวลาที่เรานำเข้าสินค้ามาจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยนะครับมันก็เป็นสินค้าประเภทวัตถุดิบสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวดพลังงานหมวดทางด้านสินแร่ต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารการกินนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเติมเพิ่มตลาดให้เขาได้แต่ผมคิดว่าสิ่งสำคัญมากๆคือการเชิญทางด้านออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยมาลงทุนในไทยซึ่งตอนนี้เนี่ยเราต้องการที่จะขยายให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยขยายตัวให้ได้เกิน 3% นะครับและขยายตัวให้ได้ถึง 5% เพื่อให้เราเป็นประเทศที่มีรายได้สูงตามแนวนโยบายของรัฐบาลนะครับที่จะต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและมีรายได้สูงเช่นการเชิญชวนออสเตรเลียนิวซีแลนด์มาลงทุนในหมวดของทางด้านนะครับเกี่ยวกับ Data Center นะครับเกี่ยวทางด้านเทคโนโลยีนะครับเกี่ยวทางด้านการลงทุนประเภทพลังงานต่างๆเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นส่วนที่จะทำให้ประเทศไทยเองเนี่ยได้มีการรับเทคโนโลยีมาจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์และที่สำคัญก็คือมีเม็ดเงินไหลเข้ามามีการจ้างงานทำให้สิทธิไทยเนี่ยเราจะได้โตได้โดดเด่นนะครับผมคิดว่านั่นคงเป็นสิ่งที่น่าจะมีการพูดคุยและเจรจาในรอบนี้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยี่ยมเยียนออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับ
1: อาจารย์มองว่าสายตาต่างชาติที่มองการลงทุนในประเทศไทยณปัจจุบันนี้เติบโตขึ้นและมีความน่าลงทุนมากขึ้นไหมคะ
2: คือจุดแรกก่อนนะครับถ้าเราดูสถิติของBOI คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยสถิติก็จะบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยมีการลงทุนนะครับขอรับการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า FDI ที่ลงทุนต่างประเทศเข้ามาเนี่ยสูงสุดเป็นประวัติการนะครับและที่สำคัญก็คือสัญญาณการขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่าน BY ในปีนี้ก็ยังดีต่อเนื่องนะครับและปีนี้เราก็ได้เห็นภาพค่ะว่าประเทศไทยเองเนี่ยมีการนำเข้าสินค้าในอัตราที่สูงทั้งที่เราสามารถส่งออกได้สูงนะครับในอัตราเลข2หลักจากทีละตัวนะครับแต่ว่าการนำเข้าที่สูงและทำให้เรามีโอกาสขาดดุลการค้าสูงสุดเป็นประวัติการคือเกินกว่า1ล้านล้านบาทนะครับเป็นครั้งแรกเนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งมาจากการที่ต่างชาติเมื่อขอรับการส่งเสริมจาก BOI แล้วก็เข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วและก็เริ่มนำเข้าเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆเข้ามาติดตั้งนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนเห็นว่าประเทศไทยเองมีเสน่ห์และยังเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติที่สำคัญในอาเซียนนะครับแล้วก็สินค้าหรือธุรกิจที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นกลางจนถึงขั้นสูงเราจะดิ้นข่าวคราวนะครับหลายๆประเทศก็มาตั้ง data center และก็เข้ามาประกอบชิ้นส่วนทางด้าน humanoid นะครับเข้ามาลงทุนด้าน AI และก็เข้ามาลงทุนทางด้านรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถ EV นะครับซึ่งแนวทางเนี่ยก็ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำก็คือ1คือการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อมนะครับเพราะว่าหลายๆประเทศอย่างเช่นมหาวิทยาลัยไทยเนี่ยเราก็ทำงานกับหอการค้าไทยเรากำลังจะร่วมมือกับมหาลัยในจีนนะครับในการที่จะพัฒนาบุคลากรด้าน AI เพิ่มเติมและบุคลากรทางด้านรถยนต์ EV เพิ่มเติมนะครับโดยที่ทางมหาลัยในจีนเนี่ยที่มณฑลนานจิงเขาบอกว่าในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเขาจะจัดประชุมกับผู้ประกอบการนะครับว่าผู้ประกอบการที่มาลงทุนในไทยต้องการแรงงานจากประเทศไทยเนี่ยกี่คนในลักษณะแบบไหนเราจะได้ร่วมมือในการผลิตบุคลากรให้เหมาะสมกับกลุ่มธุรกิจที่เขาจะมาลงทุนเพราะเขาต้องการใช้คนไทยที่รู้ทางด้านเทคโนโลยีนะครับรู้ทางด้านรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV นะครับตอนนี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันพิสูจน์ครับว่าน่าจะมีการลงทุนเข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเพราะประเทศไทยเองเป็นประเทศที่ปลอดภัยอยู่ในอาเซียนเราไม่ได้มีปัญหากับใครเราวางตัวเป็นกลางและที่สำคัญก็คือว่าเรามีกฎหมายมีกฎระเบียบโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมในการลงทุนต่อเนื่องและเราก็มีการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีขั้นกลางและขั้นสูงมากระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ถือว่าประเทศไทยเองน่าจะยังเนื้อหอมนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ทำให้สื่อไทยเนี่ยได้เติบโตในระดับสูงในอนาคต
1: ค่ะอย่างภาคเอกชนค่ะมองว่าแนวทางหรือความเสี่ยงไหนที่อยากให้รัฐบาลเข้ามาอุดช่องโหว่หรือแก้ปัญหาเพื่อรับการลงทุนในอนาคตไหมคะ
2: คือผมคิดว่าจุดดีของการทำงานในปัจจุบันก็คือรัฐบาลเนี่ยตั้งกรอเศรษฐกิจนะครับก็คือการร่วมมือในการประชุมทางด้านเศรษฐกิจระหว่างรัฐและเอกชนนะครับสามสถาบันหลักของเอกชนก็คือสภาหอการค้าประเทศไทยหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมประเทศไทยและก็สมาคมธนาคารไทยนะครับแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการเนี่ย4ชุดที่เป็นชุดย่อยตั้งแต่สิ่งอำนวยความสะดวกการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การสร้างความโดดเด่นทางด้านการเพิ่มมูลค่าเพิ่มต่างๆเนี่ยซึ่งเราจะเห็นภาครัฐเนี่ยแก้ไขกฎระเบียบกฎหมายต่างๆค่อนข้างเยอะและก็จะมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในเรื่องของการที่จะทำให้ต่างชาติเนี่ยเขามีความมุ่งมั่นในการลงทุนมากขึ้นและเราก็จะมุ่งมั่นในการเข้าไปสู่สมาชิกของประเทศ OECD นะครับและนี่ทำให้เราต้องวางกฎระเบียบที่ได้มาตรฐานสากลนะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยรัฐบาลก็มีการวางแผนเตรียมการเรื่องโครงสร้างพื้นฐานต่างๆซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ที่จะทำให้ต่างชาติมีความมั่นใจในการลงทุนในประเทศไทยคร
1: ับ ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้อาจารย์ในฐานะภาคเอกชนนะคะฝากถึงผู้ประกอบการ SME ทั้งกลุ่มเก่าแล้วก็กลุ่มใหม่ๆที่สนใจการลงทุนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศหน่อยอะค่ะ
2: คือจุดสำคัญนะครับเราเริ่มเห็นธุรกิจไทยเนี่ยเป็นลงทุนต่างประเทศมากขึ้นนะครับแล้วเราก็จะไปลงทุนประเทศคุณเป็นสิ่งที่เราทำเพราะว่าเราก็จะได้ไปกระจายฐานการผลิตแล้วก็เข้าเจาะตลาดนะครับในต่างประเทศมากขึ้นแล้วก็เราก็จะได้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีต่างๆที่ในประเทศที่เราไปประกอบการนะครับต่างประเทศแล้วก็เป็นการที่ตัวรัฐบาลไทยเนี่ยก็ส่งเสริมการลงทุนต่างประเทศเพราะว่ามันก็ทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยนะครับอ่อนค่าในระดับที่เหมาะสมนะครับก็จะเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันนะครับอันนี้คือจุดแรกสำหรับจุดของการลงทุนในประเทศเนี่ยผมคิดว่าต่างชาติสนใจในการลงทุนในไทยแล้วก็รัฐบาลเองก็ส่งเสริม7ธุรกิจหลักเพื่อทำให้ประเทศไทยนะครับเข้าสู่รายได้สูงหมวดหลักๆง่ายๆก่อนนะครับก็คือหมวดของอาหารเพื่ออนาคตนะครับแล้วก็ในเรื่องของรถยนต์นะครับโดยเฉพาะEV, เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของ AI Digital เนี่ยซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผู้ประกอบการไทยตั้งแต่เล็กกลางใหญ่เนี่ยสามารถเกี่ยวพันได้หมดนะครับไม่ว่าเป็นการท่องเที่ยวนะฮะทางด้าน Wellness นะครับทางด้านสุขภาพอนามัยต่างๆตลอดจนทางด้านอาหารเพียงแต่เราเองก็จำเป็นต้องมีการปรับตัวมีการพัฒนาตั้งแต่ From Farm to Table แหละครับถ้าเป็นเกษตรนะครับก็ต้องมีการปรับกระบวนการการผลิตให้มีประสิทธิภาพนะครับการดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับการดูแลในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ต่างๆหรือว่ายาต่างๆในสัตว์ในพ ืชอะไรต่างๆซึ่งก็ต้องเติมความรู้ร่วมกันนะครับแล้วก็ต้องประสานงานกับปลายทางก็คือผู้ผลิตนะครับเราเป็นต้นน้ำก็ต้องประสานกับกลางน้ำปลายน้ำซึ่งเรื่องเหล่านี้ผมคิดว่าจะต้องปรับตัวร่วมกันแล้วก็บุคลากรที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับก็อาจจะต้องเพิ่มพูนทักษะทางด้านภาษาอังกฤษภาษาจีนแล้วก็ทางด้านเทคโนโลยีก็ต้องเรียนรู้แล้วก็หมั่นพัฒนารีสกิลอัพสกิลครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยนะคะอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมากๆเลยนะคะ
2: ยินดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
4: นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง22สิงหาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือรอบด้านโดยเฉพาะการค้าการลงทุนและความมั่นคงติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษค่ะ
5: การเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการศึกษาเทคโนโลยีและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนพร้อมเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนไทยขยายการค้าและการลงทุนในตลาดทั้งสองประเทศนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคม2569โดยออสเตรเลียระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ14ปีโดยมุ่งต่อยอดความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและเตรียมความพร้อมสู่การครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570ที่นครซิดนีย์นายกรัฐมนตรีจะพบภาคธุรกิจเยี่ยมชมบริษัทแคนวาซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มการออกแบบกราฟิกออนไลน์พบปะชุมชนไทยและร่วมกิจกรรมบิสซิเนสเน็ตเวิร์กิ่งก่อนเดินทางไปยังกรุงแคนเบราเพื่อหารือทวิภาคีกับนายแอนโทนีแอลบานีซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยจะผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพลังงานและดิจิทัล
6: 2ประเทศนั้นก็สนใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นด้วยเราก็ตั้งเป้าว่าจะมีมูลค่าการค้าที่สูงขึ้นนะคะเรื่องของความรู้การศึกษาจะไปเรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วการบริหารจัดการด้วยอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของความปลอดภัยเราจะมีความร่วมมือในเรื่องของการต่อต้านภัยสแกมเมอร์ยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ
5: ส่วนการเยือนนิวซีแลนด์ระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีและตรงกับวาระครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยนิวซีแลนด์โดยไทยจะผลักดันการยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการร่วมคริสตศักราช 2026 ถึง 2030ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีจะหารือทวิภาคีกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์พร้อมเป็นสักขีพยานการลงนามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รวมถึงเอกสารความร่วมมือด้านวัฒนธรรมการศึกษาการป้องกันอาชญากรรมการบินและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมพร้อมพบภาคเอกชนเพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนด้านเศรษฐกิจไทยจะผลักดันการยกระดับสินค้าเกษตรการลงทุนด้านพลังงานธุรกิจค้าปลีกและการขยายตลาดท่องเที่ยวรวมถึงส่งเสริมการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ขณะที่ภาคเอกชนไทย14บริษัทจะร่วมกิจกรรมทางธุรกิจกับภาคเอกชนของทั้ง2ประเทศ
6: เรื่องของสินค้าการเกษตรต้องไปต่อและเราก็จะโฟกัสในเรื่องของการยกระดับมูลค่าสินค้าการเกษตรเรื่องของการลงทุนฝ่ายไทยก็สนใจในเรื่องของธุรกิจทางด้านพลังงานและอีกอันหนึ่งก็คือธุรกิจค้าปลีก ถ้าเราไปเจาะตลาดตรงนู้นได้ก็นั่นก็หมายความว่าสินค้าของประเทศไทยก็จะไปเจาะตลาดทางภูมิภาคออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ได้มากขึ้นด้วยค่ะ
5: การเยือนครั้งนี้จึงเป็นการใช้การทูตเชิงรุกเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานให้เป็นความร่วมมือที่จับต้องได้ทั้งการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับความมั่นคงส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยีตลอดจนเชื่อมโยงประชาชนไทยกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพื่อสร้างประโยชน์แก่ประเทศไทยในระยะยาว วาสนาตระเกตรายงาน
4: ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในเดือนตุลาคมนี้เพื่อสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนการเปิดตลาดสินค้าไทยและการพัฒนาทักษะคนไทยให้สามารถแข่งขันกับเศรษฐกิจยุคใหม่ได้ติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
7: เคาะข่าวเล่าประเด็น
8: การประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นอกจากจะเป็นเวทีหารือทิศทางเศรษฐกิจโลกยังเป็นโอกาสในการดึงเม็ดเงินการลงทุนและสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับประเทศแต่คำถามสำคัญคือประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้จะส่งต่อถึงประชาชนอย่างไรนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026จะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนโดยตรงทั้งการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนจำนวนมากการเปิดตลาดสินค้าไทยและการพัฒนาทักษะคนไทยให้สามารถแข่งขันและรับมือกับเศรษฐกิจยุคใหม่ได้โดยผู้ประกอบการไทยจะมีโอกาสเจรจาจับคู่ทางธุรกิจกับนักธุรกิจต่างชาติเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนพร้อมทั้งนำสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั่วประเทศทั้งอาหารผลิตภัณฑ์ไทยและสินค้าในกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปนำเสนอต่อผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเพื่อขยายตลาดและสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนขณะเดียวกันไทยจะใช้เวทีนี้ผลักดันการนำ AI มาช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือขาดโอกาสเพื่อพัฒนาทักษะใหม่และเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
9: โอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเราจะมีเม็ดเงินที่เข้ามาในช่วงไตรมาส 4เยอะมากนอกจากเม็ดเงินที่เข้ามาเราจะทำให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจให้เกิดการ business matching ของภาคธุรกิจไทยกับนักธุรกิจต่างชาติที่จะมาพร้อมกับผู้นำและรัฐมนตรีคลังของประเทศต่างๆประชาชนทั่วไปผมคิดว่าสิ่งที่ต้องติดตามก็คือว่าอีกอันนึงเราจะเอาชุมชนทั่วประเทศได้มาแสดงให้กับผู้นำโลกทางเศรษฐกิจสินค้าไทยจะเข้าไปสู่ในเวทีโลกในหลายๆเรื่องก็วันนี้ได้คัดเลือกชุมชนต่างๆมาทั้งในเรื่องอาหารทั้งในเรื่องผลิตภัณฑ์ไทยก็จะให้กับผู้นำประเทศต่างๆทั่วโลกครับ
8: ขณะที่นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่สำหรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้โดยเฉพาะการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกทั้งด้านการต้อนรับความปลอดภัยและความสะดวกสบายคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 20,000 คนซึ่งไทยจะใช้เวทีดังกล่าวแสดงศักยภาพและความเป็นมืออาชีพของคนไทยเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและต่อยอดในอนาคตทั้งการท่องเที่ยวธุรกิจที่เกี่ยวข้องการสร้างงานสร้างรายได้และการดึงดูดการลงทุน
10: ก็ต้องบอกว่าเราเตรียมความพร้อมมาเต็มที่นะคะก็เรียกได้ว่าวันนี้ถ้านับถึงร้อยก็ร้อยค่ะแล้วก็เราพยายามเน้นในเรื่องของความปลอดภัยด้วยแล้วก็ความสะดวกสบายของผู้เข้าร่วมประชุมก็อยากจะฝากให้ว่าทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งนี้นะคะอาหารที่เราจะนำมาก็จะเป็นอาหารออร์แกนิกการตกแต่งสถานที่ประชุมนะคะก็จะมีผ้ามาจากทุกภาคของประเทศไทยนะคะทุกท่านมีส่วนร่วมอยู่แล้วถ้ามา 20,000 คนนะคะแล้วก็แต่ละคนอาจจะนำเอาครอบครัวมาด้วยนะคะหรือเอาเพื่อนมาด้วยหรือจะกลับมาในอนาคตก็จะเป็นรายได้ที่จะเข้าสู่ภาคการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคการค้าที่เกี่ยวข้อง
8: การที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026จึงไม่ใช่เพียงเวทีแสดงศักยภาพของไทยต่อสายตานานาชาติแต่ยังเป็นโอกาสในการสร้างรายได้เปิดตลาดพัฒนาทักษะและต่อยอดโอกาสใหม่ๆให้กับคนไทยเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่ได้จบลงพร้อมการประชุมแต่ส่งต่อประโยชน์ให้กับคนไทยในระยะยาวสำหรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings จะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
4: ท่านผู้ฟ ังคะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเตรียมจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเริ่มวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งนายจ้างและลูกจ้างร่วมส่งฝ่ายละร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างเพื่อสร้างหลักประกันเมื่อสิ้นสุดการจ้างงานติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
11: ตั้งแต่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปเตรียมเข้าสู่ระบบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเพื่อสร้างหลักประกันทางการเงินให้ลูกจ้างโดยระยะแรกนายจ้างและลูกจ้างต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนฝ่ายละ 0.25% ของค่าจ้างโดยไม่มีกำหนดเพดานค่าจ้างสูงสุดและตั้งแต่ปี2574จะปรับอัตราเพิ่มขึ้นเป็นฝ่ายละ 0.5% คาดว่าจะครอบคลุมลูกจ้างประมาณ6ล้านคนนายพงเทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่ากองทุนดังกล่าวจะเป็นหลักประกันให้ลูกจ้างมีเงินก้อนเมื่อสิ้นสุดการทำงานไม่ว่าจะลาออกถูกเลิกจ้างสิ้นสุดการจ้างหรือถูกให้ออกส่วนกรณีเสียชีวิตเงินตามสิทธิ์จะจ่ายให้แก่ทายาท
12: ปัจจุบันเนี่ยในส่วนของแรงงานประมาณ6ล้านกว่าคนกับ7ล้านคนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะไม่มีเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ได้เรื่องของการออมของกชทั้งหลายปวงกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเราอาศัยกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน2541เนี่ยครับในเรื่องของกองทุนสงเคราะห์จ้างซึ่งต่อไปเนี้ยในคุณภาพชีวิตเขาหลังจากเขาเกษียณหรือเขาออกจากงานหรือกรณีที่เขาเสียชีวิตทายาทของเขาเนี่ยยังมีเงินส่วนหนึ่งนะครับที่ทางตัวลูกจ้างเองเนี่ยได้ออมไว้ให้กับครอบครัวและได้ใช้จ่ายในภาวะที่เขาอาจจะออกจากงานเสียชีวิต
11: เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นหากลูกจ้างมีเงินเดือน 10,000 บาทและไม่มีรายได้อื่นมาคำนวณลูกจ้างจะถูกหักเงินเข้ากองทุนเดือนละ25บาทขณะเดียวกันนายจ้างสมทบให้อีก25บาทรวมเงินเข้ากองทุนเดือนละ50บาทหรือปีละ600บาททั้งนี้หากค่าจ้างสูงขึ้นเงินสะสมและเงินสมทบจะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนสำหรับเงินที่นำมาคำนวณจะรวมเงินที่เป็นค่าตอบแทนการทำงานเช่นเงินเดือนค่า OT ค่าทำงานในวันหยุดค่าครองชีพค่าตำแหน่งและค่าคอมมิชชั่นแต่ไม่รวมเงินที่มีลักษณะเป็นสวัสดิการเช่นโบนัสค่าที่พักค่ากะและเบี้ยขยันส่วนลูกจ้างที่อยู่ในข่ายตามกฎหมายนี้เช่นลูกจ้างประจำลูกจ้างทดลองงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างต่างด้าวลูกจ้างตามสัญญาจ้างและผู้ที่ทำงานต่อหลังเกษียณหากไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างต้องเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างแต่หากบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้วลูกจ้างที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ต้องจ่ายซ้ำขณะที่พนักงานหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจไม่อยู่ในขอบเขตบังคับใช้กฎหมายจึงไม่ต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนนี้สำหรับการนำส่งเงินนายจ้างต้องนำส่งภายในวันที่15ของเดือนถัดจากงวดค่าจ้างโดยงวดแรกจะต้องนำส่งภายในวันที่15พฤศจิกายนนี้โดยเมื่อสิ้นสุดการจ้างลูกจ้างสามารถยื่นขอรับเงินที่สะสมไว้ในกองทุนทั้งส่วนที่ลูกจ้างจ่ายและนายจ้างสมทบโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพัฒนาระบบ e-service เพื่อยื่นคำขอและตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน25วันก่อนโอนเงินเข้าบัญชีของลูกจ้างโดยตรงส่วนกรณีนายจ้างไม่ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่สามารถมีคำสั่งให้แก้ไขและหากยังไม่นำส่งเงินอาจต้องจ่ายเงินเพิ่ม 5% ต่อเดือนของเงินที่ค้างส่งรวมถึงอาจมีโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงเร่งสร้างความเข้าใจก่อนกฎหมายมีผลโดยจัดอบรมผู้เกี่ยวข้องทั่วประเทศพร้อมเตรียมช่องทางให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยผ่านสายด่วน1506-3หรือที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทุกจังหวัดสำหรับนายจ้างควรเร่งเตรียมความพร้อมคือตรวจสอบจำนวนลูกจ้างเช็คสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแยกรายการค่าจ้างเตรียมเงินสมทบและเตรียมขึ้นทะเบียนและนำส่งเงินให้ถูกต้องเพื่อให้พร้อมทันวันที่1ตุลาคมนี้นิตยาคุณสิมรายงาน
13: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
14: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
15: ได้เลยเช็คมา
14: ถ้ามี
15: คนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
16: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
15: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
16: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโล
17: อัปปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกๆการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะสัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ฟังไปเปิดประสบการณ์เรียนรู้ที่ไม่รู้จบกับ Sea Life Bangkok Ocean World ค่ะท่ามกลางความคึกคักของมหานครกรุงเทพใต้ศูนย์การค้าสยามพารากอนอันเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของประเทศมีโลกอีกใบซ่อนตัวอยู่ใต้พื้นดินโลกที่เต็มไปด้วยสีสันของท้องทะเลอันกว้างใหญ่โลกที่คนทุกเพศทุกวัยจะได้ออกเดินทางผจญภัยเรียนรู้ธรรมชาติและสัมผัสความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตนานาชนิดอย่างใกล้ชิดสถานที่แห่งนี้คือ Sea Life Bangkok Ocean World อควาเรียมมาตรฐานระดับโลกที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะSea Life Bangkok Ocean World เปิดให้บริการครั้งแรกในปีพ.ศ. 2548ภายใต้ชื่อสยาม Ocean World ก่อนจะเข้าร่วมเครือข่าย Sea Life ซึ่งเป็นเครือข่ายอควาเรียมระดับโลกที่มีสาขาอยู่ในหลายประเทศจึงเปลี่ยนชื่อเป็น Sea Life Bangkok Ocean World ในเวลาต่อมาค่ะแนวคิดสำคัญของสถานที่แห่งนี้คือการสร้างพื้นที่เรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ ทางทะเลผ่านประสบการณ์จริงให้ผู้เข้าชมได้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและร่วมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์ให้คนรุ่นต่อไปค่ะภายในพื้นที่ขนาดใหญ่มีสัตว์น้ำและสัตว์ทะเลนับหมื่นตัวจากหลายร้อยสายพันธุ์ตั้งแต่ปลาการ์ตูนสีสดใสม้าน้ำตัวน้อยแมงกระพุนโปร่งแสงไปจนถึงฉลามขนาดใหญ่และกระเบนยักษ์ที่แหวกว่ายอย่างสง่างามค่ะสิ่งที่ทำให้ Sea Life Bangkok Ocean World แตกต่างจากการชมตู้ปลาทั่วไปคือการออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ให้ผู้เข้าชมรู้สึกราวกับกำลังเดินทางสำรวจมหาสมุทรจริงๆเมื่อก้าวเข้าสู่พื้นที่จัดแสดงเด็กๆจะได้พบกับโซนต่างๆที่จำลองสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างสมจริงทั้งป่าดิบชื้นแหล่งน้ำจืดแนวปะการังและมหาสมุทรลึกแต่ละโซนมีเรื่องราวและข้อมูลความรู้ที่ช่วยให้เข้าใจวิถีชีวิตของสัตว์น้ำแต่ละชนิดอย่างสนุกสนานหนึ่งในจุดเด่นที่สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนคืออุโมงค์ใต้น้ำอุโมงค์กระจกใสขนาดใหญ่ที่ทอดยาวอยู่ใต้ตู้มหาสมุทรผู้เข้าชมสามารถเดินผ่านพร้อมมองเห็นฉลามกระเบนและปลาหลากหลายชนิดแหวกว่ายอยู่เหนือศีรษะเป็นภาพที่งดงามจนหลายคนต้องยกให้เป็นไฮไลท์สำคัญที่ไม่ควรพลาดค่ะนอกจากนี้ยังมีโซนแมงกระพุนที่เปล่งประกายราวกับงานศิลปะจากธรรมชาติโซนเพนกวินที่สร้างรอยยิ้มให้ผู้ชมด้วยท่าทางน่ารักและกิจกรรมให้อาหารสัตว์น้ำที่เปิดโอกาสให้เรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์ทะเลจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงมาถึงที่นี่แล้วมี5จุดที่ต้องเก็บภาพให้ได้จุดแรกอุโมงค์มหาสมุทรภาพฉลามและกระเบนว่ายผ่านเหนือศีรษะให้ความรู้สึกราวกับอยู่ใต้ทะเลลึกจริงๆจุดที่2โซนเพนกวินบ้านของเพนกวินแสนน่ารักที่มักเรียกเสียงหัวเราะจากเด็กๆได้เสมอจุดที่3อาณาจักรแมงกะพรุนแสงสีและการเคลื่อนไหวอันอ่อนช้อยของแมงกะพรุนทำให้พื้นที่นี้มีบรรยากาศคล้ายกับโลกแห่งจินตนาการจุดที่4ชาร์กวอล์กพื้นกระจกใสที่มองเห็นฉลามว่ายอยู่ด้านล่างเป็นอีกจุดที่ทั้งตื่นเต้นและท้าทายความกล้าและจุดที่5ตู้ปลาขนาดยักษ์กลางอควาเรียมสถานที่ยอดนิยมสำหรับนั่งพักชมความสงบของโลกใต้ทะเลและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกค่ะความพิเศษของ Sea Life Bangkok Ocean World ไม่ได้อยู่เพียงแค่ความสวยงามแต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สำคัญไม่ว่าผู้มาเยือนจะอายุเท่าไหร่เราจะได้เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศต่างๆวงจรชีวิตสัตว์ทะเลรวมถึงผลกระทบจากปัญหาขยะพลาสติกและมลพิษทางทะเลค่ะเมื่อได้เห็นสัตว์ทะเลตัวจริงอย่างใกล้ชิดหลายคนเริ่มเข้าใจว่าการทิ้งขยะเพียงชิ้นเดียวอาจส่งผลต่อชีวิตสัตว์จำนวนมากในมหาสมุทรการเรียนรู้เช่นนี้มีพลังมากกว่าอ่านจากตำราเพราะเป็นประสบการณ์ที่สัมผัสได้ด้วยตนเองภายใน Sea Life Bangkok Ocean World มีสัตว์ทะเลและสัตว์น้ำมากกว่าหลายหมื่นตัวมีสัตว์น้ำจากหลายร้อยสายพันธุ์ทั่วโลกบางกิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้ชมเข้าสัมผัสประสบการณ์พิเศษเช่นการนั่งเรือท้องกระจกชมสัตว์น้ำจากมุมมองเหนือผิวน้ำเจ้าหน้าที่จะมีรอบการบรรยายและให้อาหารสัตว์น้ำในแต่ละวันช่วยเพิ่มความรู้ความสนุกระหว่างการเยี่ยมชมด้วยค่ะ ในยุคที่เด็กๆและเยาวชนสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆผ่านหน้าจอเพียงปลายนิ้วการได้ออกไปสัมผัสโลกแห่งความจริงยังคงเป็นประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าเสมอ Sea Life Bangkok Ocean World คือสถานที่ผสมผสานความสนุกความตื่นเต้นและองค์ความรู้ไว้ด้วยกันอย่างลงตัวค่ะบางครั้งแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่อาจเริ่มต้นจากการยืนมองปลาตัวเล็กๆว่ายอยู่ในตู้กระจกหรือจากความประทับใจเมื่อเห็นฉลามตัวจริงแหวกว่ายอยู่เหนือศีรษะหากใครกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวในวันหยุดที่ทั้งสนุกและได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน Sea Life Bangkok Ocean World อาจเป็นจุดหมายปลายทางที่จะพาทุกท่านได้ออกสู่มหาสมุทรแห่งจินตนาการและค้นพบความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่รออยู่ใต้พื้นน้ำสีครามก็เป็นได้ค่ะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิศราพานแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น4ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปานิสราผ่านแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปานิสราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางช่องทางวิทยุ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ติดตามกันได้ทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้นะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้ควบคุมเสียงโดยช่างเทคนิคคุณบุญประกอบอบกลิ่นและคุณทูลชัยคำรอดค่ะประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณเดชาธรชัยโสดาค่ะ
1: ครับประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้นะครับสืบเนื่องจากสัปดาห์ก่อนครับเรื่องของอาวุธปืนนะครับในสถานศึกษานะครับโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีที่เกิดเหตุความสูญเสียที่เกิดขึ้นฮะก็มีการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องล่าสุดฮะทำงานร่วมกัน4กระทรวงหลักประกาศยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาครับ4กระทรวงหลักก็มีกระทรวงศึกษากระทรวงอบมหาดไทยแล้วก็กลาโหมครับ4กระทรวงร่วมมือกันนะครับจะทำให้สถานศึกษาเนี่ยจะมีความปลอดภัยนะฮะจะมีความปลอดภัยแล้วก็ไม่สร้างภาระให้กับคุณครูด้วยเพราะว่าคุณครูก็สอบถามมาเหมือนกันบอกว่าเวลา เกิดเรื่องอะไรทีไรกระทรวงศึกษาก็จะต้องมีมาตรการและนโยบายอะไรต่างๆสุดท้ายเนี่ยภาระก็ตกอยู่กับคุณครูนะครับคือคุณครูเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ในการสั่งสอนลูกศิษย์ใช่ไหมฮะถึงแม้ว่าลูกศิษย์ปัจจุบันเนี่ยก็สอนยากกว่าเราสมควรใช่ไหมภาวะแวดล้อมอะไรต่างๆแล้วยังเพิ่มภาระให้กับครูในเรื่องต่างๆด้วยครูก็สอบถามมาบอกว่าอ้าวถ้ากระทรวงศึกษาเข้มแล้วโยนภาระให้กับครูเนี่ยอย่างนี้ครูก็ไม่ไหวเหมือนกันล่าสุดเนี่ยก็มีการทำงานร่วมกัน4กระทรวงที่ผมบอกไปคือกลาโหมมหาดไทยอว.แล้วก็กระทรวงสาธารณสุขในการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษานะครับแน่นอนละครับก็จะไม่เพิ่มภาระให้กับครูแต่ว่าก็จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักเรียนน้องๆหนูๆนะครับนี่คือเรื่องที่จะมาคุยกันนะครับเรื่องกระทรวงคมนาคมฮะ
2: ค่ะก็มีการเตรียมเสนอนะคะโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ค่ะระยะที่2นะคะรวมทั้งหมด3เส้นทางด้วยกันระยะทางกว่า534กิโลเมตรต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนะคะที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลานะคะซึ่งทางท่านผู้ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะท่านก็ออกมาเปิดเผยเรื่องของคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะเดี๋ยวจะมีการเตรียมเสนอแนวทางการดำเนินโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2โดยระยะแรกเนี่ยจะเริ่มก่อสร้างก่อนนะคะ3ช่วงระยะทางรวม504กิโลเมตรค่ะวงเงินลงทุนประมาณ 16,798 ล้านบาทนะคะ3ช่วงนี้เนี่ยก็จะมีชุมพรสุราษฎร์ธานีนะคะสุราษฎร์ธานีชุมทางหัดใหญ่แล้วก็ชุมทางหัดใหญ่ประดังเบซานะคะก็เป็นการก่อสร้างระยะแรกเนี่ยเขาจะมีการปรับรูปแบบรถไฟบริเวณอำเภอหัดใหญ่ที่จังหวัดสงขลานะให้เป็นโครงสร้างสะพานบกแล้วก็คันทางป้องกันความเสี่ยงจากอุทกภัยในอนาคตนะคะหลังจากที่มีน้ำท่วมใหญ่ที่สงขลานะคะไปปี68ที่ผ่านมาคาดว่าน่าจะดำเนินการก่อสร้างได้ภายในเดือนกรกฎาคมปี70นะคะส่วนชุมทางหัดใหญ่สงขลาค่ะระยะทาง30กิโลเมตรวงเงินประมาณ 15,900 ล้านบาทนะคะก็จะพิจารณาดำเนินการในระยะต่อไปเนื่องจากว่าสภาพพื้นที่เนี่ยมีชุมชนหนาแน่นก็ต้องศึกษาความร่วมความคุ้มค่านะคะร่วมกับระบบขนส่งรูปแบบอื่นๆไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนนั่นเองค่ะซึ่งทางกระทรวงคมนาคมนะคะพร้อมนำโครงการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุม ครม.นอกสถานที่นะคะที่จังหวัดสงขลาพิจารณา1กันยาคมนี้นะคะ1กันยายนขออภัยค่ะเมื่อคณะรัฐมนตรีนะคะเห็นชอบก็จะมีการเร่งจัดทำร่างเงื่อนไขการประกวดราคาหรือว่า TOR นะคะก็จะแบ่งการก่อสร้างโยธาเนี่ยเป็น4สัญญาด้วยการขับเคลื่อนการขนส่งแล้วก็การเดินทางของภาคใต้ค่ะ
1: ครับคือภาคใต้เนี่ยมีรถไฟอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้จะมีการปรับปรุงในพื้นที่นะฮะก็คือชุมพรสุราษฎร์สุราษฎร์หาดใหญ่นะฮะสงขลาเนี่ยนะฮะแล้วก็หาดใหญ่ประดังเบซานะฮะคือถ้าบริบทเนี่ยเวลาเราพูดถึงคุณเป็นคนที่ไหนส่วนใหญ่ก็จะพูดชื่อจังหวัดใช่ไหมฮะเป็นคนกรุงเทพเป็นคนโคราชเป็นคนอะไรก็ว่าไปแต่สงขลาในพิเศษบอกเป็นคนหาดใหญ่หาดใหญ่รู้ทันทีว่าเป็นคนสงขลาใช่ไหมฮะมันคือพื้นที่ทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่และทุกครั้งที่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมน้ำท่วมทีไรเนี่ยรถไฟมันก็ติดขัดทุกทีเวลาจะเดินทางเวลาจะขนส่งอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นมานานแล้วนะฮะกระทรวงคมนาคมเขาก็จะยกระดับให้เป็นทางรถไฟเนี่ยที่น้ำท่วมไม่ถึงนะฮะพูดง่ายๆอย่างนั้นนั่นแหละคือชื่อจริงๆเขาก็จำยากอ่ะก็จำยากแต่หลักการใหญ่ๆเนี่ยก็คือว่าเป็นทางรถไฟที่ป้องกันอุทกภัยในอนาคตก็คือน้ำท่วมไม่ถึงนั่นเองโครงสร้างสะพานบกและคันทางผมก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันแต่เดาเอาว่าน่าจะยกตัวรางรถไฟเนี่ยให้มันมีความสูงมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้น้ำท่วมถึงแล้วก็ป้องกันอุทกภัยในอนาคตนะฮะก็เริ่มในกรกฎาคม70ใช่ไหม
2: ใช่
1: เริ่มต้นที่จะสร้างจริงๆเนี่ยกรกฎาคม70แต่ว่าต้องนำเข้าครม.ที่กำลังจะไปประชุมในปลายเดือนนี้ที่สงขลาหาดใหญ่และทุกครั้งที่มีการประชุมเนี่ยครม.เนี่ยเป็นประจำเป็นธรรมเนียมเลยนะฮะนอกสถานที่เนี่ยก็จะมีกลุ่มจังหวัดต่างๆเนี่ยมากัน 3-4 จังหวัดในพื้นที่แล้วก็สิ่งที่รัฐบาลต้องทำแล้วก็ทำเสมอมาก็คือการอนุมัติงบประมาณต่างๆเปรียบเสมือนยาหอมนะครับที่จะทำให้คนในพื้นที่เนี่ยได้ชื่นอกชื่นใจนะฮะและพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้เนี่ยก็แน่นอนแล้วฮะเรื่องของอุทกภัยเรื่องของบทเรียนจากสงขลาเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของความมั่นคงปลอดภัยอะไรต่างๆในชีวิตทรัพย์สินที่จะต้องลงไปดูให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้เศรษฐกิจอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นราคายางราคาปาล์
2: ม
1: รัฐบาลจะช่วยเหลืออย่างไรนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยดูแล้วเนี่ยหลักการใหญ่ๆเนี่ยโปรเจกต์ใหญ่ๆก็น่าจะเป็นของกระทรวงคมนาคมในการที่จะเข้าไปเตรียมเสนอโครงการรถไฟทางคู่สายใต้นะครับมูลค่าเนี่ยโอ้โหเท่าไหร่นะ100,000กว่าล้านนะฮะ100,000กว่าล้านชุมพรสุราษฎร์สุราษฎร์หาดใหญ่แล้วก็หาดใหญ่ประดังเบซานะฮะอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่นะครับของกระทรวงคมนาคมที่จะเสนอครม.และถ้าผ่านอะไรเรียบร้อยเนี่ยซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาน่าจะสร้างกันในกรกฎาคมปี70นะฮะอ่ะนี่คือเรื่องของมองไปข้างหน้าก่อนที่จะมีการประชุมครม.นะครับส่วนการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ผมพูดไว้เมื่อสักครู่นี้ยังไม่ครบถ้วนนะฮะก็คือว่าทางด้านของคุณประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยกรณีที่พบข้อความข่มขู่เหตุความรุนแรงในสถานศึกษาหลายครั้งนะครับที่มีพฤติกรรมเรียนแบบในช่วงเวลาที่สังคมมีความเปราะบางครม.ก็มีมตินะฮะยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติร่วมมือกัน4กระทรวงฮะคือกระทรวงศึกษากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหม4กระทรวงร่วมมือกันเพื่อที่จะได้วางมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศยึดความปลอดภัยนักเรียนครูและบุคลากรเป็นสำคัญนะฮะอันนี้คือหลักการใหญ่ๆที่ทางท่านประเสริฐจันทร์รงทองรัฐมนตรีศึกษาเนี่ยได้บอกเอาไว้บอกว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยไม่โดดเดี่ยวในการที่จะทำงานตรงนี้แต่ว่าร่วมมือกับอีก3กระทรวงนะครับรวมเป็น4คือมหาดไทยกลาโหมที่ดูด้านความมั่นคงอว.แล้วก็กระทรวงศึกษาเนี่ยที่ดูเรื่องของเด็กที่ดูเรื่องของการศึกษานะครับในการร่วมมือกันนะครับในการที่จะตรวจสอบบุคคลสิ่งของเข้าสถานศึกษาอย่างเข้มงวดเพราะตรงนี้ครูอย่างเดียวเนี่ยทำไม่ได้นะฮะครูอย่างเดียวงานก็ล้นมือแล้วนะฮะครูยังบ่นๆอยู่เลยฮะงานทุกวันนี้ก็ล้นมือแล้วจะให้ไปจับคนร้ายปราบคนร้ายด้วยหรือนะฮะอันนี้ก็บอกว่าไม่ต้องเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยจะจัดการเองส่วนสภาพจิตใจของเด็กนักเรียนก็จะมีการดูแลสุขภาพจิตนะฮะแล้วก็จัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพความปลอดภัยประจำทุกโรงเรียนเชื่อมโยงสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441สายด่วนสุขภาพจิต1323สื่อสารป้องกันพฤติกรรมเรียนแบบนะครับแล้วก็ยึดหลักหยุดและแจ้งเมื่อพบข้อความข่มขู่ให้หยุดการส่งต่อเก็บหลักฐานและ จ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะครับห้ามแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อป้องกันความตื่นตระหนกนะฮะอันนี้เป็นแนวทางนะครับที่ทำงานร่วมกัน4กระทรวงป้องกันพฤติกรรมเรียนแบบเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนก็มีสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่ต่างจังหวัดนะครับมีการแชร์ข้อความออกมาเนี่ยทำให้โรงเรียนต้องปิดไป1วันนะครับกลัวว่าจะมีเหตุการณ์ซ้ำรอยเกิดขึ้นไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นการข่มขู่จริงหรือเท็จยังไงแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยเนี่ยโรงเรียนเขาก็มีการปิดโรงเรียนในวันนั้นๆ นะฮะแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็มีการเข้มงวดนะครับในการที่จะดูแลรับผิดชอบเรื่องของพฤติกรรมเรียนแบบแล้วก็ความปลอดภัยของนักเรียนอย่างยั่งยืนนะฮะเรื่องของสุขภาพจิตอันนี้น่าสนใจจะมีสายด่วนสุขภาพจิต1323นะครับเพื่อให้ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสภาพ

0: อันนี้คือเรื่องของบุคลากรที่จะดูแลด้านจิตใจที่ตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยยังขาดอยู่
1: ค่ะ
0: นะครับเป็นบุคลากรที่ยังขาดอยู่เพราะว่าทุกวันนี้สภาพจิตใจของแต่ละคนเนี่ยมันมีความเครียดสะสมเนี่ยทำให้คนเนี่ยป่วยจิตกันเยอะนะฮะก็ไม่แน่เหมือนกันว่าเอ๊ะคุณหมอที่ดูด้านจิตแพทย์ใครดูแลคุณหมอ
1: ค่ะ
0: นะฮะอ่ะนี่คือเรื่องของการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาแล้วก็แนวทางต่างๆในการที่จะจะมีการลงพื้นที
1: ่
0: ใช่ไหมฮะในครม.สัญจรเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ก็เห็นแล้วล่ะงบที่กำลังจะออกมาเนี่ยว่าจะไปลงในพื้นที่ไหนฮะ
1: ค่ะส่วนทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะเตรียมขยายเกณฑ์กิจการโฮมสเตย์ค่ะขยายไม่เกิน8ห้องนะคะ30คนพักได้ก็แก้ปัญหาเรื่องของที่พักนอกระบบนะคะให้เข้าสู่ระบบเรื่องนี้ค่ะทางคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ออกมาเปิดเผยเรื่องของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะเตรียมปรับปรุงระเบียบนะคะยกระดับมาตรฐานสถานที่พักโรงแรมทั่วประเทศดึงดูดที่พักที่อยู่นอกระบบเนี่ยเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องเพื่อที่จะได้ยกระดับเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็คุณภาพในการบริการให้สอดรับกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ค่ะซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาตินะคะก็มีการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พักนอกระบบซึ่งคณะทำงานนะคะก็มีการเสนอให้ปรับเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ค่ะจากเดิมเนี่ยที่มีการจำกัดจำนวนห้องพักไม่เกิน4ห้องนะคะขยายเป็นอนุญาตให้รองรับได้ไม่เกิน8ห้องและรองรับผู้เข้าพักได้สูงสุดไม่เกิน30คนค่ะพร้อมทั้งขยายกรอบมาตรฐานให้ครอบคลุมรูปแบบการพักแรมประเภทอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นแคมปิ้งนะคะแกลมปิ้งรถบ้านหรือว่ากำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำอย่างเช่นบางพื้นที่ก็อาจจะมีกิจกรรมพายเรือแคนูพายเรือคายักต่างๆนะคะซึ่งคุณสุภจีบอกว่ากรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเนี่ยก็มุ่งเน้นเรื่องของการยกระดับมาตรฐานโฮมสเตย์ให้เป็นระดับชุมชนนะคะมากกว่าเปิดให้บริการแบบโฮมสเตย์เดี่ยวค่ะกำหนดเกณฑ์ให้ชุมชนจะต้องมีการรวมกลุ่มกันอย่างน้อย5ครัวเรือนเพื่อบริหารจัดการร่วมกันในรูปแบบเครือข่ายนะคะตรงนี้ก็จะช่วยสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแล้วก็กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นรวมไปถึงสร้างความมั่นใจในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวด้วยค่ะ
0: ครับจะเปิดประชุมสภาแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: พรรคฝ่ายค้านก็เตรียมที่จะจองกฐินนะฮะในการซักฟอกรัฐบาลทันทีฮะเพราะว่าตอนนี้มีประเด็นเนี่ยที่ฝ่ายค้านเนี่ยตั้งเรื่องเอาไว้นะครับถ้าเรียงลำดับตามความร้อนแรงแล้วนะฮะอันดับหนึ่งเนี่ยเรื่องของการหัวสวเรื่องของการหัวสวที่ทางพรรคประชาชนเนี่ยเขามีการเปิดประเด็นออกมาทุกสัปดาห์เรื่องเก่าบ้างเรื่องใหม่บ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่พอที่จะทราบอยู่แล้วแล้วก็เป็นเรื่องเก่าแต่ว่านำมาเล่าใหม่เพื่อที่จะไม่ให้กระแสนี้ตกลงไปนะครับเพราะว่าความคืบหน้าของกกต.ในการที่จะไต่สวนและทำคดีเกี่ยวกับหัวสวเนี่ยผ่านมา2ปีแล้วนะครับซึ่งทางกกต.ก็บอกว่าความคืบหน้าของคดีเนี่ยภายในเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยต้องมีความชัดเจนอย่างแน่นอนพูดได้ง่ายผลการไต่สวนสอบสวนอะไรทั้งหมดเนี่ยสิงหาคมนี้จะต้องจบมีการประชุมกันต่อเนื่องจันทร์เว้นจันทร์นะฮะจันทร์เว้นจันทร์เนี่ยก็น่าจะช่วงของวันที่31นะฮะแหมพอดีเลย
1: วันจันทร
0: ์31เนี่ยวันจันทร์อีก2จันทร์นะฮะอีก2จันทร์เนี่ยก็น่าจะมีคำวินิจฉัยหรือแนวทางของกกต.ว่าจำเป็นยังไงส่งไปยังศาลและฟ้องใครหรืออะไรยังไงนะฮะอันนี้ต้องติดตามดูนะครับแต่ฝ่ายค้านเขาก็บอกว่าเปิดสภามาปุ๊บเนี่ยยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็มีประเด็นเหมือนกันก็คือว่าสวมาเป็นอันดับหนึ่งนะฮะอันดับสองเนี่ยแน่นอนละครับก็คือทางด้านของกระทรวงดีอีที่มีคุณชัยชนกชิดชอบเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะครับที่มีปมใหญ่อย่างโครงการไทย AI Passport นะครับถูกวิพากษ์วิจารณ์มาตั้งแต่แรกนะฮะตั้งแต่เริ่มโครงการยันถึงตอนนี้บอกว่าความคุ้มค่าของโครงการเนี่ยคุ้มค่ามากแค่ไหนใช้เงินไปขนาดนี้และเอื้อประโยชน์ให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเปล่านะครับอันนี้เป็น2คําถามที่ท่านรัฐมนตรีดีอีจะต้องตอบคือ1คุ้มค่าหรือไม่นะครับประเมินค่าทางเศรษฐกิจมาดูซิว่าใช้เวอร์ชั่นธรรมดากับเวอร์ชั่นโปรแล้วก็ถ้าเกิดมีการลงทะเบียนกันขึ้นเนี่ยอีกวัน2วันนี้เนี่ยผลประโยชน์มันจะเกิดกับประชาชนมากน้อยแค่ไหนกับมัดเม็ดเงินที่ลงทุนไปนี่คือฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตอีกอันนึงก็คือเอื้อผลประโยชน์ให้กับใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเปล่านะครับอันนี้คือสิ่ง2สิ่งที่ทางด้านรัฐมนตรีดีอีจะต้องตอบนะฮะอันนี้เป็น2ประเด็นร้อนๆอีกประเด็นหนึ่งแถมมาด้วยนะฮะเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลที่รั่วไหลเมื่อประมาณสัก 2-3 สัปดาห์ก่อนก็น่าจะถูกจับเรื่องเชื่อมโยงมาพัวพันกับ ภัย AI เกี่ยวกับกระทรวง DE เหมือนกันเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยกระทรวง DE ก็ต้องดูใช่ไหม

0: นะฮะแล้วกระทรวง DE เนี่ยเวลาไปดำเนินงานก็จะต้องมีงบประมาณต่างๆ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ใช้งบประมาณต่างๆเนี่ยของกระทรวง DE เนี่ยได้มากำกับดูแลอะไรตรงนี้ไหมข้อมูลที่รั่วจากอะไรการเชื่อมโยงของกรมการขนส่งทางบกหรือว่าหน่วยงานอื่นๆตรงนั้นหรือแล้วเราจะแก้กันยังไงนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ร้อนแรงที่น่าจะถูกนำเข้าสู่สภาซักฟอกรัฐบาลครับถามว่ารัฐบาลพร้อมไหมนะฮะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยครับก็ให้สัมภาษณ์กรณีที่ฝ่ายค้านจะนำประเด็นหัวสวไปอภิปรายไม่ไว้วางใจก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตมาโดยตลอดไม่หนักใจเพราะส่วนตัวไม่เห็นพฤติกรรมตามที่เขากล่าวหานะครับส่วนการที่นายสมนึกสุชัยธนาวนิชอดีตผู้สมัครสวกลุ่ม4สุโขทัยจังหวัดสุโขทัยฮะออกมาเปิดเผยว่ามีการให้ผู้สมัครสว.เซ็นใบลาออกล่วงหน้าเพื่อให้โหวตกฎหมายตามที่พรรคภูมิใจไทยนั้นเขาเป็นใครผมไม่รู้จักมีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือไม่ก็ไม่ทราบแต่เรื่องที่มาอ้างในส่วนของตนไม่เคยได้ยินและในการอภิปรายหากกล่าวหาหลักฐานอย่างไรอย่างมากก็แค่พยานบุคคลเดี๋ยวนี้มักวิจัยวิธีว่าไปก่อนถูกผิดค่อยไปพิสูจน์เอาแต่ส่วนตัวคิดว่าเรื่องนี้ไม่มีประเด็นอะไรที่หนักใจของรัฐบาลในการชี้แจงนะฮะพูดง่ายๆเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าจะมีการหลอกด่าแล้วพอความจริงเป็นยังไงก็จบนะประมาณนี
1: ้
0: นะฮะท่านยังบอกด้วยฮะส่วนประเด็นอื่นที่ฝ่ายค้านจะโจมตีรัฐบาลชี้แจงได้ทุกเรื่องเช่นทุจริตท้องถิ่นอีกประเด็นนี้ก็น่าสนใจผมตกไปเหมือนกันคือท่านก็บอกนะมีมาตั้งแต่ปี62
1: ค่ะ
0: มีมาตั้งแต่ปี62รัฐบาลนี้เป็นคนเจอเป็นคนจับหลักฐานก็ไปถึงไหนก็ถึงคนนั้นฮะปิดชื่อถือพฤติกรรมทำแบบตรงไปตรงมาจะช้าจะเร็วก็ตามหลักฐานเหมือนคดีอื่นก่อนหน้านี้มีการกล่าวหาคนนี้เทาเราก็ทำตามกระบวนการให้เห็นแล้วว่าใครโดนใครไม่โดนนะครับส่วนเขาจะเชื่อหรือไม่ก็เรื่องของเขาส่วนใหญ่ก็ไม่เชื่อแต่เรามีหน้าที่ทำทุกอย่างให้ถูกต้องส่วนเรื่องพรก.กู้เงินนะฮะก็ตรงไปตรงมาถึงตัวประชาชนจับต้องได้ไม่ได้เอาไปเป็นงบไม่ได้เอาไปทำเป็นงบกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนที่หลายรัฐบาลเคยทำแต่สิทธิที่จะดำเนินการโครงการถึงประชาชนหมดตนคิดว่ารัฐบาลสามารถชี้แจงได้อย่างแน่นอนฮะ
1: ค่ะส่วนคุณกรวีปริศนานันทกุลนะคะก็ให้สัมภาษณ์กรณีนี้เหมือนกันว่าการที่ฝ่ายค้านเนี่ยเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องของหัวสวเนี่ยเขาบอกว่าคือเหตุมันเกิดขึ้นก่อนนะคะไม่ได้เกิดขึ้นตอนที่รัฐบาลนี้มาบริหารคุณกรวีบอกว่าก็เรื่องนี้เนี่ยไม่ว่าจะเกิดก่อนรัฐบาลชุดนี้หรืออะไรยังไงก็คนที่เป็นรัฐบาลปัจจุบันก็ต้องเข้ามาแก้ไขนะคะแต่ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของทางกกต.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระก็ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้นะคะก็ต้องมีการทำให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุดนะคะส่วนการจะหยิบเรื่องนี้มาอภิปรายนะคะคุณกรวีบอกว่าก็ต้องดูประเด็นว่าที่นำมาอภิปรายเนี่ยเกี่ยวข้องกับรัฐบาลไหมนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีหรือเกี่ยวกับนายกยังไงนะแล้วก็ต้องมีหลักฐานในการพูดด้วยนะคะไม่ใช่การกล่าวหาลอยๆรวมไปถึงประเด็นอื่นๆด้วยนะคะที่ทางฝ่ายค้านจะมีการเอาออกมาพูดในประเด็นตรงนี้นะคะ
0: ครับคือถ้าฟังดูแล้วเนี่ยสองท่านเนี่ยคุณรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสิริพงษ์เนี่ยพูดสมเหตุสมผลเหมือนกันนะครับเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยบอกว่ามีตั้งแต่62แล้วรัฐบาลนี้เจอรัฐบาลนี้จับเนี่ยหลักฐานถึงไหนก็เอาที่นั่นอันนี้สมเหตุสมผลน่ารับฟังได้นะครับแต่ของคุณกรวีเนี่ยฟังดูแล้วแปลก
1: ๆ
0: ก็คือว่าเรื่องของการอะไรเนี่ยหัวสวหร
1: อ
0: หัวสวบอกไม่ได้เกิดในรัฐบาลนี
1: ้
0: ก่อนรัฐบาลนี้เขาจะเข้ามาบริหารแต่ว่าประเด็นของฝ่ายค้านเนี่ยคือประชาชนก็ทราบกันดีว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตว่าสวเนี่ยมันเป็นกลุ่มสีน้ำเงินมีการหัวเข้ามาเนี่ยโดยทางด้านของสีน้ำเงินหรือภูมิใจไทยเนี่ยเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังอันนี้คือข้อกล่าวหาที่เขากล่าวหาไม่ได้เป็นไทม์ไลน์ว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไรอะไรยังไงแต่ว่าเขาบอกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยน่าจะเป็นทางฝากฝั่งพรรคภูมิใจไทยส่วนว่าทางฝ่ายค้านเนี่ยจะสามารถอภิปรายหรือว่ามีหลักฐานเนี่ยมากน้อยแค่ไหนตรวจสอบได้หรือไม่อันนั้นมันเป็นอีกเรื่องนึงนะฮะซึ่งคุณสิริพงษ์เนี่ยเขาก็บอกไว้เหมือนกันบอกว่าถูกเดี๋ยวนี้มักจะใช้วิธีว่าไปก่อนถูกผิดแล้วค่อยพิสูจน์เอาอันนี้ก็ไม่เป็นธรรมสำหรับรัฐบาลเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ต้องฟัง2ประเด็นของ2ท่านนะครับว่าเรื่องของการอภิปรายเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแต่ว่ารัฐบาลก็พร้อมแหละในการที่จะรับฟังความคิดเห็นแล้วก็รอรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับคาดว่าก็น่าจะเป็นศึกที่ร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งสำหรับรัฐบาลชุดนี้นะครับพักสักครู่ฮะ
2: านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
7: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
8: หลังนั้นเหรอเขารับราชการอะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านอะเป็นประจำ
7: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
8: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
0: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้ติดตามครับเรื่องของการเฝ้าระวังแล้วก็สังเกตการดำเนินโครงการกิจกรรมภายใต้แผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้กรอบวงเงิน 157,000 ล้านบาทประจำปีงบประมาณ 2,568 นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับว่ามีการเฝ้าติดตามเฝ้าสังเกตการจากความผิดปกติของโครงการนี้กันอย่างไรนะครับแล้วโครงการนี้ผิดปกติหรือเปล่านะครับและปปช.เนี่ยมองเห็นความเสี่ยงจากโครงการกิจกรรมดังกล่าวอย่างไรมีวิธีการดำเนินงานอย่างไรนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
10: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะท่านคะสำหรับการติดตามเฝ้าระวังและสังเกตการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมภายใต้แผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้กรอบวงเงิน 157,000 ล้านบาทประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568มีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างคะ
10: ครับคือเรื่องนี้ครับมีที่มาที่ไปจากมติคณะรัฐมนตรีครับเมื่อวันที่6พฤษภาคม2568นะครับจริงก็จริงๆเป็นแนวมติที่ต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เนื่องจากว่าภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกเราอยู่ในช่วงภาวะขาลงดังนั้นในส่วนนี้เองเนี่ยทางรัฐบาลจึงได้มีกำหนดโครงการนี้และกำหนดกรอบวงเงินเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับ
0: ครับย้อนกลับไปนิดนึง68นี่คืองบ สมัยตอนแจกเงินหมื่นหรือเปล่าฮะตอนกระตุ้นเศรษฐกิจตอนนั้นกระตุ้นอะไรกันฮะพอจำได้ไหม
10: ส่วนมีส่วนหนึ่งด้วยครับแต่ว่าหลักๆแล้วจริงๆเนี่ยมันจะเป็นการลงทุนในปัจจัยพื้นฐานทั้งปัจจัยในเรื่องของพื้นฐานอย่างเช่นว่าถนนหนทางแล้วก็ในเรื่องของแหล่งน้ำนะครับแล้วก็ในเรื่องของพัฒนาเรื่องของชุมชนต่างๆที่กระตุ้นให้มีแรงขับเคลื่อนนะครับ
0: ครับก็คือ 100,000 กว่าล้านนะครับที่อนุมัติเมื่อปี68นะครับเป็นยังไงฮะการติดตามการเฝ้าระวังมีข้อสังเกตอะไรเพิ่มเติมไหมฮะหรือว่าเห็นอะไรที่เป็นพิรุธไหมฮะ
10: คือจริงๆในการเข้าติดตามเนี่ยเราติดตามเนี่ยช่วงแต่ช่วงต้นน้ำอย่างกรณีที่เนื่องจากว่าจริงๆแผนกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเงินทุนรันนี่ใหญ่จริงๆก็คือเงินทุนจากภาครัฐในการที่จะลงในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ถ้าเกิดในส่วนของการลงทุนนี่เองนะในเกี่ยวกับโครงการต่างๆเนี่ยเราจะดูตั้งแต่ต้นน้ำคือตั้งแต่การกำหนด TOR ต่างๆเนี่ยในภาครัฐเองว่าการกำหนด TOR นั้นนะว่ามันมีการถูกต้องไหมมีการเอื้อประโยชน์ไหมให้กับฝ่ายใดหรือไม่ยังไงครับ
1: ครับ
0: ดูยังไงฮะว่าเขาเอื้อประโยชน์อะไรกันหรือเปล่าเราเข้าไปดูลึกแค่ไหนฮะ
10: คือจริงๆเนี่ยชั้น TOR เมื่อกำหนด TOR แล้วเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าตัว TOR นี่เป็นการที่เมื่อกำหนด TOR แล้วปรากฏว่ากลุ่มคุณที่สามารถเข้าไปดำเนินโครงการได้เนี่ยมันมีมากน้อยเพียงไหนหรือว่ามันจำกัดเฉพาะกลุ่มทุนกลุ่มผู้ที่จะเป็นคู่ค้ากับทางรัฐครับ
0: อ๋อครับก็คือว่าลงไปดูว่าเอ๊ะมันมีข้อผิดปกติหรือเปล่ารายนี้รายใหญ่ทำไมได้รายเดียวหรือมีการหัวหรือเปล่าแบบนั้นใช่ไหมฮะ
10: ใช่ครับดูตั้งแต่ทางต้นน้ำเลยครับ
1: ค่ะคือในกรณีที่พบความเสี่ยงจากโครงการหรือกิจกรรมนี้แล้วค่ะท่านคะทางปปช.มีวิธีการดำเนินการอย่างไรบ้างคะตรงนี
10: ้คือในส่วนนี้หลังจากที่เราพบแล้วเนี่ยคือเนื่องจากตัวนี้เองที่เราดำเนินการเนี่ยเรามีดำเนินการร่วมกับทางสตง.ทางปปช.ด้วยก็ถือว่าจริงๆมันจะในมุมมองต่างๆที่สตง.ที่เขาดูเนี่ยในเรื่องนักแต่ TOR ต่างๆหรือว่าในปปท.ที่เขาดูแลโครงการขนาดใหญ่เนี่ยก็จะมีข้อสังเกตในการที่จะกำหนดแผนร่วมกันในการเฝ้าระวังนะครับแล้วก็จุดหนึ่งอย่างที่บอกว่าเมื่อเราพบแล้วเนี่ยว่าเราพยายามก่อนที่โครงการจะดำเนินไปหรือดำเนินการไปแล้วบางส่วนเนี่ยก่อนที่จะถึงขั้นไปเบิกจ่ายเนี่ยเราก็ได้มีการข้อสังเกตไปยังทางเจ้าของโครงการว่าจุดที่เราพบเนี่ยมันมีข้อสังเกตในแต่ละโครงการอย่างไรครับเพื่อให้เขามีการปรับแก้หรือว่าการแก้ไขให้ก่อนที่มันจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับ
0: ครับก็คือแนะแนวในการที่จะแก้ไขตรงนี้ให้ก่อนที่จะทำผิดกฎหมายใช่ไหม
10: ใช่ครับเนี่ยประเด็นสำคัญเลยเพื่อจะได้ลดปัญหาในเรื่องของการร้องเรียนลงด้วยแล้วก็อย่างที่บอกก็ต้องการแล้วให้ใช้จ่ายเงินงบประมาณที่เราต้องเสียเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ
0: ครับทำงานร่วมกันกับหลายหน่วยงานเป็นยังไงบ้างฮะมีปัญหาอุปสรรคหรือมีความท้าทายยังไงบ้างไหมฮะ
10: คือจริงๆถามว่าส่วนหนึ่งผมว่ามันไปได้กันได้ดีเลยก็ไม่ใช่ว่าในการลงตรวจร่วมกับหน่วยงานอื่นเนี่ยหลังจากผลการตรวจเนี่ยเราจะมาใช้ร่วมกันเพียงแต่ว่าในแง่มุมที่เราจะไปแต่ละงานไปดำเนินงานการต่อเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเขามีอำนาจหน้าที่ขนาดไหนยังไงแต่ว่าโดยผลการตรวจเนี่ยเราจะใช้ผลการตรวจร่วมกันนะครับเพื่อจะเป็นการประหยัดเวลาแล้วก็หน่วยที่รับตรวจเนี่ยไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารให้กับหลายๆหน่วยที่เข้าตรวจแต่ว่าเราส่งมาทีเดียวแล้วก็ในเที่ยวร่วมกันเนี่ยเรามาร่วมกันพิจารณาคราวเดียวเลยครับแล้วก็สรุปผลออกมาเลยคราวเดียวเลยครับ
1: ค่ะส่วนเรื่องของหลักการก็คือมีการติดตามเฝ้าระวังแล้วก็สังเกตการใช่ไหมคะท่านที่เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความผิดปกติตรงนี้เกิดขึ้นในส่วนของการดำเนินการการทำงานตรงนี
10: ้ใช่ครับคือประเด็นสำคัญและไม่เพื่อไม่ให้เกิดความผิดปกติแล้วก็นอกจากในชั้นทีโออาร์แล้วเนี่ยในชั้นที่ถ้าเลยจากช่วงทีวาแล้วเรายังชั้นในเรื่องของการบริหารสัญญาด้วยครับ
0: ครับ
10: เช่นว่าการสัญญาให้ว่าให้ได้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาเนื่องจากว่าจริงๆถามว่าในแผนงานเนี่ยถ้าเกิดแม้ทำงานล่าช้าไปมันก็อาจจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นได้ครับ
0: ครับแล้วกรณีที่พบความเสี่ยงแล้วฮะความเสี่ยงเป็นยังไงฮะความเสี่ยงในโครงการต่างๆเนี่ยถ้าเจอแล้วปปช.จะทำยังไงฮะ
10: คือถ้าคำเสี่ยงเนี่ยถ้ากรณีที่ยังไม่ได้มีการตรวจซับหรือว่ายังไม่มีการจ่ายเงินสัญญาเนี่ยเราก็จะแจ้งผลแล้วก็ให้เขาทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยแจ้งผู้รับจ้างให้ดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามรูปแบบรายการนะครับเพื่ออย่างที่บอกว่าอย่างเมื่อเราพบแผลเสียเนี่ยเราก็รีบให้เขาแก้ไขครับ
0: ครับเวลาที่เราพบอะไรที่มันเป็นความเสี่ยงนี่ยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะว่าเสี่ยงแค่ไหนเราถึงเข้าไปแนะนำได้ฮะ
10: คือจริงๆอย่างจุดอย่างเช่นว่าที่ถามว่าแค่บริหารสัญญาโดยที่ อย่างเช่นตั้งแต่ว่าในชั้นที่เริ่มต้นสัญญาเนี่ยปรากฏว่าล่าช้าไปเนี่ยเราก็เข้าไปดูเลยว่าเหตุที่ล่าช้าเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากทางฝ่ายผู้รับจ้างเองหรือเกิดทางฝ่ายรัฐเองเนี่ยก็รีบให้เขาเป็นการแก้ไขแล้วก็ให้เขาอธิบายรายละเอียดว่าเหตุที่มันผลเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยที่มันล่าช้าไปนี้เกิดเพราะอะไรครับ
0: อ๋อครับคือก็ดูด้านอื่นด้วยเนี่ยครับถ้าเกิดผิดสัญญาหรือว่าเรื่องของการทำงานล่าช้าเราก็ลงไปดูในรายละเอียดตรงนี้ด้วยฮะ
10: ใช่ครับแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยเราก็ดูไปว่าแม้ผลของโครงการที่เนื่องจากว่าตัวนี้จริงๆมันเป็นเรื่องที่เหมือนภาครัฐลงทุนให้บางทีหน่วยที่รับในพื้นที่อ่ะตรงตามความต้องการเขาหรือไม่หรือว่าเมื่อเขารับตัวโครงการที่ทางฝ่ายรัฐลงทุนไปให้แล้วเนี่ยเขาจะไปใช้ประโยชน์ได้แค่ไหนเพียงไงอะครับ
0: โอ้ครับดูครอบคลุมทุกมิติเลยนะครับแล้วเจ้าหน้าที่เป็นยังไงบ้างฮะเพียงพอไหมครับเห็นงานปปช.เด็ดโอ้โดนทุกด้านเลยนะครับเป็นยังไงบ้างฮะตอนนี
10: ้คือต้องถามว่าโดยตัวโครงสร้างของปปช.เนื่องจากเรามีอยู่ในทุกจังหวัดแล้วก็ทั้งปปช.ทั้งสสง.ในทุกจังหวัดแล้วเนี่ยเวลาที่เราลงพื้นที่เนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยเราจะใช้กลไกในพื้นที่ที่เขาใกล้ชิดกับมันว่าจุดที่ดำเนินการเนี่ยเพื่อให้เขาลงตรวจอย่างใกล้ชิดนะครับ
0: ครับก็อาศัยกลไกในพื้นที่นะครับเป็นหลักในการที่จะแจ้งเบาะแสแล้วก็ดูความคืบหน้าของโครงการลงรายละเอียดตรงนี้นะฮะ
1: ค่ะท่านคะอยากจะให้ท่านฝากถึงหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคประชาชนนะคะที่จะให้ความสำคัญเรื่องของการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการตรวจสอบการทุจริตของประเทศค่ะ
10: คือจริงๆตั้งแต่ที่ว่าอยากที่ฝากเนี่ยคือในฝ่ายภาครัฐเองเนี่ยอยากให้คำนึงถึงความคุ้มค่าในการที่เรากระตุ้นเศรษฐกิจไปเลยเนี่ยปรากฏว่ามันดูดิโครงการมีความคุ้มค่าขนาดไหน
0: คร
10: ับ แล้วก็ในหน่วยงานผู้ปฏิบัติเนี่ยอยากให้ยึดตั้งในข้อระเบียบกฎหมายในการดำเนินการเนี่ยให้มันถูกต้องครับเพราะเนื่องจากว่าจริงๆถ้าแต่ว่าการทำงานที่ถูกต้องโปร่งใสเนี่ยมันก็จะเป็นเกราะคุ้มครองให้เจ้าหน้าที่เนี่ยผู้ดำเนินงานเองเนี่ยโดยที่ไม่ถูกร้องเรียนหรือว่าถูกดำเนินการในภายหลังนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยคือพี่น้องประชาชนเองเนี่ยทั้งถามว่าหลักๆสำคัญแล้วคือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยอยากจะให้เป็นหูเป็นตาคอยเฝ้าระวังต่างๆว่าในการดำเนินการตามโครงการต่างๆเนี่ยทางฝ่ายราชการเนี่ยได้ดำเนินการไปถูกต้องหรือไม่ยังไงแล้วก็การดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมันมีความคุ้มค่าหรือไม่ยังไงครับซึ่งส่วนสำคัญอย่างยิ่งเนี่ยคือภาคประชาชนเองในการร่วมมือในการตรวจสอบในการที่ฝ่ายภาครัฐลงทุนในการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้ครับ
0: ครับครับเอาละครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
10: ครับผม
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
10: ครับสวัสดี
0: ครับท่านสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาที่การคณะกรรมการปปช.นะครับจากสำนักงานปปช.ฮะนี่คือการติดตามเฝ้าระวังแล้วก็สังเกตการนะครับโครงการเมื่อปี68นะฮะงบประมาณปี68นะขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้กรอบวงเงิน 157,000 ล้านบาทนะครับแหมพอผมเห็นปี68แล้วผมก็ตกใจเลยมาก่อนมาปี2ปีแล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องไปติดตามว่าการดำเนินโครงการตรงนี้เพราะว่าเป็นโครงการระยะยาวเป็นโครงการระยะยาวที่ทางหน่วยงานภาครัฐเขาได้ดำเนินการกันไว้ก็คือได้เงินมาก้อนหนึ่งแล้วล่ะแล้วก็การที่จะใช้เงินตรงนี้เนี่ยก็มีระยะเวลา1ปี2ปี3ปีสุดแท้แต่นะครับแต่ว่าทางด้านปปช.ก็ไปดูว่าตรงนี้เนี่ยมีการใช้งบเนี่ยมันถูกต้องไหมนะครับการเบิกจ่ายเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีการเฝ้าระวังแล้วก็สังเกตการถ้ามีข้อท้วงติงอะไรต่างๆก็บอกไปยังหน่วยงานที่เขาเป็นคนดำเนินงานนะฮะแล้วก็ไม่ได้ทำงานคนเดียวทำงานกับปปง.และสตง.นะฮะพอฟังชื่อ2หน่วยงานนี้แล้วนะครับแหมตกใจใครเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมักจะตกใจนะฮะโดยเฉพาะท้องถิ่นเนี่ยพอสตง.กับทางด้านของปปง.ลงไปเนี่ยแสดงว่าต้องมีเรื่องแสดงว่าต้องมีเรื่องแสดงว่าต้องมีเรื่องนะฮะเคยคุยกับสตง.แล้วเหมือนกันตอนนั้นเนี่ยเขาก็ฉายภาพให้เห็นเรื่องของการใช้งบอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเขาก็ให้ดูภาพเนี่ยผมก็โอ้ คือเขียนในโครงการมาอย่างหนึ่งแต่ว่าพอเห็นภาพออกมาเนี่ยก็ตกอกตกใจเหมือนกันว่ามันไม่เป็นไปตามที่เขียนเอาไว้ก็คือต้องลงไปดูนะครับอันนั้นคือความผิดสำเร็จแล้วพอความผิดสำเร็จแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยก็หลีกหนีความผิดไม่พ้นนะฮะคือผมเคยเจอโครงการหนึ่งนะฮะเขาเอามาให้ดูนะฮะอันนี้คือในห้องที่เขามีการพูดคุยกันเขาบอกว่าอบต.แห่งหนึ่งเนี่ยมีการสร้างสะพานความกว้างไม่น้อยกว่า2เมตรความกว้างไม่น้อยกว่า2เมตรคือรถสามารถสวนกันได
1: ้
0: นึกออกไหมฮะแต่ว่า ไอ้ทางที่คุณสร้างสะพานเนี่ยนะฮะเขียนไว้อย่างหนึ่งแต่พอเห็นภาพปุ๊บเนี่ยมันเป็นคลองเล็กๆนะฮะคลองเล็กๆกว้างประมาณเมตร2เมตรพูดง่ายๆเหมือนเอางบเนี่ยไปทำสะพานที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นสะพานคอนกรีตขนาดนั้นก็ได้นะฮะคือสะพานไม้สะพานคนเดินผ่านก็ยังได้นะฮะแล้วก็รถก็ไม่ค่อยมีแถบนั้นนะฮะเขาก็มีการตั้งข้อสังเกตกันนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องของการใช้งบให้คุ้มค่าว่าอย่างนั้นเถอะเพราะว่าบางทีเนี่ยเห็นเอกสารเห็น TOR แล้วก็เห็นวัตถุประสงค์โครงการเห็นผลลัพธ์เห็นอะไรต่างๆในกระดาษเนี่ยมันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าโครงการนี้เนี่ยมันเกิดประโยชน์จริงหรือเปล่าคือดูเผินๆเนี่ยมันเกิดประโยชน์แน่แต่พอลงไปดูเห็นภาพแล้วปุ๊บโอ้โห
1: มันอาจจะไม่ได้
0: แทบจะเป็นลมประชาชนเจ้าของเงินเนี่ยก็แทบจะเป็นลมนะฮะเพราะว่าเหมือนใช้งบไปไม่คุ้มค่าจริงๆนะนี่เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นฮะเอาไปดูการหัวเสาบอยนิดนึง
1: อ
0: ๋อขออภัยมีข่าวประชาสัมพันธ์จาก
1: ปปช.นะคะก็ยังคงดำเนินการนะคะทำกิจกรรมแล้วก็ทำหน้าที่อย่างต่อเนื่องนะคะทางสำนักงานปปช.ค่ะโดยสำนักไต่สวนการทุจริตคดีเศรษฐกิจ1นะคะจัดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบและไต่สวนค่ะช่วงระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคมที่ผ่านมานะคะที่โรงแรมมิตรพันธ์แล้วก็โรงแรม RS ราชสุภมิตรที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะโดยมีคุณมิรินทร์ชิดถุงนะคะผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เป็นประธานนะคะซึ่งท่านก็ได้พูดถึงในช่วงพิธีเปิดนะคะเรื่องของการจัดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติการด้านการตรวจสอบและไต่สวนในครั้งนี้นะคะเป็นการเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะรวมไปถึงประสบการณ์ของบุคลากรของทางสำนักงานปปช.ค่ะให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบและไต่สวนเพื่อที่จะหาข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในการทำงานต่อไปอีกด้วยนะคะซึ่งการจัดกิจกรรมขึ้นในครั้งนี้เนี่ยสืบเนื่องจากปัจจุบันนะคะการบริหารราชการมีความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งเรื่องของกฎหมายระเบียบต่างๆรวมไปถึงเทคโนโลยีแล้วก็รูปแบบการดำเนินการรวมไปถึงความคาดหวังของพี่น้องประชาชนด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงการคลังนะคะซึ่งก็มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการจัดเก็บรายได้ให้กับรัฐเพื่อจัดสรรเป็นงบประมาณในการดำเนินการแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศค่ะดังนั้นนะคะก็มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาความรู้ความสามารถรวมไปถึงทักษะในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบแล้วก็ไต่สวนอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างเช่นเรื่องของการนำเข้าการส่งออกการจัดเก็บภาษีของกรมศุลกากรค่ะการตรวจสอบภาษีลดหย่อนภาษีหรือว่าการคืนภาษีของกรมสรรพากรนะคะก็มีการตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีกับนักลงทุนในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ค่ะรวมไปถึงการตั้งข้อสังเกตนะคะการตรวจสอบของหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังและกระทรวงพลังงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมไปถึงสามารถประยุกต์ใช้นะคะหลักวิชาการเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อให้การตรวจสอบแล้วก็การไต่สวนมีความถูกต้องรวดเร็วเป็นธรรมและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ครับไปดูเรื่องหัวสวกันต่อนะครับสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะฮะเลขากกต.คุณแสวงบุญมีฮ
1: ะ
0: มีกรณีที่ทางกกต.เขาชี้แจงว่ามีอดีตนะฮะพนักงานสอบสวนสำนักงานกกต.รับโอนเงินจากบุคคลในจังหวัดอำนาจเจริญจำนวนเงินเนี่ย 860,000 เหตุเกิดช่วงเมษาถึงกรกฎาคมปี67เมษาถึงกรกฎาคมปี67เป็นการโอนเกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส.ซึ่งจัดให้มีการเลือกตั้งในปี66และเมื่อชี้แจงไปแล้วมีสื่อและประชาชนตั้งข้อสังเกตว่าห้วงเวลาในการโอนเงินเป็นห้วงเวลาเดียวกันกับการจัดให้มีการเลือกสว การโอนเงินในห้วงเวลาดังกล่าวน่าจะเกี่ยวข้องกับการเลือกสว มากกว่า
1: ค่ะ
0: พิสูจน์กันยังไงเน
1: ี่
0: ยนะตรงนี้ก็เป็นข่าวกันออกมาพอเป็นข่าวออกมาปุ๊บเนี่ยก็มีคนออกมากระทุ้งบอกว่าคุณแสวงจะต้องดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทันทีหากคุณไม่มีการดำเนินคดีตรงนี้เพิกเฉยปั๊บเนี่ยจะเลขาแสวงเนี่ยจะเดือดร้
1: อ
0: นเพราะว่าจะไปผิดกฎหมายอาญาเรื่องของการละเว้นปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มีผิดพ.ร.บ.กกต.มาตรา69นะฮะก็คือทางด้านของเจ้าพนักงานกกต.เนี่ย ละเว้นปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกันพูดง่ายๆโดน2กระทง คนที่พูดเรื่องนี้คือคุณสมชัยศรีสุทธิยากรนะฮะก็โพสต์ Facebook นะฮะโพสต์ Facebook ก็พูดถึงกรณีดังกล่าวนะครับที่กกต.ยอมรับว่าพนักงานสืบสวนและไต่สวนชำนาญการกกต.รับโอนเงิน13ครั้งเป็นจำนวน 860,000 นะฮะซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในการไต่สวนการเลือกตั้งส.ส.ไม่ใช่การเลือกส.ว.ว่าจำนวน 806,000 เนี่ยสามารถดำเนินคดีกับกกต. 7คนและเลขาแสวงในความผิดอาญาก็คือ157ละเว้นปฏิบัติหน้าที่นะฮะแล้วก็พ.ร.ป.กกต.มาตรา69หากกกต.ไม่ทำดังนี้นะฮะอันนี้คือเหมือนขู่เลยนะถ้าไม่ทำดังนี้1ไม่มีการดำเนินการทางวินัยร้ายแรงกับเจ้าหน้าที่กกต.ในเวลาอันสมควร2ไม่มีการดำเนินคดีอาญามาตรา149นะฮะก็คือเรียกรับสินบนเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนนั่นแหละ3ไม่มีการดำเนินคดีอาญากับบุคคลผู้โอนเงินนะฮะพูดง่ายๆให้สินบนเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปดำเนินคดีเขานะฮะ4ไม่มีการขอให้ปปง.ดำเนินการตรวจธุรกรรมทางการเงินทั้งผู้ให้และผู้รับแล้วก็อายัดเงิน 806,000 ในเวลาอันสมควรแล้วก็5มีคำวินิจฉัยที่ 78/67 ยกคำร้องคดีทุจริตเลือกตั้งเขต1อำนาจเจริญโดยอ้างอิงหลักฐานการสืบสวนข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่รับสินบนและเมื่อทราบเรื่องการรับสินบนแล้วไม่มีคำวินิจฉัยใหม่ให้ถูกต้องในการฟ้องให้ผู้เสียหายก็คือผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต1อำนาจเจริญหรือบุคคลที่แจ้งเบาะแสโอนเงินให้กกต.ทราบสามารถฟ้องโดยตรงได้ที่แหมบอกช่องไว้ด้วยนะฮะศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งเร็วกว่าไปฟ้องปปช.นะฮะอันนี้คุณสมชัย
1: ค
0: ุณสมชัยศรีสุทธิยากรก็ทวงติ่งมานะครับกรณีไม่มีทนายจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีนะฮะถ้ากกต.เดือดร้อนขออภัยผมพูดเองนะกกต.เดือดร้อนให้ติดต่อมายังกองทุนสิทธิพลเมืองเพื่อการเลือกตั้งนะฮะที่มีอาจารย์ปริญญาเทวานรมิตรกุลหรือผ่านอาจารย์สมชัยนะฮะที่มีเงินบริจาค2ล้านเศษแต่ยังไม่ได้ใช้แม้แต่บาทเดียวจะได้นำสู่ที่ประชุมกรรมการเงินกองทุนว่าจะสามารถอนุมัติจ่ายเงินสนับสนุนในการนี้ได้หรือไม่หวังว่ากกต.น่าจะดำเนินการตามข้อ5ข้างต้นในเวลาสมควรจะได้ไม่ถูกฟ้องดำเนินคดีอะไรใดๆนะฮะน่าตั้งข้อสังเกต
1: ค
0: ่ะผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต1อำนาจเจริญตอนนี้น่าจะต้องถูกตั้งข้อสังเกตนะฮะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอาจารย์สมชัยชี้ไปแล้วบอกว่าเคยมีการร้องเรียนไปปุ๊บเนี่ยแล้วเจ้าหน้าที่ที่มีปัญหาเนี่ยก็มีคำวินิจฉัยอย่างหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็อยากให้มีการรื้อมาทำใหม่นั่นแหละคือจะบอกว่าให้มีคำวินิจฉัยใหม่ที่ถูกต้องเนี่ยอันนี้ผมมองว่าต้องไปดูการสอบสวนว่าสอบสวนแล้วเนี่ยหลักฐานมันว่ายังไงเขาต้องว่าไปตามนั้นนะฮะอาจจะไม่แน่ว่าจะกลับคำวินิจฉัยเดิมหรือไม่อย่างไรแต่สุดท้ายก็ต้องอยู่ที่พยานหลักฐานฮะไปดูภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีบ้างฮะ 17-20 สิงหาคมฮะไปออสเตรเลียนะครับแล้วก็เยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการต่อนะฮะ 20-22 พูดง่ายๆนายกไม่อยู่ประเทศไทยฮะ 17-22 ฮะไปออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ฮะไปทำไมฮะ
1: ค่ะซึ่งท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณรัชดาธารดิเรกนะคะก็มีการเปิดเผยถึงภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะมีกำหนดเดินทางเยือนเครือออสเตรเลียอย่างเป็นทางการนะคะ 17-20 สิงหาคมนี้แล้วก็ไปต่อที่นิวซีแลนด์นะคะ 20-22 สิงหาคมค่ะตามคำเชิญของนายกของทั้ง2ประเทศนะคะสำหรับที่ออสเตรเลียเนี่ยก็นับเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของท่านนายกไทยนะคะครั้งแรกในรอบ14ปีก่อนครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยออสเตรเลียในปี70นะคะซึ่งท่านนายกนะคะก็จะไปหารือกับทางนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียค่ะขับเคลื่อนเรื่องของยุทธศาสตร์นะคะหุ้นส่วนให้เกิดผลในทางปฏิบัติทั้งการค้าการลงทุนความมั่นคงพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมไปถึงนวัตกรรมด้วยนะคะเดินหน้าแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียคศ2026ถึง2029นะคะด้านเศรษฐกิจนะคะท่านนายกก็จะนำภาคเอกชนไทยเดินทางไปพบปะกับภาคธุรกิจไทยออสเตรเลียในกิจกรรม Business Networking นะคะสำหรับ ทางคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI นะคะส่วนที่นิวซีแลนด์นะคะท่านนายกก็เดินทางอย่างเป็นทางการนะคะท่านนายกไทยเนี่ยก็เดินทางอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีนะคะตรงกับวาระครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยนิวซีแลนด์เช่นเดียวกันค่ะก็จะมีการหารือกับทางนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์นะคะลงนามปฏิญญายกระดับความสัมพันธ์ไทยนิวซีแลนด์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ค่ะก็จะดูเรื่องของมิติทางเศรษฐกิจนะคะผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดนิวซีแลนด์ทั้งสินค้าเกษตรอาหารอุปโภคบริโภคนะคะธุรกิจค้าปลีกพร้อมกับดึงการลงทุนจากนิวซีแลนด์ค่ะก็จะมีนะกำหนดนะคะหารือกับบริษัทที่สนใจลงทุนในไทยนะคะอย่างสกายไลน์อินเตอร์ไพรส์นะคะในธุรกิจท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ธุรกิจอื่นๆด้วยนะคะอย่างอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมไปถึงเปิดพื้นที่ให้ภาคเอกชนไทยสร้างเครือข่ายจับมือการลงทุนกับผู้ประกอบการนิวซีแลนด์ด้วยนะคะก็เป็นการมุ่งมั่นในการยกระดับความสัมพันธ์นะคะของทั้ง2ประเทศในทุกๆมิติทั้งเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะคะความมั่นคงรวมไปถึงเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมด้วยค่ะ
0: ครับไปดูเรื่องปราบบุหรี่เถื่อนกันบ้างนะครับบุหรี่ในประเทศไทยนะฮะเนื่องจากมีการเก็บภาษีสรรพสามิตนะฮะแล้วก็มันเป็นหลักการแหละบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดคนสูบบุหรี่เยอะๆเนี่ยเราก็จะต้องรับปัญหาเรื่องของกองทุนเกี่ยวกับสุขภาพน
1: ะ
0: ก็มีความคิดที่ว่าเออถ้าอย่างนั้นวิธีทำให้คนเลิกบุหรี่เนี่ยก็ตั้งราคาบุหรี่ให้แพง
1: ๆ
0: เข้าถึงยากนะครับแล้วก็กำหนดพื้นที่ในการสูบบุหรี่นะฮะซึ่งได้ผลนะฮะซ
1: ึ่
0: งได้ผลจริงๆคือเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ย20-30ปีที่แล้วเนี่ยการสูบบุหรี่เนี่ยตามพื้นที่สาธารณะการสูบบุหรี่อะไรพวกนี้เนี่ยโอ้ยังทำกันทั่วนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยคนสูบบุหรี่เนี่ยน้อยลงนะฮะซึ่งได้ผลจริงๆแล้วก็ทำให้คนสูบบุหรี่รู้สึกว่าอยากจะเลิกเนื่องจากบุหรี่เนี่ยมันมีราคาแพงแล้วก็อีก2เนี่ยก็คือไปที่ไหนก็มีคนไม่ต้อนรับอ่ะไม่ต้อนรับสูบบุหรี่ก็ไม่มีใครต้อนรับรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจแล้วก็เหม็นนะฮะผมเคยติดบุหรี่อยู่พักนึงนะ10กว่าปีแล้วก็มาเลิกเมื่อปี20ปีที่แล้วนะฮะโอ้เลิกยาก
1: แสดงว่าเลิกได้นะคะ
0: เลิกได้นะฮะก็นั่นแหละไปเห็นคนเขาเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งก็เลยเลิกนะฮ
1: ะ
0: แต่ปัจจุบันนี้ฮะแหมนอกเรื่องไปทนายปัจจุบันเนี้ยคือบุหรี่ซองนึงนะฮะสมัยผมเนี่ยบุหรี่ซองละ25 บาท25 บาท30 บาทบุหรี่นอกเนี่ยก็ประมาณ40 บาทป
1: ั
0: จจุบันบุหรี่ซองนึงฮะเป็นร้อยแล้วนะครับโอ้เป็นร้อยแล้วนะฮะยิ่งบุหรี่นอกเนี่ย100 กว่าบาทแต่คนที่สูบบุหรี่เนี่ยเขาก็มีช่องทางของเขาก็คืออยากสูบนั่นแหละปรากฏว่าก็ไปทางแถวใต้มาลงมาเลยน
1: ะ
0: ฮะหรือว่าแถวภาคตะวันออกแถวชลบุรีเนี่ยก็จะมีบุหรี่ที่ผิดกฎหมายอ่ะบ
1: ุ
0: หรี่เถื่อนว่าอย่างนั้นเถอะนำมาจากประเทศเพื่อนบ้านในราคาที่ไม่แพงสมมติประเทศไทยขาย100ไปซื้อนั่นนะฮะ40-50
1: ถูก
0: ซองนึงนะฮะซองนึงอันนี้ก็เป็นปัญหาที่รัฐบาลบอกกำให้ความสำคัญแล้วก็แก้ไขปัญหาตรงนี้นะฮะคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ฮะรองโฆษกประจำสำนักนายกฮะก็บอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องเข้มงวดสืบสวนเฝ้าระวังปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีพร้อมดำเนินการเชิงรุกอย่างเต็มที่นะฮะบอกว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีการลักลอบนำเข้าบุหรี่มิชอบด้วยกฎหมายนะฮะซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจรายได้ของรัฐและความเป็นธรรมทางการค้านะฮะทั้งนี้จากการดำเนินการนโยบายรัฐบาลอย่างเคร่งครัดนะฮะก็ไปตรวจจับนะครับสินค้าผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้นะครับสามารถจับคุมผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางบุหรี่ต่างประเทศนะฮะที่ไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิตอยู่ที่ 100,000 กว่าซองนะครับ100,000 กว่าซอง
1: ค
0: ิดเป็นภาษีสรรพสามิตเนี่ย7 ล้านกว่าบาทนะฮะแล้วก็ค่าปรับโอ้โห106 ล้านบาท
1: คร
0: ับภาษีสรรพสามิต7 ล้านค่าปรับ106 ล้านนะครับก็ดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปนะฮะก็เน้นย้ำนะฮะในการปราบปรามเชิงรุกนะฮะบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่องในการขจัดกระบวนการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายนะฮะ
1: ค่ะส่วนรัฐบาลนะคะชวนให้แจ้งใช้ มีการพัฒนาแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะแจ้งรัฐคือปกติเนี่ยเราไม่รู้ว่าเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้จะต้องไปแจ้งหน่วยงานไหนถ้าใช้แจ้งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยคือไม่ต้องไปเสียเวลาเลยว่าไอ้หน่วยงานที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นของเราเนี่ยคืออยู่กับหน่วยงานไหนนะคะก็สามารถไปโหลดกันได้นะคะแอปพลิเคชันทางรัฐคือแจ้งเข้าไปที่ตัวเลือกที่เขาจะเขียนว่าแจ้งรัฐเนี่ยแล้วก็เลือกประเภทปัญหาหรือรายละเอียดอะไรก็ตามนะคะระบบเขาก็จะมีการเชื่อมไปยังช่องทางรับแจ้งของหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องที่เราต้องการแจ้งนั่นเอง
0: ครับไปโหลดได้นะฮะแอปทางรัฐนะฮ
1: ะ
0: ผมเชื่อว่าหลายคนโหลดมาแล้วสมัยแจกเงินหมื่น แล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้ใช้อีกเลยนะเพราะเราอกหักกันนะฮะเดี๋ยวลองไปดูแอปทางรัฐตอนนี้มีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องนะฮ
1: ะ
0: เพื่อป้องกันและแก้ไขภัยออนไลน์ที่กระทบกับพี่น้องประชาชนและปราบปรามผู้กระทำความผิดและเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยติดต่อกับหน่วยงานรัฐให้ได้ง่ายยิ่งขึ้นครับ
1: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราทั้งสองคนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิสราพันธ์แก้วค่ะ
0: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับภาคเอกชนแสดงความเชื่อมั่นการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของรัฐบาลจะช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยสู่ประเทศรายได้สูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
5: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
4: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
5: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
6: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
7: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ภาคเอกชนแสดงความเชื่อมั่นการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของรัฐบาลจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและเร่งดึงดูดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตผลักดันเศรษฐกิจไทยสู่ประเทศรายได้สูง
8: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าการที่รัฐบาลนำโดยนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง21สิงหาคมนี้ไทยมีโอกาสขยายการส่งออกสินค้ากลุ่มยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าอาหารแปรรูปและสินค้าเกษตรพร้อมทั้งดึงดูดการลงทุนในกลุ่ม Data Centerเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เพื่อช่วยยกระดับศักยภาพแรงงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศพร้อมยังเสนอแนะให้รัฐบาลเร่งรัดแก้ปัญหาคอร์รัปชันยกระดับกฎระเบียบสู่มาตรฐานสากลพร้อมฝากถึงผู้ประกอบการ SME ไทยให้เร่งปรับตัวพัฒนาทักษะแรงงานด้านภาษาและเทคโนโลยีเพื่อรองรับห่วงโซ่อุปทานใหม่ในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชส่วนที่กำลังร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าพรุครวนเครงในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถควบคุมไฟป่าจนดับสนิทแล้ว3จุดพร้อมจัดกำลังตรวจเก็บแนวดำและตรึงกำลังเข้มงวดตลอด24ชั่วโมง
9: นายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนธิกำลังร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าพรุควนเครงในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่ปฏิบัติงานหลัก4จุดในพื้นที่ตำบลเครงเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมและดับไฟป่าจนสงบสนิทแล้ว3จุดได้แก่บริเวณหน้าวัดกลวนยาวหมู่ที่3บริเวณบ้านเสม็ดงามหมู่ที่8จัดการกับไฟที่ปะทุซ้ำเรียบร้อยแล้วและบริเวณคลองปากทางควรหมู่ที่11ทั้ง3จุดนี้ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ปูพรมเข้าตรวจเก็บแนวดำอย่างละเอียดพร้อมจัดชุดลาดตระเวนตรึงกำลังเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันไฟปะทุซ้ำส่วนพื้นที่อีก1จุดบริเวณบ้านครวนชิง ด้านทิศตะวันออกคาบเกี่ยวกับพังการถนนหมู่ที่8และหมู่ที่9ยังคงพบกลุ่มควันกระจายตัวเป็นบริเวณกว้างและมีไฟลุกลามไหม้เชื้อเพลิงพื้นล่างในสภาพพื้นที่ที่เป็นป่าสะเม็ดและป่ากระจูดโดยเจ้าหน้าที่ระดมกำลังพลและเครื่องมือเดินหน้าควบคุมระดับไฟในจุดดังกล่าวอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ในกรณีเกิดภัยพิบัติในช่วงหน้าฝนเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กเล็กผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม
10: นายศิราศรีเมฆชัยกุลพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังได้ขับเคลื่อนโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกิจกรรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัยประจำปี2569ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังพร้อมร่วมให้ความรู้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เกี่ยวกับการจัดการศูนย์อพยพและศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้งนี้พม.ตรังพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ในกรณีเกิดภัยพิบัติในช่วงหน้าฝนเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กเล็กผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคมพร้อมติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนโดยได้ปรับเพิ่มข้อมูลสำคัญที่จำเป็นเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลกลุ่มเปราะบางระหว่างพม.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมระบบกลไกการทำงานร่วมกับจังหวัดและท้องถิ่นจัดเตรียมทรัพยากรในการป้องกันช่วยเหลือและฟื้นฟูเยียวยาได้อย่างรวดเร็วและซักซ้อมการทำงานในพื้นที่เสี่ยงเพื่อจะได้ปฏิบัติได้ตามแผนที่วางไว้อย่างถูกต้องและแม่นยำยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077 862 026-8
3: เพราะทุกศาสนา

0: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह।
1: พระทุกศาสนานั้นต่างสอนให้ศาสนิกของตนเป็นคนดีเพราะฉะนั้นแล้วประเทศไทยของเราสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมที่เรียกว่าพหุวัฒนธรรมสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์สวัสดีครับ
3: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีไหม
4: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

ทัศน์ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะเช่นเคยในช่วงเวลา 9:10 น.จนถึงเวลา 10:00 น.นะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะที่เราพบกันค่ะกับรายการอันดามันวันนี้กับทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวท.ระนองนะคะรับฟังผ่านทางสวท.กระบี่สวท.พังงาสวท.ตะกั่วป่าสวท.ภูเก็ตและรวมถึงสวท.ระนองแห่งนี้กันด้วยค่ะก็เริ่มสัปดาห์ใหม่กันอีกแล้วแล้วก็เข้าสู่กลางเดือนสิงหาคมกันด้วยนะคะจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569เมื่อวานนะคะก็เป็นวันที่หลายๆคนก็ใจจดใจเจาะนะคะสำหรับการซื้อนะคะใบสมัครเศรษฐีกันนั่นคือสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะหลายๆท่านก็อาจจะได้รับรางวัลใหญ่ๆนะคะแล้วก็ย่อยๆลงมาจนถึงเลขท้าย2ตัวนะคะก็ขอแสดงความยินดีกันแล้วสำหรับบางท่านที่บอกว่ารอลุ้นใหม่ในรอบหน้ากันนะคะท่านผู้ค่ะวันนี้อภิสราคุมณีอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในเช้าวันนี้ที่ระนองนี่เมื่อคืนนี้ฝนตกหนักมากเลยแต่ก็มีทิ้งช่วงเล็กน้อยนะคะตอนนี้ก็ทิ้งช่วงบ้างแล้วนะคะท่านผู้ฟังสัญจรไปมาบนท้องถนนในพื้นที่4จังหวัดฝั่งอันดามันที่ท่านกำลังรับฟังกันอยู่เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะรายงานอากาศที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็ได้สรุปนะคะเป็นพยากรณ์อากาศ7โมงเช้านะคะวันนี้จนถึง7โมงเช้าวันพรุ่งนี้กันภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็มีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกันนะคะท่านผู้ฟังสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดระนองนี่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกมากที่สุดของประเทศไทยแต่ตอนนี้ปริมาณฝนก็ยังน้อยกว่าปีที่ผ่านมานะคะในเรื่องของปริมาณ

0: นะคะในโซนที่เราอยู่หรือว่าสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนะคะที่ท่านอยู่กันก็จะได้ทราบในเรื่องของสถานการณ์เรื่องของฝนนะคะเรามาดูทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้สรุปนะคะในภาพรวมตอนนี้นะคะมีประกาศออกมานะคะในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะ18ถึง21สิงหาคมเมื่อสักครู่พิศลาก็ได้สรุปกันไปแล้วนะคะในช่วงต้นนะคะในเรื่องของภาพรวมโดยรอบในเรื่องของประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนั่นเองแล้วก็จากการสรุปนะคะว่าในวันที่18สิงหาคมวันที่19สิงหาคมนะคะจนถึงวันที่21สิงหาคมนั้นก็จะมีนะคะพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากหรือฝนตกหนักนั้นจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกชิงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในโซนของภาคใต้นี่ก็จะอยู่ในอีกกลุ่มหนึ่งนะคะคือไม่ใช่กลุ่มที่มีฝนตกหนักมากหรือฝนตกหนักแต่เราก็ต้องติดตามกันนะคะท่านผู้ฟังในเรื่องของรายงานอากาศที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการอัปเดตข้อมูลให้เราได้ทราบกันสถานการณ์แผ่นดินไหวนะคะในเช้าเมื่อวานจนถึงเช้าตรู่วันนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้สรุปเหตุการณ์นะคะมี 3.3 ศูนย์กลางอยู่ที่ใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศเมียนมานะคะแล้วก็จะมีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมานะคะก็ขนาด 2.6 ขนาด 3.0 ค่ะส่วนที่ประเทศเวียดนามนะคะศูนย์กลางก็อยู่ที่นั่นมีขนาด2เหตุการณ์ด้วยกันขนาด 3.5 และขนาด 3.1 นะคะและทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยแต่อย่างใดกันนะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงถัดไปเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะกับคัดข่าวมาคุยค่ะ
1: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมไม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อม

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมากไก่กามู
1: ดีไหมได้หนกุ้ง
0: จักจักนุ๊กดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล่ะหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นตาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
1: ดีเลยมา

0: าวมาคุย
1: ค่ะคัดข่าวมาคุยในช่วงแรกนะคะกับรายการอันดามันวันนี้นะคะท่านผู้ฟังค่ะขณะนี้เวลา9:33 น.วันนี้นะคะในช่วงเวลา8:00 น.นี้เราก็จะได้เห็นเพจ Facebook หรือว่าเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการนะคะหลายๆหน่วยงานทีเดียวได้มีการโพสต์ประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้ก็มีการจัดกิจกรรมเคารพธงชาตินะคะอภิสราก็เข้าไปแอบดูในหลายๆจังหวัดด้วยนะคะในช่วงเช้านะคะเวลา8:00 น.ซึ่งมีทั้งหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็มีข้าราชการเจ้าหน้าที่นะคะได้ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยณบริเวณหน้าอาคารสำนักงานกันนะคะแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของความเป็นไทยที่มีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะได้ดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังเอาละค่ะเรามาดูข่าวสารอื่นๆกันบ้างนะคะซึ่งตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็เยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะคะเปิดตลาดดึงลงทุนสร้างโอกาสไทยกันนะคะในวันที่17นะคะจนถึงวันที่22สิงหาคมนี้ค่ะซึ่งการเดินทางเยือนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็สะท้อนถึงทิศทางการต่างประเทศที่มุ่งหวังนะคะที่จะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมนะคะโดยทางรัฐบาลนะคะก็วางเป้าหมายทั้งการขยายตลาดสินค้าไทยดึงการลงทุนและเทคโนโลยีเชื่อมภาคธุรกิจแล้วก็ยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการเดินทางระหว่างประชาชนกันด้วยนะคะที่ออสเตรเลียนั้นคือจากความสัมพันธ์สู่โอกาสทางเศรษฐกิจกันนะคะจะเป็นการเยือนในช่วงวันที่17ถึง20สิงหาคมค่ะก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียนะคะให้สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ต้องกันได้นะคะเพื่อที่จะผลักดันในหลายด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นการค้าการลงทุนความมั่นคงด้านพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะท่านผู้ฟังค่ะแล้วก็จะมีในช่วงวันที่20ถึง22สิงหาคมนายอนุทินชาญวีรกูลก็จะเยือนนะคะนิวซีแลนด์เพื่อเปิดตลาดสินค้าไทยเชื่อมการลงทุนในความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะคะอย่างเป็นทางการแล้วก็จะมีในเรื่องของกรอบสำหรับการขยายความร่วมมือในระยะยาวตามแผนการผ่านการลงนามปฏิญาร่วมกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจที่ไทยก็ต้องเพิ่มโอกาสให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดนิวซีแลนด์มากขึ้นโดยเฉพาะสินค้าเกษตรอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคและธุรกิจค้าปลีกขณะเดียวกันก็เดินหน้าดึงดูดการลงทุนจากนิวซีแลนด์เข้าสู่ประเทศไทยกันด้วยนะคะซึ่งสำหรับผู้ที่เคยเดินทางไปออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์นี่คงจะทราบว่าพืชผลทางการเกษตรนะคะทุกๆอย่างนี่ถ้าว่ามีการนำเข้านะคะหรือว่าอาจจะพกติดตัวเข้าไปนี่จะต้องทิ้งบริเวณที่มีตรวจคนเข้าเมืองเลยนะคะเนื่องจากว่าเขาก็เกรงว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการนำเอาโรคติดต่อทางพืชเนี่ยเข้าไปตรงนี้กันแต่ถ้าว่าในเรื่องนี้นี่ก็มีการผ่านไปด้วยดีนะคะแล้วเราก็ปฏิบัติตามในเรื่องของความต้องการของปลายทางออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ก็ถือว่าเป็นตลาดใหม่ที่เราจะได้เพิ่มนะคะในเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรกันด้วยแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางสะดวกขึ้นเชื่อมคนเชื่อมเศรษฐกิจก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ไทยจะต้องสร้างผลลัพธ์เหล่านี้ล่ะกลับมากันก็ต้องรอดูรอติดตามกันนะคะท่านผู้ฟังอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้นะคะถ้าว่าท่านผู้ฟังได้ติดตามข่าวสารในการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีที่จังหวัดระนองท่านก็ได้พูดถึง missing link นะคะในเรื่องของการเชื่อมโยงการเดินทางแล้วของเรื่องแลนด์บริดจ์นี่ท่านก็บอกว่าพักไว้ก่อน พราะว่าเป็นเรื่องที่จะต้องใช้งบในการลงทุนนี่เยอะนะคะแต่ในเรื่องของการเชื่อมโยงการลงทุนเครือข่ายต่างๆนี่ก็ต้องมีซึ่งในส่วนของละนองเองท่านก็จะมองจุดที่ละนองมีอยู่ตอนนี้นะคะว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรแล้วก็ในส่วนที่สามารถขับเคลื่อนได้ในพื้นที่ภาคใต้ก็ยังมีจุดอื่นๆนะคะเช่นในเรื่องของสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมเกาะลันตาเตรียมลงนามสัญญา31สิงหาคมนี้กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน1080วันมาดูรายละเอียดตรงนี้กันนะคะท่านผู้ฟังว่าเป็นอย่างไรในการเชื่อมทะเลสาบสงขลาเชื่อมเกาะลันตากันนะคะท่านผู้ฟังขาทางสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้ร่วมกับกรมทางหลวงชนบทธนาคารโลกกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมประมงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามความพร้อมโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลากับอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงแล้วก็ยังมีโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะคะโดยทั้งสองโครงการก็ต้องการที่จะยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการเดินทางลดต้นทุนด้านการคมนาคมพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลก็ได้เปิดเผยนะคะว่าภายหลังที่ดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงนามสัญญาเงินกู้และข้อตกลงความช่วยเหลือแบบให้เปล่ากับธนาคารโลกเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะขณะนี้กระทรวงการคลังก็อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อที่จะให้สัญญาเงินกู้มีผลบังคับใช้แล้วก็ให้กรมทางหลวงชนบทสามารถลงนามสัญญาก่อสร้างได้ภายในปีนี้นะคะซึ่งในขณะเดียวกันค่ะนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทก็ระบุนะคะว่าหากขั้นตอนต่างๆนั้นเป็นไปตามแผนที่ได้คาดกันไว้นะคะก็จะลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างในสิ้นเดือนนี้นะคะ31สิงหาคมและก็จะกำหนดระยะเวลาก่อสร้างไม่เกิน1080วันหรือประมาณ2ปี11เดือนและคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้งานช่วงวันที่14ถึง15สิงหาคมปี2572นะคะสำหรับโครงการก่อสร้างทะเลสาบนะคะข้ามนะคะโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาก็มีระยะทางประมาณ7กิโลเมตรค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็จะช่วยลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างสงขลาพัทลุงจากเดิมนี้ก็ต้องใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงทีเดียวนะคะแล้วก็ถามว่าโครงการนี้แล้วเสร็จนะคะระยะทาง7กิโลเมตรนี่ล่ะแล้วก็การเดินทางที่ต้องใช้จากสงขลามาพัทลุงนี่ใช้เวลา2ชั่วโมงก็จะเหลือเพียง15นาทีนะคะท่านผู้ฟังเพิ่มความสะดวกในการเดินทางการขนส่งสินค้ารวมถึงในเรื่องของการประหยัดพลังงานกันด้วยนะคะแล้วก็เป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนส่วนโครงการเชื่อมนะคะโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาระยะทางประมาณ2กิโลเมตรนะคะก็จะเชื่อมจากฝั่งไปยังเกาะลันตาน้อยซึ่งมีสะพานเชื่อมต่อไปยังเกาะลันตาใหญ่อยู่แล้วนะคะก็จะช่วยลดการพึ่งพาแพขนานยนต์และระยะเวลารอคอยนะคะซึ่งจากเดิมนี้ก็ใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงเหลือไม่เกิน5นาทีท่านผู้ฟังนะคะตรงนี้ผลลัพธ์ที่จะตามมานะคะจะช่วยลดระยะเวลานะคะในส่วนของโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานี่ใช้เวลา2ชั่วโมงนี่เดิมถักแล้วเสร็จก็เหลือประมาณ15นาทีสะพานเชื่อมเกาะลันตาจากเดิมใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงเช่นเดียวกันแต่จะเหลือเวลาไม่เกิน5นาทีนะคะโดยธนาคารโลกเขาก็มองว่าทั้ง2โครงการเนี่ยก็เป็นแบบอย่างระดับโลกในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบคู่ไปกับ การอนุรักษ์ธรรมชาติและคาดว่าจะสร้างงานมากกว่า 25,000 ตำแหน่งและจะช่วยให้ประชาชนกว่า 320,000 คนเข้าถึงสถานศึกษาโรงพยาบาลและสถานที่ทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ท่านอธิบดีกรมทางหลวงชนบทนายพิชิตหุ่นสิริก็ระบุอีกนะคะว่าทั้ง2โครงการผ่านกระบวนการศึกษาและจะทำรายงานและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยนำมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมบรรจุไว้ในแบบก่อสร้างและข้อกำหนดสัญญาจ้างอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นข่าวความคืบหน้านะคะตรงนี้เพราะว่าจะมีส่วนในเรื่องของอ่าวไทยแล้วนะคะทะเลสาบสงขลาในส่วนของอันดามันนี่คือสะพานนะคะที่จะเชื่อมต่อไปยังเกาะลันตากันนะคะก็ถือว่าเป็นการเชื่อมนะคะโครงข่ายโลจิสติกในเรื่องการเดินทางการขนส่งต่างๆในเรื่องของการท่องเที่ยวก็เป็นการยกระดับนะคะที่ทางธนาคารโลกก็ได้มองตรงนี้ในการเดินหน้าของการสร้างสะพานเชื่อมแต่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกันนะคะทิ้งท้ายกันตรงนี้ก่อนค่ะในช่วงแรกของอันดามันนะคะกับคัดข่าวมาคุยนะคะเดี๋ยวช่วงถัดไปอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปฟังในเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ฝั่งอันดามันกันบ้างนะคะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเราพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยในช่วงที่2นะคะช่วงนี้พักกันก่อนนะคะท่านผู้ฟัง
0: สวัสดีครับ
2: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีมั้ย
3: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
2: ฮัลโหล
4: ไปสนิทไทยสวัสดีค่ะคงมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
5: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
6: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
7: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
8: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
7: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดี

0: าวมาคุย
1: ค่ะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอันดามันวันนี้นะคะในช่วงของคัดข่าวมาคุยช่วงที่2ค่ะท่านผู้ฟังค่ะตอนนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะท่านก็บอกว่าไม่ได้พึ่งแค่ทุนนะในเรื่องของการเตือนนะคะระบบเตือนภัยสึนามินะคะซึ่งท่านก็การันตียืนยันว่าระบบสึนามิไทยปลอดภัยรัดกุมเตือนทันเวลาแน่นอนนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เผยแพร่ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับทุนตรวจวัดสึนามิบางจุดไม่ส่งข้อมูลจนทำให้ประชาชนเกิดความกังวลและย้ำว่าระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยสึนามิของประเทศไทยไม่ได้พึ่งพาทุนเพียงอย่างเดียวนะคะแล้วขอให้ประชาชนได้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการเป็นหลักกันด้วยค่ะและท่านก็ระบุอีกนะคะว่าทุนตรวจวัดสึนามิเป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือของระบบเฝ้าระวังสึนามิของประเทศไทยการที่ทุนบางแห่งบางจุดไม่ส่งข้อมูลก็ไม่ได้หมายความว่าระบบเตือนภัยหยุดทำงานเนื่องจากประเทศไทยก็ยังมีระบบและข้อมูลประกอบการประเมินสถานการณ์จากหลายด้านทั้งข้อมูลแผ่นดินไหวสถานีวัดระดับน้ำทะเลข้อมูลจากเครือข่ายและหน่วยงานระหว่างประเทศรวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานหรือ SOP สำหรับวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์อย่างเป็นระบบกันด้วยนะคะและถ้าหากว่าประเมินสถานการณ์แล้วพบว่ามีความเสี่ยงและจำเป็นต้องแจ้งเตือนประชาชนทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังมีช่องทางอื่นๆที่จะแจ้งเตือนประชาชนรวมถึงระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อส่งข้อมูลไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างรวดเร็วกันด้วยนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐ์ก็ได้ย้ำด้วยค่ะว่าขอให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกระบบเตือนภัยไม่ได้มีเพียงทุนแต่เป็นการทำงานร่วมกันของข้อมูลจากหลายแหล่งหลายหน่วยงานและหลายขั้นตอนเพื่อที่จะให้เราสามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างแม่นยำและแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีกันด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางกระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษแล้วก็จะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การเฝ้าระวังและการประเมินสถานการณ์นะคะการแจ้งเตือนภัยประชาชนนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพกันด้วยค่ะแล้วก็ย้ำตรงนี้เลยว่าขอให้ท่านได้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการและแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นหลักนะคะไม่ส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันและย้ำกันด้วยนะคะท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ก็ย้ำว่าขอให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแต่พร้อมรับมือหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นนะคะท่านผู้ฟังคืออย่างน้อยๆเลยท่านผู้ฟังค่ะเราจะต้องนะคะโทรศัพท์มือถือนี่แบตเตอรี่ก็ควรที่จะมีอย่างน้อยๆนี่ก็สักประมาณสัก 50%นะคะหรืออาจจะเต็มนะคะ 100% นะคะในช่วงที่มีเหตุการณ์นะคะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนที่เกิดขึ้นนะคะหรือมีฝนตกหนักนี่เราก็ควรที่จะเตรียมพร้อมแล้วล่ะโทรศัพท์มือถือแล้วก็ถ้าว่ามีท่านอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนี่และถ้าว่ามีการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ท่านก็จะได้รับข้อมูลตรงนี้การย้ำกันตรงนี้เลยนะคะท่านผู้ฟังเพราะเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ทางฝั่งอันดามันกันด้วยนะคะในเรื่องของสึนามิกันท่านผู้ฟังคะปิดท้ายกันที่ระนองสักนิดหนึ่งนะคะคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะท่านก็ได้นำทัพนะคะในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการเชื่อมโยงการค้าของระนองเอเชียเทรด2026นี้ท่านก็ได้ลงพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะโดยนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดระนองเอเชียเทรด2026ซึ่งจัดเป็นครั้งที่2กันแล้วนะคะมีผู้แทนส่วนราชการภาคเอกชนและผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะสำหรับในงานนะคะก็ได้มีการนำเอาเรื่องของสินค้าต่างๆของระนองนะคะแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าเพื่อนบ้านด้วยท่านผู้ฟังนอกจากนี้แล้วมีการเจรจาธุรกิจ business matching ในวันพรุ่งนี้นะคะที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อ ่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พบปะเจรจากับคู่ค้าและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมกันด้วยนะคะเวลาหมดแล้วนะคะกับการติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่กับทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองหรือสวท.ระนองนะคะขอบคุณทีมงานสวท.กระบี่สวท.พังงาสวท.ตะกั่วป่าและทีมงานสวท.ภูเก็ตนะคะที่รับสัญญาณออกอากาศพร้อมๆกันวันนี้อภิสราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการร่ำลากันไปก่อนนะคะช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นเพิ่มความระมัดระวังดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังพอช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะมีในเรื่องของไข้หวัดนะคะค่ะด้วยความห่วงใยนะคะจากทีมงานหน่วยงานสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์นะคะสวัสดีค่ะ

0: นอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์เพื่อยกระดับความสัมพันธ์พร้อมสร้างโอกาสให้กับไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนอีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
5: ทำความดีเพื่อชาติไทย
6: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
7: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
6: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
7: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
6: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
7: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์เพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมสร้างโอกาสนำการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ประเทศไทย
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เพื่อเยือนเครือรัฐออสเตรเลียในวันนี้ถึงวันที่20สิงหาคมโดยเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ4ปีเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียพ.ศ. 2026ถึง2029จากนั้นจะเดินทางเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการในวันที่20ถึง22สิงหาคมซึ่งเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ13ปีโดยเตรียมยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างเป็นทางการพร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพมหานครถึงนครโอ๊คแลนด์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวการศึกษาการติดต่อธุรกิจและการเดินทางระหว่างประชาชนภริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลชี้ฐานการผลิตญี่ปุ่นในประเทศไทยกำลังเข้าสู่รอบของการยกระดับการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติเพิ่มประสิทธิภาพรวมถึงลดการใช้พลังงาน
9: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลการหารือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือ JETOและออกการแข่งญี่ปุ่นกรุงเทพมหานคร JCC เมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาสะท้อนถึงทิศทางสำคัญว่าการธุรกิจญี่ปุ่นในประเทศไทยกำลังเข้าสู่รอบของการยกระดับการผลิตโดยให้น้ำหนักกับการเปลี่ยนเครื่องจักรเพิ่มประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติรวมถึงการลดใช้พลังงานมากขึ้นโดยตั้งแต่ปี2566ถึงครึ่งแรกของปีนี้บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นญี่ปุ่นได้ยื่นคำขอรับการส่งเสริมภายใต้มาตรการดังกล่าวมากกว่า400โครงการ มูลค่าการลงทุนกว่า 55,000 ล้านบาทครอบคลุมทั้งการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการประหยัดพลังงานการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิตกนิกาแก้วใสรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสใช้พลังทุกภาคส่วนเดินหน้าสร้างชุมชนเข้มแข็งแก้ปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล
10: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลอย่างเข้มข้นโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดยาเสพติดควบคู่กับการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและสร้างความภาคภูมิใจให้กับประชาชนโดยการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่สามารถอาศัยการปราบปรามเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากฝ่ายปกครองตำรวจทหารผู้นำศาสนาครอบครัวและภาคประชาชนในการร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันฟื้นฟูและสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดพร้อมกันนี้จังหวัดได้สนับสนุนการสร้างสัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนพื้นที่อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสด้วยการเปลี่ยนชื่อจากซอยนรกเป็นซอยแสงจันทร์เพื่อสะท้อนถึงการเริ่มต้นใหม่และสร้างความหวังในการพัฒนาชุมชนให้เป็นพื้นที่แห่งความปลอดภัยและความสงบสุขปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
12: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์โทษพิษภัยและผลกระทบจากยาเสพติดทำให้เจ็บป่วยร่างกายอ่อนแอไม่แข็งแรงขาดการคิดอย่างมีเหตุผลหากห้ามใจตัวเองไม่ได้จนบางครั้งเกิดประสาทหลอนทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่นและมักแยกตัวออกจากสังคมยาเสพติดมีแต่โทษไม่เกิดประโยชน์กับใครทั้งตัวเองครอบครัวและคนใกล้ชิด
14: ซิฟิลิสที่ไม่มีอาการแสดงก็ติดต่อผ่านทางแม่สู่ลูกได้ด้วยนะ
15: ติดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยแนะนำหญิงตั้งครรภ์ควรเข้ารับการฝากครรภ์โดยเร็วเพื่อตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิสป้องกันการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูก
14: น้องในและน้อง

0: ป้องกันได้แต่หากมีความเสี่ยงไม่ใช้ถุงยางอนามัยเพียงครั้งเดียวไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการให้รีบไปตรวจทันทีเพราะรักษาได้หายขาดอ้อถ้ายังเสี่ยงเหมือนเดิมก็มีโอกาสเป็นซ้ำด้วยนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
1: แกเมื่อกี้มีคนโทรมาบอกว่าฉันฟอกเงินแน่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินไปตรวจสอบตั้ง2ล้าน
2: เฮ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
1: แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแถมมีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
2: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
1: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
2: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน14410AOC เขาช่วยเช็คให้ได้นะ
1: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
2: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนท่องเอาไว
1: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดามันนะครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาโดยประมาณนะครับโดยในช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับน้องดิววสุรัตน์วีระสัยนะครับผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้ครับก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: รถยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต

0: ได้เดินทางมาด้วยตนเองสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดบรรยายไลฟ์สดและก่อติดข่าวสารอย่างใกล้ชิดได้ทางสวทภูเก็ตวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เทคโนโลยีก้าวไกลวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ห้ามพลาดนะครับหากทุกท่านได้ยินเสียงแจ้งเตือนนี้คือการฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่าเพิ่งตกใจเพราะวันที่21สิงหาคม2569จังหวัดภูเก็ตมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไม่ใช่เหตุการณ์จริงตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนจะร่วมฝึกซ้อมที่โรงแรม NH Boat Lagoon ภูเก็ตรีสอร์ทจำลองการทำงานตั้งแต่การใช้วิทยุสื่อสารการประสานงานด้านภัยพิบัติไปจนถึงการเรียนรู้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ CBS Cell Broadcast Service เพื่อทดสอบความพร้อมและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องตื่นตระหนกและไม่ต้องกังวลขอความร่วมมือไม่แชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้น21สิงหาคมนี้หากพบเห็นการฝึกซ้อมโปรดทราบว่านี่คือการเตรียมความพร้อมไม่ใช่เหตุการณ์จริง
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน

เอาล่ะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกผู้ชมทุกท่านเลยนะครับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวอันดามันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับซึ่งต้องบอกว่าขอแยกประเดิมในเรื่องราวที่เขาเรียกยังไงดีน่ารักน่ารักแล้วกันนะครับผมถึงแม้ว่าการดำเนินการในข่าวนี้จะไม่เขาเรียกว่าเป็นการตรวจเข้มนะครับผมเกี่ยวกับการตั้งด่านนะครับผมแต่เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักของท่านนายกครับท่านนายกอนุทินนะครับผมได้โดนตรวจรถเองเลยนะครับฝ่ายปกครองตำรวจที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ได้ตั้งด่านเข้มนะครับรถของท่านนายกรัฐมนตรีก็ไม่เว้นนะครับคราวนี้เรียกว่าตรงฉินแบบไม่สนรถใครนะครับเหตุเกิดที่จุดตรวจร่วมฝ่ายปกครองและตำรวจอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ครับซึ่งเป็นจุดตรวจค้นอาวุธปืนและยาเสพติดอย่างเข้มข้นตามนโยบายรัฐบาลครับปรากฏว่าช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับได้นั่งรถยนต์เพื่อไปลงพื้นที่ตรวจราชการส่วนตัวและขับผ่านด่านที่ดังกล่าวพอดีนะครับผมก็คือด่านที่ฝ่ายปกครอง

ที่จะต้องมาตรวจรถของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับกลัวว่าท่านจะมองยังไงแต่ท่านนายกก็ไม่ได้ติดใจอะไรเลยนะครับก็เอ่ยปากถึงด้วยตนเองนะครับว่าเจออะไรไหมคำๆเจ้าที่ก็ตอบกลับทันทีว่าไม่เจอครับท่านนายกก็เลยถามต่อถึงภาพรวมการตั้งด่านนะครับว่าการทำงานที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเจ้าหน้าที่ก็ตอบกลับตรงๆไปชัดเจนเลยนะครับว่าเจอแต่ยาครับถือเป็นภาพบรรยากาศทำงานที่เข้มงวดและเอาจริงเอาจังของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่บุรีรัมย์นะครับถึงแม้ว่าท่านนายกจะพูดติดเล่นนะครับแต่ท่านก็เขาเรียกว่ามีความหมายแฝงแล้วก็ตั้งใจนะที่จะถามถึงภาพรวมเพื่อจะนำข้อมูลเหล่านี้นะครับไปเข้าที่ประชุมหรือว่าไปผลักดันนโยบายต่างๆเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดนะครับแล้วก็เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับที่ท่านได้สัญจรที่ท่านได้เดินทางผ่านไปนะครับเหมือนกับครั้งนี้นี่แหละครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ท่านก็ได้ผ่านไปนะครับผมก็ได้หลายอย่างนะครับได้พบปะเจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลต่างๆไปด้วยนะครับเอาละครับขยับมาที่อีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับก่อนที่จะไปบรรจบที่ข่าวใต้รายวันนะครับเป็นข่าวดีสำหรับคนเดินทางนะครับรัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมได้เตรียมเปิดให้ทดลองใช้ฟรีมอเตอร์เวย์สายใหม่2เส้นทางครับในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมนี้นะครับทางด้านท่านลลิดาเพลิดวิวัฒนานะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเน้นย้ำนะครับว่าแม้จะเปิดให้ใช้ฟรีเหมือนกันแต่เงื่อนไขวันเวลาและประเภทรถที่อนุญาตนั้นแตกต่างกันนะครับขอให้ตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะเดินทางนะครับสายแรกคือ M6 ช่วงบางปะอินปากช่องนะครับระยะทางเนี่ย110กิโลเมตรเริ่มเปิดทดลองให้ใช้ฟรีตั้งแต่วันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะครับหรือก็คือศุกร์นี้นั่นเองโดยจะเปิดเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์ครับคือตั้งแต่เที่ยงวันศุกร์เนี่ยจนถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์ลากยาวไปถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ในปี2570ที่จะถึงนี้นะครับอนุญาตนะครับผมเฉพาะรถยนต์4ล้อและจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเข้าออกได้5ด่านคือด่านบางปะอินด่านหินกองด่านแก่งคอยด่านมวกเหล็กและด่านปากช่องครับมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับผมต้องเตือนกันไว้นะครับว่าเป็นข้อควรระวังคือฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับช่วงปากช่องมวกเหล็กนี่แหละยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับต้องเลี่ยงไปเข้าด่านมวกเหล็กแทนนะครับและจุดพักรถทับกวางเนี่ยยังไม่มีปั๊มน้ำมันกับจุดชาร์จ EV นะครับทุกท่านต้องเช็คน้ำมันให้ดีแล้วก็แบตเตอรี่ให้พร้อมเลยก่อนที่จะขึ้นทางด่วนนะครับไม่งั้นน่ะได้มีการจอดข้างทางหาโทรศัพท์ฉุกเฉินบนทางด่วนแล้วครับว่าเจ้าหน้าที่ครับน้ำมันหมดรถไฟยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่หมดซึ่งจะเสียเวลาของเรานะครับคือเจ้าหน้าที่เองก็พร้อมช่วยนั่นแหละครับแต่หมายถึงว่าตัวเราเองเนี่ยจะเสียเวลาด้วยเจ้าหน้าที่จากที่ทำงานกันง่ายๆในช่วงวันหยุดที่ค่อนข้างจะมีคนเขาเรียกว่าสัญจรเยอะแล้วเจ้าที่อาจจะใช้เวลาในการที่จะตรวจสอบความปลอดภัยแล้วก็บริการในส่วนอื่นๆเนี่ยอาจจะต้องแยกตัวมาให้บริการเติมน้ำมันให้กับคนที่รถน้ำมันหมดบนทางด่วนเพราะฉะนั้นก็อยากจะเตือนเอาไว้ว่าอย่าลืมเช็คนะครับเติมให้พร้อมเต็มถังได้ยิ่งดีน้ำแบตเตอรี่เต็มได้ยิ่งดีนะครับก็นี่แหละครับผมประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกว่าสายแรกอย่างที่บอกไปนะครับ M6 ส่วนไทยสายที่2เนี่ยคือ M82 ครับช่วงที่เอกชัยแล้วก็บ้านแพ้วนะครับวิ่งยาวต่อเนื่องไปถึงบางขุนเทียนนะครับถึงบ้านแพ้วนะครับรวม25กิโลเมตรเริ่มเปิดทดลองใช้นะครับในวันศุกร์ที่28สิงหาคมก็คืออาทิตย์หน้าศุกร์หน้านั่นเองนะครับตั้งแต่เวลา10โมงเช้าเป็นต้นไปครับสายนี้เนี่ยเปิดฟรีตลอด24ชั่วโมงนะครับทุกวันนะครับผมอนุญาตทางรถยนต์รถบรรทุกและรถโดยสารนะครับแต่ต้องวิ่งไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนรถบรรทุกเนี่ยก็65กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเปิดใช้นะครับ4ด่านได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์นะครับด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2นะครับแล้วก็ด่านบ้านแพ้วนะครับทางนี้นะครับ M82 ห้ามรถมอเตอร์ไซค์รถ3ล้อและคนเดินเท้าขึ้นโดยเด็ดขาดนะครับห้ามนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผมฝากเอาไว้ประมาณนี้นะครับใช้ให้ถูกกฎนะครับเขา

ห้ามเขาอนุญาตรถแบบไหนนะครับก็ทำตามนะครับอย่าได้ฝ่าฝืนกฎนะครับเพื่อตัวของเราเองความปลอดภัยของเราเองนั่นแหละครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะครับจบไปแล้วในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนฝากเอาไว้2เรื่อง2ราวนะครับก็เป็นเรื่องของท่านนายกในการไปเขาเรียกว่าไปเยี่ยมชมไม่ใช่เยี่ยมชมสิลงพื้นที่นะครับผมแล้วดันไปเจอด่านนะครับแล้วก็มีการตรวจท่านนายกด้วยก็แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของเจ้าหน้าที่นะครับในการปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วก็ข่าวดีของสำหรับคนที่จะเดินทางนะครับเอาละครับไว้ประมาณนี้เนาะไว้เจอกันในช่วงหน้านะครับเบรกหน้าข่าวใต้รายวันครับ

0: ให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ช่วงข่าวใต้รายวัน
3: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่ยังอยู่กับรายการเล่าข่าวดำมันนะครับในช่วงของสายวันนี้นะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ยังติดตามอยู่นะครับเอาละครับเข้าสู่ช่วงข่าวใต้รายวันนะครับประเดิมกันที่จังหวัดภูเก็ตเช่นเดิมเลยนะครับมาเริ่มกันที่ชาวศึกฟุตซอลไทยนะครับลีก2569ที่สนามกีฬา 4,000 ที่นั่งศูนย์กีฬาสะพานหินครับเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาไข่มุกแห่งอันดามันภูเก็ตยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของฉลามโต๊ะเล็กบลูเวฟชลบุรีโดยมีนายเรวัตอารีรอบนะครับนายกอบจ.ภูเก็ตร่วมชมนะครับแล้วก็ให้กำลังใจถึงขอบสนามนะครับพร้อมด้วยดร.ปรีชาวุฒิกี่สิ้นนะครับประธานสโมสรนะครับก็ต้องบอกว่ารูปเกมเนี่ยไปเป็นไปอย่างสนุกเข้มข้นเลยนะครับก่อนที่บลูเวฟชลบุรีเนี่ยจะอาศัยความเฉียบคมเบียดเอาชนะไปได้4ประตูต่อ2ครับแม้นัดนี้นะครับเจ้าบ้านอย่างภูเก็ตของเรานะครับจะพลาดเก็บแต้มไปนิดเดียวแต่บรรยากาศในสนามนั้นถือว่าคึกคักอย่างมากเลยมีแฟนบอลตีตั๋วเข้ามาเชียร์กันเกือบเต็มความจุนะครับถึง 3,689 คนทำยอดจำหน่ายตั๋วและเสื้อสโมสรรวมกันเนี่ยเฉียด 200,000 บาทเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าใครที่อยู่สะพานหินก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเสียงการเชียร์เนี่ยต้องคิดว่าน่าจะกึกก้องทั่วสะพานหินแน่ๆเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นพลังของชาวภูเก็ตนี่แหละนะครับผมที่แสดงให้เห็นว่ามีสปิริตนักกีฬามีสปิริตในการเขาเรียกว่าให้เป็นการมีน้ำใจนะครับไม่ว่าใครจะชนะนะครับผมเราก็ต้อนรับดั่งดีเสมอนะครับผมถือว่าเป็นเจ้าบ้านที่ดีเลยทีเดียวนะครับก็เป็นเรื่องราวของการแข่งขันกีฬาน้ำใจนักกีฬาต่างๆของจังหวัดภูเก็ตของเราใครนะครับที่อยากจะมาเยี่ยมชมมาเที่ยวที่ภูเก็ตเนี่ยก็ดูจากงานกีฬานี้เอาไว้แล้วกันนะครับว่าชาวภูเก็ตนะครับมีความสามัคคีแล้วก็ต้อนรับนักกีฬาต่างๆเนี่ยแล้วก็รวมถึงนักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นอย่างดีเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนภูเก็ตสู่การเป็นเมืองกีฬาหรือสปอร์ตซิตี้อย่างแท้จริงครับเอาละครับมาต่อกันที่จังหวัดต่อไปกันบ้างครับเป็นจังหวัดที่เรียกได้ว่าเป็นประตูสู่อันดามันนะครับก็คือจังหวัดระนองกับเทศกาลดนตรีครั้งยิ่งใหญ่ที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเมื่อวันที่14สิงหาคมเวลา 21:30 นาทีนะครับที่ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองระนองนายราชันมีน้อยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเนี่ยท่านก็ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานระนองมิวสิกเฟสติวัล2026จัดโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีบรรยากาศเนี่ยในคืนแรกต้องบอกว่าคึกคักเป็นพิเศษเลยนะครับสร้างปรากฏการณ์พื้นที่แตกเลยนะครับผมก็คือคนเนี่ยล้นหลามมากๆเมื่อวงร็อกระดับประเทศอย่าง Body Slam ขึ้นแสดงครับทำเอาแฟนเพลงชาวระนองและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเดินทางมาร่วมชมคอนเสิร์ตจนล้นลานกิจกรรมกันทีเดียวนะครับผมก็ต้องบอกว่างานนี้เนี่ยผมก็ได้ไปร่วมชมด้วยตนเองเหมือนกันนะครับก็ได้ไปทันที่วงบอดี้แสลมขึ้นแสดงพอดีเลยนะครับผมก็เฉียดกับวง กัญชาลีนะครับผมกับเฟลโลไปนิดเดียวนะครับผมก็ต้องบอกว่าโอ้โหผมก็สุดเสียงปล่อยพลังสุดเสียงเหมือนกันครับตอนแรกว่าจะทำ TikTok ทำอะไรมาเผยแพร่ทุกคนได้ทราบได้เห็นกันนะครับแต่กลายเป็นว่าโอ้โหพอถึงเวลาจริงเนี่ยไม่มีสติในการถือโทรศัพท์เลยครับคือจริงๆไม่ได้ไปทำงานนะครับคือเขาเรียกว่ามีภารกิจสำคัญที่ต้องไปเที่ยวระนองนะครับแล้วก็มีโอกาสในช่วงแกลบว่างเวลาว่างเนี่ยก็ได้ไปดูได้ไปเยี่ยมชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับจนทำให้เนี่ยโอ้โหตัวผมเองก็กังวลใจนะครับว่าวันจันทร์หรือวันนี้เนี่ยผมจะมีเสียงมาจัดรายการให้ทุกท่านได้ฟังหรือไม่นะครับเพราะว่าวันที่บอดี้สแลมขึ้นแสดงเนี่ยผมตะโกนทุกเพลงร้องสุดเสียงทุกเพลงครับตะโกนจากหลังเวทียันหน้าเวทีเลยนะครับผมก็ต้องบอกว่าตัวผมเองเนี่ยรับประกันว่าคนเยอะจริงๆนะครับและจังหวัดระนองเนี่ยก็จัดกิจกรรมได้ดีมากๆด้วยมีการตั้งด่านนะครับตรวจเรื่องของอาวุธปืนนะครับผมแล้วก็ยาเสพติดนะครับก็ถือได้ว่าเป็นการคัดกรองที่ละเอียดมากๆมี2จุดคัดกรองทีเดียวนะครับคือจุดเขาเรียกว่าเข้าโซนแรกเนี่ยที่เป็นพื้นที่ในการเดินเข้าไปโซนคอนเสิร์ตนะครับ1จุดนะครับผมแล้วก็จุดก่อนที่จะเข้าไปคอนเสิร์ตอีก1จุดรวมเป็น2จุดนะครับทำให้มั่นใจนะครับว่าจะมีเขาเรียกว่าความปลอดภัยสูงมากๆนะครับและภายในงานเนี่ยตามแต่ละจุดเนี่ยต้องเรียกว่าแทบจะไม่ห่างกันเลยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารประจำการอยู่หลายตำแหน่งมากนะครับรวมถึงมีเจ้าหน้าที่รถ emergency รถอาสาสมัครแล้วก็รถโรงพยาบาลเนี่ยคือคอยเตรียมปฐมพยาบาลหากเกิดเหตุไว้ด้วยนะครับอย่างเช่นเป็นลมขาพลิกนะครับผมหรือเกิดเหตุที่แย่กว่านั้นคือทะเลาะวิวาทอาจจะเป็นการชกต่อยนะครับผมหรือใช้ความรุนแรงกันเพราะว่าตัวปืนหรือว่าของมีคมเนี่ยไม่มีอยู่แล้วนะครับก็อาจจะเป็นการทะเลาะวิวาทกันปะทะกันนะครับซึ่งถ้ามีการเลือดตกยางออกเนี่ย emergency พร้อมมากๆนะครับผมถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีมากๆเลยนะครับนอกจากคอนเสิร์ตสุดมันแล้วนะครับภายในงานยังมีพื้นที่สร้างสรรค์ creative space กำแพงศิลปะ wall art นะครับแล้วก็กิจกรรม random dance และจุดถ่ายภาพครับต้องบอกว่ามีสโลแกนว่าแตะขอบฟ้ากลางเมืองระนองนะครับซึ่งต้องบอกว่างานในครั้งนี้สร้างรายได้กระจายสู่ผู้ประกอบการแบบล้นหลามมากๆเพราะว่าไม่ได้มีแค่คนระนองนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยถึงจะไปทำธุรกิจอื่นก็เถอะนะครับแต่ก็ถือว่าไปกระตุ้นเศรษฐกิจร้านอาหารนะครับผมยิ่งถ้าเป็นคนจังหวัดอื่นที่ไม่ได้มีบ้านพักอยู่ที่ระนองแล้วด้วยเนี่ยต้องเช่าโรงแรมนะครับต้องมีที่พักนะครับต้องทานอาหารตามร้านอาหารถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างมากเลยรวมถึงที่สำคัญคือร้านของฝากต่างๆเนี่ยต้องบอกว่ามีการซื้อขายที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงของ2-3วันที่ผ่านมานะครับก็นี่แหละครับผมสุดยอดจริงๆครับระนองมิวสิกเฟสติวัลว่ามีหลากหลายศิลปินเลยทีเดียวที่เป็นแนวหน้าของเมืองไทยนะครับที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเอาละครับขยับมาที่จังหวัดกระบี่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวเช่นเดิมเลยนะครับช่วงนี้เขากระตุ้นการท่องเที่ยวกันฉ่ำจริงๆนะครับก็ต้องบอกว่ากระบี่เนี่ยมีมิติใหม่แห่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับผมก็ใช้ละครเวทีมากระตุ้นการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆนะครับเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเวลา 19:30 นที่ลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่นะครับนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดงาน Feel All to Feelings at กระบี่นะครับกระบี่ Journal The Musical ตอนกระบี่ริมเลเสน่ห์บ้านเราซึ่งจัดโดยททนะครับสำนักงานกระบี่ร่วมกับภาคีเครือข่ายนะครับการแสดงครั้งนี้นะครับถ่ายทอดเสน่ห์ของกระบี่ในมุมที่เขาเรียกว่ามากกว่าแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเกาะหรือชายหาดที่สวยงามนะครับต้องบอกว่าแสดงผ่านมิติ3มิติสำคัญนะครับคือธรรมชาติวิถีชุมชนและศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นครับประสานบทเพลงสุดไพเราะกำกับการแสดงโดยคุณชาญอัศรันมะนะครับเพื่อชวนให้นักท่องเที่ยวรู้จักกระบี่ผ่านความรู้สึกสร้างแรงบันดาลใจให้ออกไปสัมผัสสถานที่จริงครับงานนี้เนี่ยจะแสดงให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมฟรีนะครับระหว่างวันที่15-16สิงหาคมที่ผ่านมานะครับผมถือเป็นการนำเรื่องเล่าท้องถิ่นเนี่ยมาสร้างประสบการณ์ ในด้านการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ประทับใจเขาเรียกว่าสำหรับสายละครเวทีสายศิลปะวัฒนธรรมนะครับต้องบอกว่านักท่องเที่ยวชื่นชอบเป็นอย่างมากเลยนะครับดูจากสีหน้าแววตาจากโพสต์ในเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่นะครับคือนักท่องเที่ยวเนี่ยสีหน้าอิ่มเอมภูมิใจนะครับผมภูมิคนที่ภูมิใจเนี่ยอาจจะเป็นคนในจังหวัดกระบี่เองนะครับแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจนะครับผมชื่นชอบมากๆเลยในงานกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเอาละครับขยับมาที่จังหวัดสุดท้ายกันบ้างครับปิดท้ายนะครับข่าวใต้รายวันประจำวันนี้นะครับก็ประจำวันที่17นะครับสิงหาคมกันที่จังหวัดพังงาครับกับเรื่องราวความภาคภูมิใจระดับประเทศนะครับเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาที่โรงแรมบางกอกพาเลสกรุงเทพมหานครนางวิวาอุปมานนะครับอาสาสมัครแรงงานประจำตำบลเกาะยาวน้อยอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาได้เข้ารับมอบโล่รางวัลนะครับอาสาสมัครแรงงานดีเด่นประจำปี2569จากนายจุลพันธ์อมรวิวัฒนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโดยมีนางสาวระมนนะครับมโนรสแรงงานจังหวัดพังงาร่วมเดินทางไปแสดงความยินดีถึงในพิธีเลยครับงานนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้เอ่ยปากกล่าวชื่นชมนะครับแล้วก็ยกย่องอาสาสมัครแรงงานทุกท่านเลยนะครับว่าเป็นโซ่ข้อกลางนะครับที่สำคัญที่เสียสละทุ่มเทนะครับนำบริการด้านแรงงานจากภาครัฐเนี่ยลงสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงนะครับโซ่ข้อกลางถ้าขาดไปโซ่อื่นๆก็จะไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือถือเป็นตัวกลางที่เชื่อมแรงงานภาครัฐสู่พี่น้องประชาชนนะครับถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจเลยแหละครับของชาวเกาะยาวและชาวจังหวัดพังงาที่มุ่งมั่นทำหน้าที่จิตอาสาเพื่อชุมชนเป็นอย่างดีนะครับถือเป็นเรื่องราวอบอุ่นหัวใจนะครับที่ทำให้รู้ว่าในยุคสมัยที่เขาเรียกยังไงดีครับต้องบอกว่าต้องขออนุญาตพูดอย่างนี้ว่าเป็นยุคสมัยแห่งการเอาตัวรอดนะครับผมก็ยังมีคนที่ยังมีจิตอาสามีคนที่ทำเพื่อผู้อื่นอยู่แบบนี้นะครับรู้สึกปลาบปลื้มใจมากๆเลยนะครับกับข่าวนี้ต้องขอขอบพระคุณจริงๆนะครับสำหรับผู้ที่เป็นอาสาทุกๆสิ่งทุกๆอย่างทุกๆที่เลยครับไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่อาสาสมัครแรงงานนะครับจะหมายถึงอาสาสมัครที่ทำในทุกๆด้านเลยอาสาสมัครเรื่องการแพทย์นะครับอสมหรืออาสาสมัครเพื่อชุมชนอาสาสมัครทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ทำเพื่อผู้อื่นเนี่ยผมขออนุญาตจริงๆนะครับว่าขอบคุณด้วยหัวใจจริงๆเลยนะครับไม่ใช่ใครจะทำได้นะครับนอกจากจะมีจิตใจที่เข้มแข็งด้วยเนี่ยแรงกายก็สำคัญเขาต้องเสียสละทุกๆสิ่งทุกๆอย่างแรงกายแรงใจเวลานะครับเพื่อคนอื่นๆเพราะฉะนั้นขออนุญาตกล่าวชื่นชมไว้อย่างนี้จริงๆครับเอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับผมกับช่วงเวลาของช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับแล้วก็รายการเล่าข่าวดามันของเรานะครับทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งดามันในช่วงสายวันนี้ที่นำมาฝากกันนะครับทุกท่านนะครับที่อยากจะติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้อีกนะครับก็มาติดตามรายการเล่าข่าวดามันได้เป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับน้องดิววัสุวสุรัตน์วีระสายนะครับแล้วก็พี่ๆทีมงานสทภูเก็ตนะครับผมขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: ร่วมเป็นสะพานบุญทำกุศลอันยิ่งใหญ่กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
5: ค่ะดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นะคะเชิญชวนทุกท่านนะคะให้ช่วยกันบริจาคดวงตานะคะทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าถ้าว่าท่านมีญาติที่เสียชีวิตนะคะท่านก็สามารถที่จะแจ้งคุณพยาบาลว่าต้องการจะบริจาคดวงตาแทนญาติเพื่อที่เป็นสะพานบุญครั้งสุดท้ายให้กับญาติของท่านนะคะ
6: ถ้าในมุมมองของเจ้าหน้าที่ที่เป็นสะพานบุญที่ไปบอกถึงโอกาสที่จะได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวงจรนี้นะครับก็จะรู้สึกภูมิใจ
7: การรับบริจาคดวงตาเนี่ยเราถือว่าเป็นสะพานบุญนะครับซึ่งจะช่วยต่อชีวิตหรือต่อคุณภาพชีวิตคนที่รอรับบริจาคดวงตา
8: สูญเสียชีวิตไปแล้วนะคะเราได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเพื่อประโยชน์ กับคนอื่นๆนะคะแทนที่ว่าร่างกายเราจะเสียสลายไปตามธรรมชาตินะคะ
9: ถ้าเกิดว่ามีญาติเสียชีวิตแล้วนะคะศูนย์ดวงตาก็อยากจะให้ทำบุญร่วมทำบุญโดยการบริจาคดวงตาให้กับสภาแห่งชาติไทยค่ะ
8: อยากจะให้ประชาชนทุกท่านคือเข้าใจเรื่องการบริจาคดวงตาค่ะถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่ให้กับผู้ที่รอคอยกระจกตาอยู่ค่ะ
10: งานที่เราบอกว่าเป็นพยาบาลผู้สื่อสารเนี่ยเป็นสะพานบุญเนี่ยเราเป็นสะพานบุญให้เขาได้จริงๆเพราะเขาไม่รู้ไม่ทราบช่องทางในการที่จะไปติดต่อหรือว่าจะทำอย่างไรที่เขาจะได้ทำบุญตรงนี้ต่อค่ะ
4: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ

็ดและจังหวัดใกล้เคียงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีสำคัญวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปที่ห้องประชุมคุณเลิศโพคารักษ์ศูนย์ประชุมอันดามันพันรายมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0: ได้เดินทางมาด้วยตนเองสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดบรรยายไลฟ์สดและก่อติดข่าวสารอย่างใกล้ชิดได้ทางสวทภูเก็ตวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เทคโนโลยีก้าวไกลวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ห้ามพลาดนะครับ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีย้ำการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2ต้องพิจารณาหลายองค์ประกอบอย่างรอบคอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
7: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
6: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
8: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
1: นายกรัฐมนตรีย้ำการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2ต้องพิจารณาหลายองค์ประกอบอย่างรอบคอบมุ่งสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนควบคู่การบริหารงบประมาณของรัฐอย่างเหมาะสม
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2ว่าต้องพิจารณาให้เกิดความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและความสามารถของรัฐบาลในการบริหารจัดการงบประมาณโดยต้องมีหลายองค์ประกอบย้ำว่ารัฐบาลมีหน้าที่ดูแลสุขของประชาชนอย่างเต็มที่แต่รูปแบบการดูแลต้องไม่เป็นรัฐสวัสดิการและไม่ใช่นโยบายประชานิยมจึงต้องมีการเตรียมการร่วมกันและเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมสิ่งใดที่สามารถทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้รัฐบาลต้องพิจารณาไม่ใช่เพียงเรื่องนี้เรื่องเดียวส่วนเงินคงค้างของรัฐบาลในขณะนี้ยังสามารถรองรับการดำเนินโครงการได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยขาดคริสนาถขวัญแสงสุขรายงาน
1: เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติขุนพะวอตรวจยึดไม้ประดู่แปรรูปสดมูลค่า 60,000 บาทกลางป่าอุทยาน
10: นายสำริดม่วงไหมทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนพะวอได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่อุทยานออกตรวจปราบปรามการกระทำความผิดป่าไม้ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงบริเวณป่าบ้านสีแพรหมู่5ตำบล 30,000 อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากตรวจพบไม้ประดู่แปรรูปสภาพสดใหม่จำนวน4แผ่นปริมาตร 0.89 ลูกบาศก์เมตรคิดเป็นค่าความเสียหายของรัฐ 62,300 บาทจากการสแกนพื้นที่โดยรอบรัศมี1กิโลเมตรไม่พบร่องรอยการตัดไม้ในจุดดังกล่าวคาดว่ากลุ่มคนร้ายใช้รถยนต์ลำเลียงมาจากที่อื่นเพื่อมาซุกซ่อนรอการเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่ได้ทำบันทึกตรวจยึดรวบรวมพยานหลักฐานเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อเร่งสืบสวนขยายผลหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีกาตาร์ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสงครามตะวันออกกลางยึดมั่นในแนวทางการทูตเพื่อลดระดับความตึงเครียดในภูมิภาคกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์รายงานว่าชีคโมฮัมเหม็ดบินอับดุลรามานอัลทานีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์สนทนาทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบีย รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจอร์แดนและรัฐมนตรีต่างประเทศซีเรียเมื่อวานนี้โดยนายกรัฐมนตรีกาตาร์ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสงครามในตะวันออกกลางยึดมั่นในแนวทางการทูตเคารพบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านการรับประกันเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงปกป้องความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมาเจดอัลอันซารีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์ออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาของอิหร่านที่อ้างว่ากาตาร์จับกุมตัวนักบินของกองทัพอิหร่านจำนวน3นายที่ประสบเหตุตกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจผิดอยู่ในเวลานี้น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำ

0: ัยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ถามว่าประเทศชาติให้อะไรแก่เราจงถามตัวเองว่าทำอะไรให้กับประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์บ้างพอแล้วหรือที่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำอะไรไว้ให้แผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดีรู้รักสามัคคีปกป้องประเทศชาติเพื่อแผ่นดินของเราชาวไทยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์วันนี้ถนนโล่งดีนะแป๊บเดียวเองเดี๋ยวก็ถึงแล้วไม่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก็ได้มั้ง

0: ติเหตุเกิดขึ้นได้ในเสี้ยววินาทีคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกรถเพื่อความปลอดภัยแก่ตัวคุณเอง
1: สุนัขและแมวจะต้องนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี
2: หากโดนสุนัขหรือแมวกัดให้ล้างแผลด้วยน้ำและสบู่หลายๆครั้งห้ามปิดแผลรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการรักษาและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
1: อย่าแย่ให้โมโหอย่าเหยียบให้ตกใจอย่าแยกสัตว์ที่กำลังกัดกันอย่ายุ่งกับสัตว์ที่ไม่รู้จักและอย่าหยิบอาหารในขณะที่สัตว์กำลังกิน
2: คิดจะเลี้ยงต้องเรียนรู้เพื่อให้ปลอดภัยและห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุก

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะรายการที่จะนำคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมารับทราบเรื่องราวข่าวสารในส่วนของจากส่วนกลางนะคะแล้วก็ส่วนภูมิภาคในรอบอันดามันกันด้วยค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนอาริสาเสียวรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะพบกันเช่นเคยทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะยังสามารถรับฟังและรับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สทพงาเรดิโอกันได้ด้วยนะคะแล้วก็ขอทักทายไปยังคุณผู้ฟังสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าและก็สวทระนองค่ะสำหรับเรื่องราวที่น้องน้ำฝนนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพปลอดภัยให้ห่างไกลโรค NCD ค่ะลดเค็มเติมสุขนะคะแล้วก็ปรับในเรื่องของพฤติกรรมก่อนที่จะเกิดโรคดังกล่าวนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มาดูในเรื่องของโครงสร้างภาษีรถยนต์ EV กันด้วยค่ะแล้วก็ปกป้องแรงงานไทยเข้าสู่สนามแข่งที่เท่าเทียมแล้วก็วางรากฐานทางเศรษฐกิจของไทยเราให้เติบโตมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็มาดูสถานการณ์แล้วก็การรับมือในส่วนของเหตุไฟไหม้นะคะของป่าพุควนเคลงนะคะบริเวณอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชกันด้วยนะคะแล้วก็มีในส่วนของวิธีป้องกันมาฝากพี่น้องประชาชนในส่วนตรงนี้กันด้วยค่ะแล้วก็มาร่วมกันแสดงความยินดีกับลูกๆหลานๆนะคะจากโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยจังหวัดกระบี่นะคะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะซึ่งน้องๆเองก็ไปร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลนะของ7HG นะแล้วก็ได้แชมป์นะคะเป็นปีแรกซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็อีกหนึ่งประการก็คือสามารถล้มแชมป์เก่าได้ด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะคุณฟังในส่วนของพื้นที่จังหวัดพังงาเองก็มีในส่วนของกิจกรรมแล้วก็งานต่างๆเยอะแยะมากมายค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้น้องฝนจะนำมารวบรวมแล้วก็บอกกล่าวให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะก่อนที่จะมารับทราบเรื่องราวข่าวสารกันในวันนี้นั้นนะคะในส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมารับฟังเรื่องราวเหล่านี้กันค่ะ
1: ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
2: อุ๊ยผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
1: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
2: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่ากดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้ลงพื้นที่ในส่วนของจังหวัดมหาสารคามนะคะเพื่อที่จะเปิดมหกรรมส่งเสริมสุขภาพปลอดภัยห่างไกลโรค NCD ลดเค็มเติมสุขนะคะเพื่อที่จะเดินหน้าป้องกันในส่วนของสร้างความตระหนักและก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในการลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD ค่ะได้แก่จำพวกโรคเบาหวานนะคะโรคความดันโลหิตสูงค่ะโรคไตเรื้อรังที่ยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะและเกิดเป็นภาระค่าใช้จ่ายในด้านสุขภาพในระยะยาวด้วยหลังพบว่าประชาชนร้อยละ 57.37 นะคะคุณผู้ฟังนิยมรับประทานอาหารรสเค็มจัดค่ะโดยรับประทานโซเดียมเฉลี่ยแล้ว2,358 มิลลิกรัมต่อวันนะคะซึ่งเกินกว่าเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกได้กำหนดเอาไว้นะคะและยังมีในส่วนของอัตราผู้ป่วยเบาหวานสูงเป็นอันดับหนึ่งนะคะในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็ในส่วนของภาคอีสานตอนกลางกันด้วยนะจากข้อมูลของกรมควบคุมโรคในปี2568นะคะก็พบว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD เนี่ยค่ะก็มีสาเหตุสำคัญที่เกิดจากการบริโภคเกลือและก็โซเดียมมากจนเกินไปค่ะทำให้คนไทยของเรานะมากกว่า22ล้านคนนะคะป่วยด้วยโรคนี้ค่ะคุณผู้ฟังที่มีความสัมพันธ์กับการบริโภคโซเดียมค่ะอย่างเช่นโรคความดันโลหิตสูงนะโรคไตโรคหัวใจค่ะแล้วก็หลอดเลือดสมองอีกทั้งค่ะกรมอนามัยนะคะก็ยังสำรวจสุขภาพของพี่น้องประชาชนคนไทยของเรานะโดยการตรวจร่างกายตั้งแต่ปี2567จนถึง2568ค่ะคุณผู้ฟังพบว่าโรคเบาหวานนะความดันโลหิตสูงโรคหัวใจแล้วก็โรคอ้วนเนี่ยค่ะก็เป็นสาเหตุในการเสียชีวิตกว่า3ใน4ของคนไทยทั้งหมดนะคะราวกว่า400,000คนต่อปีนะคะสำหรับอาหารที่มีโซเดียมสูงได้แก่ เนื้อสัตว์แปรรูปนะคะอาหารตากแห้งค่ะอาหารหมักดองอาหารกลึงสำเร็จรูปนะคะอาหารกระป๋องรวมไปถึงอาหารจำพวกขนมค่ะขบเคี้ยวอาหารแช่แข็งแล้วก็แช่เย็นนะคะแล้วก็มีในส่วนของเครื่องปรุงนะคะคุณผู้ฟังก็จำพวกน้ำปลาค่ะซีอิ๊วซอสปรุงรสนะคะแล้วก็ผงชูรสนะคะผงนัวนะคะแล้วก็ซุปก้อนอาหารที่ใส่ผงฟูอย่างเช่นเค้กเบเกอรี่ขนมปังเป็นต้นค่ะวิธีการลดในเรื่องของการบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะก็ควรลดในเรื่องของการพึ่งพาอาหารแปรรูปให้น้อยลงนะคะที่มีโซเดียมสูงค่ะหันมาใช้อาหารที่ปรุงเองนะคุณผู้ฟังชิมก่อนปรุงนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการปรุงเพิ่มด้วยการใช้น้ำจิ้มหรือน้ำราดอันนี้ก็ถ้าเกิดหลีกเลี่ยงได้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะคะเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะแล้วก็สร้างพฤติกรรมการบริโภคที่ดีในระยะยาวได้อีกด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขนะก็ได้เร่งขับเคลื่อนการทำกิจกรรม Health Station นะคะลดเค็มลดโรค NCD Model นะคะในทุกอำเภอเลยค่ะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะกระตุ้นให้ประชาชนค่ะเกิดการเรียนรู้และก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทำให้ห่างไกลจากโรค NCD ในระยะยาวมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยืดในส่วนของระยะเวลาในการเกิดโรคความดันโลหิตสูงให้ได้ร้อยละ50แล้วก็ลดภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของประเทศไทยของเราได้ด้วยนะคะซึ่งบอกตรงๆว่าโรค NCD เนี่ยจะใกล้ตัวกว่าโรคอื่นๆค่ะคุณผู้ฟังเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นจากพฤติกรรมการกินของเราหมดเลยนะคะถ้าเกิดเรายังรักและหวงแหนในเรื่องของสุขภาพร่างกายของเรานะเพื่อที่จะให้เรามีชีวิตอยู่ได้ยืนยาวค่ะคุณผู้ฟังลองลดแนวเรื่องของอาหารรสเค็มอาหารรสจัดนะคะลงสักนิดนึงนะคะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของเราในต่อไปค่ะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็น้องฝนก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะและก็นอกจากการรับประทานอาหารแล้วนะคะก็ยังมีในเรื่องของการควบคู่กันไปนะเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อที่จะส่งเสริมให้ร่างกายของเรานะคะมีร่างกายและก็สุขภาพที่แข็งแรงต่อไปค่ะคุณผู้ฟังครับมาดูในส่วนของการเดินหน้าเครือข่ายโครงสร้างค่ะคุณผู้ฟังภาษีรถยนต์ EV นะคะป้องแล้วก็ปกป้องแรงงานไทยสร้างสนามแข่งที่เท่าเทียมวางรากฐานเศรษฐกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นค่ะในยุคที่เทคโนโลยียานยนต์นะคะกำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ค่ะคุณผู้ฟังประเทศไทยนะที่ตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตยานยนต์แห่งอนาคตนะคะก็กำลังเดินหน้าก้าวสำคัญนะคะเพื่อที่จะปกป้องโครงสร้างเศรษฐกิจฐานการจ้างงานแล้วก็สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่ร่วมเคียงข้างในเรื่องของการพัฒนาประเทศไปอย่างระยะยาวด้วยค่ะ
ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ได้มอบนโยบายเร่งด่วน

0: มันแก่ปลัดกระทรวงการคลังแล้วก็กรมสัมปทานมิตรนะคะได้ให้เร่งพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างภาษีรถยนต์ทั้งระบบเลยค่ะโดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนภายในเดือนกันยายน2569นี้นะคืนความเท่าเทียมให้กับผู้ลงทุนจริงในประเทศไทยนะคะและรวมไปถึงยานยนต์ทุกประเภทค่ะคุณผู้ฟังหัวใจสำคัญของการปรับโครงสร้างภาษีในครั้งนี้นะคะก็คือในเรื่องของการส่งเสริมและการให้แต้มต่อแก่ค่ายยานยนต์ที่เข้ามาลงทุนสร้างโรงงานจ้างแรงงานคนไทยแล้วก็ใช้วัตถุดิบหรือว่าชิ้นส่วนภายในประเทศของเรานะคะรวมไปถึงโดยมีการเตรียมพิจารณาปรับลดภาษีสำหรับรถยนต์ที่ผลิตในประเทศนะคะทั้งค่ายรถยนต์รายเดิมและก็รายใหม่ตลอดจนการครอบคลุมในเรื่องของยานยนต์ทุกประเภทนะคะทั้งรถยนต์เครื่องยนต์ในเรื่องของสันดาปนะคะแล้วก็รถยนต์รังอินไฮบริดนะคะรวมไปถึงรถไฟฟ้า EV กันด้วยเพื่อขับเคลื่อนในเรื่องของห่วงโซ่อุปทานให้แข็งแกร่งทั้งระบบในขณะเดียวกันค่ะภาครัฐเองก็เตรียมที่จะปรับอัตราภาษีสำหรับรถยนต์นำเข้าสำเร็จรูปนะเพื่อลดการลักลั่นและก็สร้างสมดุลการแข่งขันนะคะหลังพบว่ามีการเหลื่อมล้ำในจากสิทธิประโยชน์จากภาษีนะอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ทุ่มงบประมาณตั้งฐานของการผลิตในไทยนะคะเราต้องให้เกิดการลงทุนแล้วก็การจ้างงานในประเทศไทยได้มากที่สุดค่ะเพื่อให้กลไกของภาษีตอบแทนผู้ที่เข้ามาสร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจไทยแล้วก็เพราะว่าการลงทุนคือหัวใจของการวางรากฐานแล้วก็การขับเคลื่อนอนาคตของชาตินะคะทางนี้นี่แล้วก็เป็นในส่วนของนายเอกนิตินะคะรองนายกรัฐมนตรีของเราก็ได้กล่าวเอาไว้นะคุณผู้ฟังทั้งนี้ค่ะเราก็จะมีในเรื่องของการรุกตลาดต่างประเทศกันด้วยค่ะเพื่อดึงดูดการลงทุนนะครั้งใหม่เพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจค่ะนอกจากการปรับในเรื่องของกลไกภาษีในประเทศแล้วนะคะรัฐบาลก็ยังเดินหน้าในเรื่องของเชิงรุกในการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจนะโดยเตรียมนำคณะเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ค่ะเพื่อที่จะผลักดันการใช้ประโยชน์จาก FTA เดิมที่มีอยู่นะคะซึ่งปัจจุบันประเทศไทยค่ะก็มีการเริ่มส่งออกรถยนต์ EV ที่ผลิตในประเทศไปยังออสเตรเลียแล้วนะคะพร้อมกันนี้ค่ะยังได้ร่วมกันกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนะคะเข้าเจรจากลุ่มนักลงทุนชั้นนำระดับโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทแคนวาในกลุ่มเทคโนโลยีและก็สร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะเพื่อดึงเม็ดเงินลงทุนใหม่ๆเข้ามาขับเคลื่อนในการเติบโตเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวด้วยค่ะคุณผู้ฟังและในส่วนของเหรียญ2ด้านกับโจทย์ใหญ่ของการจัดการในเรื่องขยะแบตเตอรี่นะคะอย่างไรก็ตามค่ะเนื่องในจากนอกเหนือจากมิติทางเศรษฐกิจแล้วนะคะการก้าวเข้าสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้านะคะก็ยังมีโจทย์สำคัญด้านสิ่งแวดล้อมที่ทุกภาคส่วนนะคะมองว่าจะต้องเตรียมรับมือควบคู่ไปกับการบริการการบริหารจัดการในเรื่องของแบตเตอรี่หมดอายุด้วยสำหรับนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมนะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าหากไม่มีระบบการจัดการหรือว่ารีไซเคิลที่ได้มาตรฐานนะคะสารเคมีจากแบตเตอรี่อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศได้ค่ะคุณผู้ฟังดังนั้นค่ะการขับเคลื่อนนโยบายภาษีควบคู่ไปกับมาตรการความรับผิดชอบของผู้ผลิตนะเพื่อที่จะให้ค่ายยานยนต์นะคะร่วมวางแผนรีไซเคิลอย่างถูกวิธีนะจึงเป็นหัวใจที่สำคัญค่ะที่ทำให้เศรษฐกิจเติบโตไปพร้อมๆกันร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงค่ะก้าวต่อไปนะเพื่อแรงงานไทยแล้วก็เศรษฐกิจของชาติค่ะการปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ใหม่ในครั้งนี้ไม่เพียงแค่ในเรื่องของตัวเลขทางภาษีหรือว่าการจัดเก็บรายได้ของรัฐเท่านั้นนะคะแต่คือนโยบายแห่งความใส่ใจค่ะคุณผู้ฟังที่ต้องการรักษางานของคนไทยค่ะสกัดกั้นการย้ายฐานการผลิตนะคะแล้วก็สนับสนุนการจ้างแรงงานในประเทศของเราด้วยนะคะรวมไปถึงการยกระดับเทคโนโลยีนะดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเพิ่มการถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่สร้างความมั่นคงในระยะยาวค่ะหมุนเวียนรายได้แล้วก็สร้างการเติบโตให้แก่อุตสาหกรรมต่อเนื่องทั่วประเทศกันด้วยค่ะทั้งนี้หากกระทรวงการคลังนะคะเชื่อมั่นว่าการขับเคลื่อนในครั้งนี้จะเป็นหมุดหมายสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยของเรายังคงเป็นบ้านที่อบอุ่นและก็เป็นธรรมสำหรับนักลงทุนแล้วก็เป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่แข็งแกร่งในเวทีโลกอย่างต่อเนื่องกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะ มาดูในส่วนของประเด็นจากการ เหตุการณ์ไฟไหม้ป่าพลุควนเคลงนะบริเวณบ้านโคกเหลานะคะหมู่ที่6ตำบลเคลงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโดยสถานการณ์มีความรุนแรงขึ้นนะคะหลังจากที่มีลมกระโชกแรงนะคะทำให้ไฟเนี่ยค่ะลุกลามขยายเป็นวงกว้างค่ะคุณผู้ฟังทั้งนี้ค่ะสถานการณ์ณตอนนี้นะคะที่สิ่งที่ต้องเตรียมรับมือในด่านต่อไปนะคือการรับมือกับจากควันแล้วก็ฝุ่นพิษค่ะคุณผู้ฟังเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีป่าไหม้หรือว่ามีควันป่านะคะเยอะแล้วก็กระจายอยู่นะคะการป้องกันตัวเองจากอันตรายของควันพิษแล้วก็ฝุ่น PM25 นะถือเป็นรวมถึงการป้องกันเหตุฉุกเฉินก็มีแนวทางการดูแลตัวเองดังนี้ค่ะคุณผู้ฟังการป้องกันตนเองอันตรายจากควันแล้วก็ฝุ่นพิษนะคะคุณผู้ฟังอย่างแรกเลยสวมหน้ากาก N95 ค่ะหน้ากากอนามัยนะคะทั่วไปก็ไม่สามารถที่จะกรองฝุ่น PM25 ได้นะจากไฟป่าได้ก็ควรที่ใช้หน้ากาก N95 แล้วก็ใส่ให้แน่นและกระชับใบหน้าให้มากที่สุดนะคะอย่างที่สองนะคะหลบใต้อาคารค่ะปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดเพื่อป้องกันควันเข้าไปในตัวบ้านหากมีเครื่องฟอกอากาศให้เปิดใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้พัดลมดึงอากาศเข้าภายในเข้ามาภายนอกดึงโอกาสดึงอากาศจากภายนอกเข้ามาด้วยนะคะอันนี้ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงค่ะหลีกเลี่ยงในส่วนของกิจกรรมในช่วงของกลางวันนะคะถอดกิจกรรมที่ต้องออกแรงหนักหรือว่ากิจกรรมเอาท์ดอร์นะคะซึ่งเพื่อที่จะลดการสูบดมควันพิษเข้าปอดค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็หลีกเลี่ยงกันเอาไว้นะคะการปฏิบัติตนเมื่อเผชิญหน้ากับไฟป่าโดยตรงนะอย่างแรกเลยก็คือให้สังเกตทิศทางของลมนะคะตั้งสติแล้วก็มองหาทิศทางที่ลมพัดควันแล้วก็พัดไฟไปนะคะหนีออกมาจากทิศทางของลมนั้นอย่าวิ่งไปเหนือลมหรือว่าใต้ลมตรงๆให้วิ่งตั้งฉากออกจากด้านหน้านะคะในทิศทางของทางลมเพื่อที่จะออกจากแนวการลุกลามให้ได้นะคุณผู้ฟังหลีกเลี่ยงพื้นที่สูงหรือว่าชันเขานะไฟป่าจะลุกขึ้นที่สูงอย่างรวดเร็วอ่ะคุณผู้ฟังให้เคลื่อนที่ลงสู่ที่ต่ำหรือว่าพื้นที่เปิดโล่งที่ไม่มีเชื้อเพลิงที่คาดว่าจะไม่เป็นป่าในส่วนที่เป็นป่าแห้งนะคะคุณผู้ฟังการดูแลตนเองเมื่อมีอาการผิดปกติอย่างแรกค่ะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะการใช้น้ำสะอาดล้างตาเมื่อเกิดการระคายเคืองนะคะดื่มน้ำมากๆค่ะเพื่อบรรเทาอาการคอแห้งนะคะแล้วก็สังเกตอาการเตือนอย่างเช่นหากมีอาการแน่นหน้าอกนะคะหายใจติดขัดวูบวิวนะหรือรู้สึกว่าวิงเวียนศีรษะอย่างรุนแรงก็ให้รีบพบแพทย์โดยทันทีค่ะโทรสายด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉินนะคะเหตุสายด่วนไฟป่านะคะที่กรมอุทยานนะ1362เหตุร้ายเหตุด่วนนะคะเจ็บป่วยฉุกเฉิน1669หรือว่า191ค่ะคุณผู้ฟังคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของการรับมือแล้วก็การเตรียมความพร้อมหากเกิดว่าพี่น้องประชาชนนะคะอยู่ในจุดที่อาจจะมีไฟป่าก็ขอให้เตรียมรับมือกันในส่วนนี้กันไว้ด้วยค่ะมาดูในเรื่องของความที่น่ายินดีกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็เราก็ได้รับการได้รับข่าวดีเนาะจากลูกๆนักเรียนโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยกระบี่นะซึ่งไปคว้าแชมป์ในกีฬาวอลเลย์บอลนักเรียนค่ะแชมป์กีฬา 7HD 2026นะคะประเภททีมหญิงซึ่งได้เอาชนะแชมป์เก่าไปนะคะอย่างโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยานะคะไป3-0เซตเลยซึ่งเป็นการคว้าแชมป์ที่ดูเดือดมากค่ะคุณผู้ฟังถ้าเกิดใครได้ดูการแข่งขันกีฬาได้ดูการไลฟ์สดในส่วนของการแข่งขันนะคะก็ถือว่าลูกๆโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยแล้วก็โรงเรียนกีฬานนท์นครนนท์ก็ทำเต็มที่นะคะแต่ท้ายที่สุดค่ะในครั้งนี้คือน้องๆกาญจนาพิเศษกระบี่นะคะก็ได้คว้าแชมป์เป็นสมัยแรกนะคะมาให้พี่น้องชาวกระบี่ได้ชื่นชมกันแล้วก็เป็นเรื่องของความภาคภูมิใจแล้วก็ในส่วนของตัวนักกีฬาเองนะคะก็อาจจะได้เข้าทีมชาติด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจอีกแล้วนะคะสำหรับเด็กๆภาคใต้ของเรานะคะที่ทำในสิ่งที่ตนเองรักทำในสิ่งที่ตนเองชอบแล้วก็นำไปสู่ความสำเร็จแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดได้ดียิ่งด้วยทั้งนี้นะคะพวกเราสทพังงาก็ขอยินดีกับในส่วนของลูกๆนักเรียนโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยกระบี่อีกครั้งนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมค่ะเพราะกำลังเยาวชนคือกำลังที่จะพัฒนาอนาคตของประเทศชาตินะคะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นแล้วก็เป็นการสร้างในเรื่องราวที่มีความภาคภูมิใจ ใจเพราะว่ากีฬาวอลเลย์บอลเองนะคะก็จะเป็นในเรื่องของนอกจากจะเป็นกีฬาในเรื่องของการแข่งขันก็จะส่งเสริมในเรื่องของการออกกำลังกายนะเราได้เห็นเยาวชนของเรานะทำสิ่งที่ชอบแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแล้วก็รวมไปถึงตัวเขาเองก็ได้พัฒนาในเรื่องของร่างกายของเขาด้วยนะคะแล้วก็ขอส่งกำลังใจต่อไปนะคะก็ขอให้ลูกๆนักเรียนกลุ่มนี้นะคะก็ได้ไปต่อในทีมชาติกันด้วยนะคะแล้วก็จะคอยดูความสำเร็จของลูกๆนักเรียนต่อไปค่ะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการรอยเรื่องอันดามันค่ะ
1: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานสวยไหมสวยไหม
2: ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมา
1: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
2: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
1: ใช่แล้วจ้าพี่
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ลับมาช่วงนี้คุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังคะจากที่มีกระแสจากโซเชียลมีเดียนะคะที่มีการสื่อสารว่าเกี่ยวกับเครื่องทุ่นวัดเครื่องสึนามิบางจุดไม่ส่งข้อมูลนะคะทางนี้ค่ะทางรัฐบาลเองก็ยืนยันว่าระบบเฝ้าระวังสึนามิของไทยของเรานะคะพร้อมใช้งานอยู่เสมอนะคะแล้วก็ทางปภ.ก็เองทางปภ.เองนะคะก็ติดตามสถานะผ่าน GPS แล้วก็ยืนยัน SOP รัดกุมเตือนทันเวลาแน่นอนค่ะขอให้พี่น้องประชาชนนะคลายกังวลในเรื่องนี้ได้เลยค่ะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะในฐานะที่กับดูแลกรมป้องกันและสาธารณภัยก็ได้เปิดเผยข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะคะในกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะเกี่ยวกับทุ่นรวดวัดคลื่นสึนามิบางจุดไม่ส่งข้อมูลนะคะจนทำให้ประชาชนเกิดความกังวลค่ะโดยย้ำว่ารัฐบาลและก็กระทรวงมหาดไทยเองนะคะแล้วก็รวมไปถึงกรมป้องกันและสาธารณภัยก็ได้ให้ความสัมพันธ์กับเรื่องการเฝ้าระวังและก็การแจ้งเตือนภัยสึนามิอย่างต่อเนื่องนะคะโดยระบบของประเทศไทยของเราไม่ได้พึ่งพาทุ่นตรวจสึนามิเพียงอย่างเดียวคุณผู้ฟังแต่เป็นการแต่เป็นระบบบูรณาการข้อมูลจากหลายๆแหล่งนะคะหลากหลายหน่วยงานด้วยแล้วก็มีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานนะเพื่อวิเคราะห์แล้วก็ประเมินสถานการณ์ก่อนแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนค่ะทั้งนี้ค่ะทุ่นตรวจสึนามินะคะก็เป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือของการเฝ้าระวังสึนามิของประเทศไทยของเรานะคะการที่ทุ่นบางจุดไม่ส่งข้อมูลไม่ได้หมายความว่าระบบเตือนภัยหยุดทำงานนะคะเนื่องจากประเทศไทยของเราก็มีระบบและก็ข้อมูลประกอบเมืองสถานการณ์จากหลายๆด้านนะคะทั้งข้อมูลแผ่นดินไหวสถานีวัดระดับน้ำทะเลนะคะข้อมูลจากเครือข่ายและก็หน่วยงานระหว่างประเทศค่ะรวมถึงมีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานหรือว่า SOP ค่ะสำหรับการวิเคราะห์และก็การประเมินสถานการณ์อย่างเป็นระบบนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังหากประเมินสถานการณ์แล้วพบว่ามีความเสี่ยงแล้วก็จำเป็นต้องแจ้งเตือนต่อประชาชนนะคะรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ยังมีช่องทางในการแจ้งเตือนประชาชนรวมถึงระบบเซลบอดแคสต์นะคะเพื่อที่จะส่งข้อมูลไปยังมือถือของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างรวดเร็วค่ะกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็กรมป้องกันและสาธารณภัยค่ะเราก็จะมีความสำคัญในเรื่องนี้เป็นพิเศษนะคะแล้วก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมที่จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้การเฝ้าระวังการประเมินสถานการณ์แล้วก็การแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้เร็วและก็มีประสิทธิภาพทั้งหมดค่ะทั้งนี้ค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะก็อย่าตกกังวลนะคะไม่ตื่นตระหนกและก็ขอทุกคนมีสติแล้วก็พร้อมรับมือหากมีสถานการณ์เกิดขึ้นฉุกเฉินนะคะทางอธิบดีกรมป้องกันและสาธารณภัยนะคะก็ได้กล่าวว่าปภ.เองค่ะโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะคะก็ได้ติดตามแล้วก็ตรวจสอบสถานะของทุ่นอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านของระบบเทคโนโลยีนะคะเทคนิคแล้วก็สัญญาณ GPS นะคะข้อมูลปัจจุบันพบว่าทุ่นดังกล่าวนะอยู่ห่างจากเกาะพยามอำเภอระนองนะขออภัยค่ะอำเภอเมืองระนองค่ะจังหวัดระนองประมาณ111กิโลเมตรนะซึ่งห่างจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาประมาณ44กิโลเมตรคาดว่าอาจจะเกิดสัญญาณของคลื่นลมในทะเลนะที่มีกำลังแรงในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นี้ทำให้ปภ.นะคะแล้วก็กองทัพเรือได้วางแผนเก็บกู้ทุ่นเพื่อที่จะเตรียมติดตั้งทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิทดแทนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะโดยมีการกำหนดติดตั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569ค่ะซึ่งเป็นช่วงที่คาดว่าสภาพคลื่นลมในทะเลจะเริ่มสงบลงนะคะแล้วก็มีความเหมาะสมต่อการนำเรือวิจัยสมุทรศาสตร์ขนาดใหญ่นะออกปฏิบัติภารกิจตามหลักการของความปลอดภัยทางทะเลกันด้วยค่ะและนี่ก็ฝากไว้สำหรับเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนอื่นตระหนกนะคะต่อไปค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างค่ะทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพังงาหรือว่าผู้ที่นักท่องเที่ยวทุกท่านนะมาร่วมช็อปชิมแชร์นะคะในกิจกรรมการจัดจุดจำหน่ายเชื่อมโยงสินค้าเกษตรแล้วก็ชุมชนในพื้นที่จังหวัดพังงาครั้งที่2ค่ะภายใต้โครงการร่วม ร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนนะคะประจำปีงบประมาณ2569ค่ะ MOC พาณิชย์พังงานะคะช็อปชิมแชร์ยกทัพสินค้าเด็ดของดีเมืองพังงาค่ะสดใหม่จากผู้ประกอบการห้ามพลาดเลยค่ะสินค้ามีคุณภาพนะคะแล้วก็เป็นอาหารจานเด็ดของฝากจากชุมชนนะคะแล้วก็ร่วมสนุกกับกิจกรรมส่งเสริมการขายสุดพิเศษ3วันเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังภายในงานนะคะก็จะมีกิจกรรมถ่ายภาพเช็คอินเพื่อที่จะรับคูปองส่วนลดมูลค่า25บาทในช่วงเวลา12นาฬิกาจนถึงในช่วงเวลา12นาฬิกาแล้วก็เวลา16นาฬิกา30นาทีของทุกวันนะคะซึ่งกิจกรรมก็จะมีกัน3วันค่ะ17 18 19สิงหาคมนี้นะคะคุณผู้ฟังวันนี้ก็วันแรกซึ่งเดี๋ยวบ่ายโมงขออภัยค่ะเที่ยงตรงนะก็จะมีในส่วนของกิจกรรมถ่ายภาพแล้วก็รับคูปองนะคุณผู้ฟังใครที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะก็สามารถไปร่วมได้ซึ่งกิจกรรมนะคะก็จะจัดณห้างบิ๊กซีมาร์เก็ตสาขาพังงาค่ะคุณผู้ฟังเที่ยงตรงเดี๋ยวน้องน้ำฝนลารายการคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวจะไปร่วมด้วยเพราะว่าจะไปเช็คอินแล้วก็รับคูปองส่วนลด25บาทก็จะไปทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะเอาให้ครบกันทั้ง3วันเลยก็ถือว่าเป็นในเรื่องของการส่งเสริมการค้าในจังหวัดพังงานะคะส่วนเราเองก็ได้กำไรในส่วนของคูปองด้วยนะคะคุณผู้ฟังใครที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะสามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้ค่ะตอนนี้ก็น่าจะเริ่มแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยว12นาฬิกาตรงจะมีการแจกคูปองกันนะคะโอเคค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูแนวเรื่องถัดมาค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะลูกต่อมะเฟืองคุณผู้ฟังยังจำกันได้ไหมคะลูกต่อมะเฟืองของแม่นโมซึ่งปล่อยไปแล้ว5รังตอนนี้เข้าสู่รังที่6ค่ะและก็สิ่งที่น่ายินดีก็คือรังที่6ทำตัวการฟักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องเป็นตัวเรียบร้อยคุณผู้ฟังที่ทางอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเมืองนะคะเตรียมที่จะส่งน้องกลับคืนผืนทะเลผืนใหญ่นะกลับคืนสู่บ้านนะคะทั้งนี้ค่ะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งเป็นในช่วงเวลาแห่งพิเศษในการปล่อยเต่าลูกมาเฟืองรังนี้ค่ะคุณผู้ฟังรังที่6รังสุดท้ายแล้วนะคะของแม่เต่านโมที่ขึ้นมาวางไข่นอกฤดูกาลนะคะซึ่งแม่นโมเองเนี่ยเป็นแม่เต่าที่สุดยอดซุปเปอร์มัมเลยก็ว่าได้ค่ะขึ้นมาวางไข่นอกฤดูกาลทั้งหมด6รังก่อนหน้านี้ก็ทำการฟักกันไปบ้างแล้วแหละทยอยฟักกันไปแล้วก็ปล่อยไปแล้วในส่วนของ5รังไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวกิจกรรมในวันที่18สิงหาคมนะคะก็คือพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังเวลา19นาฬิกานะคะที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเมืองก็จะมีในส่วนของกิจกรรมส่งลูกเต่าน้อยนะคะกลับคืนสู่ทะเลสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถไปร่วมได้กิจกรรมของเราจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา18นาฬิกา30นาทีนะคะก็จะมีในส่วนของนิทรรศการแล้วก็เป็นในส่วนของนิทรรศการของเต่ามะเฟืองนะคะเพื่อที่จะสร้างการตระหนักรู้แล้วก็เพื่อที่จะส่งเสริมในเรื่องของการอนุรักษ์เต่ามะเฟืองกันด้วยรวมไปถึงในเรื่องของการเต่าปล่อยเต่าเองนะคะในเวลา19นาฬิกาตรงค่ะคุณผู้ฟังนะคะใครที่อยากที่จะไปร่วมสัมผัสบรรยากาศที่อบอุ่นแบบนี้นะคะน้องน้ำฝนบอกเลยว่าอันนี้คือรังสุดท้ายแล้วนะคะรังที่6ถ้าเกิดว่ารอไปช้าไปกว่านี้คือไม่ได้แล้วนะคะคุณฟังไม่อย่างนั้นต้องรอฤดูกาลถัดไปเลยค่ะทั้งนี้ค่ะมาร่วมส่งลูกเต่าน้อยนะคะออกสู่ท้องทะเลไปด้วยกันนะคะแล้วมาร่วมเป็นสักขีพยานอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ของชาวจังหวัดพังงากันด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญกับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะ17สิงหาคม2569นะคะวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาติค่ะรวมสร้างบ้านที่ปลอดภัยให้กับพยูนอยู่คู่กับทะเลไทยของเราไปตลอดนะคะซึ่งวันนี้ค่ะวันที่17สิงหาคม2569แล้วก็วันที่17สิงหาในทุกๆปีนะถูกกำหนดให้เป็นวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาติค่ะเพื่ออนุรักษ์และก็คุ้มครองพยูนนะซึ่งปัจจุบันประเทศไทยของเราก็มีประชากรพยูนอยู่ประมาณ250ตัวแล้วนะคะคุณผู้ฟังโดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที่ในพื้นที่จังหวัดตรังนะคะทั้งนี้ค่ะนอกจากถิ่นที่อยู่อาศัยแล้วก็แหล่งอาหารสำคัญก็คือแหล่งหญ้าทะเลนั่นเองค่ะมักเป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมของมนุษย์หนาแน่นค่ะทำให้พายุนะคะมีความเสี่ยงจากผลกระทบสูงนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายการทำงานเชิงรุกในการป้องกันทรัพยากรทางทะเลนะคะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ได้กำหนดให้มีมาตรการเร่งด่วนค่ะ ในโครงการพยูนต้องรอดนะคะเพื่อที่จะบังคับใช้กฎหมายในการคุ้มครองพยูนอย่างเข้มแข็งนะคะแล้วก็เข้มข้นพร้อมทั้งกำหนดขอบเขตพื้นที่ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนชายฝั่งอย่างสมบูรณ์ด้วยค่ะคุณผู้ฟังอันเป็นเป้าหมายสูงสุดในการลดการตายของพยูนจากกิจกรรมมนุษย์ในเป็นศูนย์กลางนะซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะทางกรมเองก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาบ้านของพยูนะเพื่อให้สัตว์สงวนอันทรงคุณค่าอย่างนี้ค่ะอยู่คู่กับท้องทะเลของไทยเราไปอย่างสืบยืนยันเขาเรียกว่าอย่างยั่งยืนสืบไปคุณผู้ฟังส่งท้ายกันที่กิจกรรมงานวิ่งค่ะคุณผู้ฟังมหากรรมใจแลกใจฮาร์ตทูฮาร์ตSharing Love Sharing Heart นะคะ9ทุก9ของคุณก็เปลี่ยนมาเป็นในเรื่องของพลังแห่งการให้นะก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดพังงาทุกคนค่ะมาร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพแล้วก็วิ่งเพื่อแบ่งปันกับกิจกรรม Heart to Heart นะคะวิ่งเพื่อสุขภาพวิ่งเพื่อแบ่งปันนะคะในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ค่ะเราจะมีการเริ่มออกวิ่งตั้งแต่เวลา5 นาฬิกา 30 นาทีค่ะสตาร์ทที่มัสยิดบ้านนาตำบลหล่อยูงนะคะแล้วก็ไปจบที่ท่าเรือบ้านแหลมเคียนตำบลหล่อยูงนะซึ่งเป็นระยะทาง5 กิโลเมตรค่ะในส่วนของค่าสมัครนะคะก็จะเป็นมีเสื้อนะคะค่าสมัคร499 บาทจะได้บิบได้เหรียญแล้วก็รวมไปถึงอาหารและเครื่องดื่มสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะเสื้อนะก็มีจำหน่ายแยกให้ด้วยเสื้อแขนสั้น300เสื้อแขนยาว350ค่ะสำหรับผู้ที่ร่วมวิ่ง5กิโลก็จะร่วมกิจกรรมฟุตบอลการกุศลนะทุกการสมัครคือการส่งต่อความช่วยเหลือแล้วก็รายได้หลังจากที่หักค่าใช้จ่ายจะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางผู้พิการแล้วก็ผู้สูงอายุ3รายในตำบลหล่อยูงนะคะมาร่วมออกกำลังกายแล้วก็สร้างสุขภาพที่ดีแล้วก็ส่งต่อความรักให้กับคนในชุมชนไปด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของการพยากรณ์อากาศในวันนี้กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของวันนี้นะคะก็จะมีในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกของเรานะคะก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมานะภาคตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ประเทศลาวตอนบนค่ะสู่ความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยของเรานะคะมีกำลังแรงขึ้นค่ะคุณผู้ฟังก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระมัดระวังจากฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมกันด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนะคะก็มีค่อนข้างแรงค่ะคุณผู้ฟังโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็มีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็ในส่วนของเรือเล็กนะคะก็ควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วยค่ะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะในจังหวัดระนองตรังและก็สตูลนะคะทั้งนี้ค่ะอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ 24-27 องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ 30-34 องศาเซลเซียสค่ะทั้งนี้ค่ะในส่วนของคลื่นลมก็ขอให้พี่น้องชาวเรือก็ระมัดระวังในส่วนนี้กันไว้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังรายการของเราก็ดำเนินการมาจนถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังกันมาโดยตลอดนะคะทั้งทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็ทาง Facebook Live นะคะที่ส่งกำลังใจกันเข้ามานะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่ให้กำลังใจในการจัดรายการแล้วก็มารับฟังเรื่องราวข่าวสารดีๆที่น้องน้ำฝนนำมาฝากในวันนี้ค่ะและก็ขอขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายกันไว้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตนะคะสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองกันด้วยสำหรับวันนี้นะคะน้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสวทพังงาก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังกันไว้ก่อนก็ขอให้คุณผู้ฟังนะคะจงมีแต่ความสุขและสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก้าขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสเตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์วันนี้ถึง22สิงหาคมนี้ยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมสร้างโอกาสให้ประเทศไทยกองทัพเรือเปิดการฝึกจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
1: ผู้นำสหรัฐสั่งการให้ลดระดับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้เนื่องจากเป็นการส่งสัญญาณความเป็นศัตรูกับเกาหลีเหนืออาร์เซนอลเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ขาดลอย3ประตูต่อ0คว้าแชมป์ FA Community Shield สมัยที่18ไปครองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์วันนี้ถึงวันที่22สิงหาคมนี้ยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมสร้างโอกาสนำการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ประเทศไทย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะอาทินายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6หรือบน6ดอนเมืองแล้วเพื่อเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียวันนี้ถึง20สิงหาคมนี้โดยเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีก่อนครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียพ.ศ. 2026-2029จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการในวันที่20-22สิงหาคมซึ่งเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ13ปีและตรงกับวาระครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตเยือนยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างเป็นทางการพร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพนครโอ๊คแลนด์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวการศึกษาการติดต่อธุรกิจและการเดินทางระหว่างประชาชนด้านนางสาวรัชดาชนาธิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในด้านเศรษฐกิจรัฐบาลได้เตรียมผลักดันการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะสินค้าเกษตรการยกระดับมูลค่าสินค้าธุรกิจพลังงานและการค้าปลีกนอกจากนี้ยังเตรียมส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจการบินโดยมีเป้าหมายขยายตลาดนักท่องเที่ยวและเพิ่มการเชื่อมโยงเที่ยวบินระหว่างไทยกับทั้งสองประเทศส่วนด้านความมั่นคงจะหารือการปราบปรามยาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งไทยเห็นว่าจำเป็นต้องเพิ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานความร่วมมือกับนานาชาติ
3: อันนี้แน่นอนก็คือเรื่องของสินค้าการเกษตรต้องไปต่อนะคะและเราก็จะโฟกัสในเรื่องของการยกระดับมูลค่าสินค้าการเกษตรเรื่องของการลงทุนฝ่ายไทยก็สนใจในเรื่องของธุรกิจทางด้านพลังงานและอีกอันหนึ่งก็คือธุรกิจค้าปลีกถ้าเราไปเจาะตลาดตรงนู้นได้ก็นั่นก็หมายความว่าสินค้าของประเทศไทยก็จะไปเจาะตลาดทางภูมิภาคออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ได้มากขึ้นด้วยค่ะ
2: สำหรับการเดินทางเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีรัฐบาลมุ่งหวังที่จะสร้างโอกาสกลับมาสู่ประเทศไทยทั้งการเปิดโอกาสด้านเศรษฐกิจเพื่อดึงการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีเข้าสู่ประเทศเชื่อมโยงภาคธุรกิจตลอดจนเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงและการเดินทางระหว่างประชาชนให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศไทยและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโอกาสนี้ภาคธุรกิจไทยได้ร่วมคณะเดินทางด้วยซึ่งจะมีเวทีพบปะและจับคู่ธุรกิจกับภาคเอกชนของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพื่อเปิดโอกาสทางการค้าและการลงทุนเพิ่มเติมระหว่างกันด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ภาคเอกชนเชื่อมั่นการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและเร่งดึงดูดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตผลักดันเศรษฐกิจไทยสู่ประเทศรายได้สูงนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการนอกจากจะเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของผู้นำและสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ให้เข้ามาลงทุนในไทยเนื่องจากตลาดออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็นคู่ค้าสำคัญที่มีความร่วมมือผ่าน FTA ร่วมกันโดยการเยือนครั้งนี้ไทยมีโอกาสขยายการส่งออกสินค้ากลุ่มยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าอาหารแปรรูปและสินค้าเกษตรพร้อมทั้งดึงดูดการลงทุนในกลุ่ม Data Center เทคโนโลยีพลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อช่วยยกระดับศักยภาพแรงงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนายธนวัฒน์ยังเสนอแนะให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาคอร์รัปชันยกระดับกฎระเบียบสู่มาตรฐานสากลเช่น OECD เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ประมูลและนักลงทุนต่างชาติพร้อมฝากถึงผู้ประกอบการ SME ไทยให้เร่งปรับตัวพัฒนาทักษะแรงงานด้านภาษาและเทคโนโลยีเพื่อรองรับห่วงโซ่อุปทานใหม่ในอนาคต
4: ซึ่งการเชิญชวนออสเตรเลียนิวซีแลนด์มาลงทุนเกี่ยวกับ Data Center นะครับทางด้านเทคโนโลยีการลงทุนประเภทพลังงานต่างๆเนี่ยคิดว่าก็เป็นส่วนที่จะทำให้ประเทศไทยได้มีการรับเทคโนโลยีมาจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์และที่สำคัญก็คือมีเม็ดเงินไหลเข้ามามีการจ้างงานทำให้สิทธิ์ไทยเนี่ยเราจะได้โตได้โดดเด่นนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับการที่เราไปคุยกับเขาเนี่ยเขาก็อาจจะรับสินค้าต่างๆของเรามากขึ้นแล้วก็ไปพูดคุยว่าปัญหาอุปสรรคมีอะไรติดขัดไหมเชิญชวนเข้ามาลงทุนกับไทยมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเราอาจจะขยายตลาดได้มากขึ้น
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าสานต่อความเป็นหุ้นส่วนไทยสหรัฐอเมริกาย้ำไทยเป็นฐานการผลิตและห่วงโซ่อุปทานที่มั่นคงและน่าเชื่อถือพร้อมเร่งสรุปข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนขยายการค้าและการลงทุน
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายในงาน Thailand USTrade and Investment Summit 2026 สานต่อความเป็นหุ้นส่วนอันยาวนานระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาจัดขึ้นที่โรงแรม Hyatt Regency Bangkok โดยระบุว่าไทยและสหรัฐมีความสัมพันธ์ยาวนานกว่า200ปีบนพื้นฐานความไว้วางใจผลประโยชน์และค่านิยมร่วมกันโดยสหรัฐเป็นหนึ่งในคู่ค้าสำคัญและตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยขณะที่บริษัทสหรัฐลงทุนในไทยหลายหมื่นดอลลาร์สหรัฐสร้างงานหลายแสนตำแหน่งและช่วยยกระดับเทคโนโลยีและขีดความสามารถของเศรษฐกิจไทยขณะเดียวกันไทยกำลังปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจรายได้สูงโดยส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล AI หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติเซมิคอนดักเตอร์พลังงานสะอาดเทคโนโลยีชีวภาพและยานยนต์แห่งอนาคตพร้อมเชิญชวนนักลงทุนสหรัฐเข้ามาร่วมสร้างโอกาสใหม่ในไทยและเดินหน้าเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐทั้งพลังงานเครื่องจักรชั้นสูงและสินค้าเกษตรที่ไทยผลิตไม่เพียงพอเพื่อสร้างการเติบโตที่สมดุลและเป็นประโยชน์ร่วมกันสำหรับการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ไทยมุ่งผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมสมดุลและเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายโดยเตรียมนำคณะเดินทางไปกรุงวอชิงตันดีซีช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เพื่อเร่งสรุปการเจรจาขณะที่บริษัทไทยลงทุนในสหรัฐแล้วกว่า 19,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและมีแผนเพิ่มการลงทุนทั้งนี้ไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์สำคัญของสหรัฐในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและร่วมสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่นปลอดภัยและน่าเชื่อถือรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวปุริมปราศภาภาครายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีสหรัฐให้เลือกข้างในการแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์ระหว่างสหรัฐกับจีนไม่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐเตรียมแจ้งหลายประเทศให้เลือกข้างในการแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระหว่างสหรัฐกับจีนว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีระหว่างไทยกับสหรัฐเนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาและมีรายละเอียดของเงื่อนไขต่างๆซึ่งประเด็นดังกล่าวมีลักษณะเช่นเดียวกับการหารือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้เข้าพบโดยฝ่ายไทยยืนยันว่าเรื่องความมั่นคงการฝึกคอร์ปอเรทโกลรวมถึงความร่วมมือและการสนับสนุนด้านความมั่นคงและการอาหารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจรจาการค้าและทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันเช่นนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐและปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐเดินทางมาเข้าพบฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่องว่าไม่มีการกดดันประเทศไทยด้วยการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศแห่งความชื่นชมและความร่วมมือ
6: มันก็มีเงื่อนไขเวลาเข้าไปโต๊ะเจรจามันก็มีเงื่อนไขเหล่านี้อยู่นะครับมันยังมีรายละเอียดอยู่ข้างล่างว่าคำว่าเลือกข้างแปลว่าอะไรต้องไปถึงระดับไหนถึงเรียกว่าจะต้องเลือกข้างนะครับก็ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจา เรื่องนี้มันเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วทางรัฐมนตรีช่วยกลาโหมสหรัฐเขาแวะมาเราก็ยืนยันว่าเรื่องของความมั่นคงเรื่องของการฝึกคอปบ้าโกการสนับสนุนด้านความมั่นคงด้านการทหารนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจรจาทางการค้านะครับเขายืนยันกันทั้งสองฝ่ายแบบนี้
0: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันร่วมกับภาครัฐและธนาคารโลกเตรียมจัดประชุมใหญ่ The Bangkok Business Summit 2026ปูทางเศรษฐกิจไทยสู่เวทีโลกและประธานอาเซียน
7: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่ากกร.ร่วมกับกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารโลกประกาศความพร้อมจัดงานประชุมระดับผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ภายใต้แนวคิด Reinvent Thailand Resilient ASEAN ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อเป็นเวทีแสดงวิสัยทัศน์ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจพร้อมปูทางสู่การที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลก IMF World Bank Group Annual Meeting 2026และบทบาทการเป็นประธานอาเซียนในปี2571ภายในงานได้รับเกียรติจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐองค์กรระหว่างประเทศและภาคธุรกิจชั้นนำมาร่วมแสดงปาฐกถาและเสวนาเชิงลึกเพื่อฉายภาพทิศทางการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ก้าวข้ามการแข่งขันด้านต้นทุนมุ่งสู่นวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงครอบคลุมทั้งมิติการสร้างความแข็งแกร่งการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายพยงเปิดเผยอีกว่าไฮไลท์สำคัญคือการเปิดตัวรายงานฉบับใหม่ Building Thailand's Future Today ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนประเทศไทยในการกำหนดทิศทางการปฏิรูปและการลงทุนที่จำเป็นต่อการก้าวสู่ประเทศรายได้สูงอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ภายในงานจะมีการลงนามหนังสือเจตจำนงความร่วมมือด้าน Digital and AI Compact ระหว่างภาครัฐของไทยและธนาคารโลกเพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพลิกโฉมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่2ปีนี้ขยายตัวร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสก่อนพร้อมคาดการปีนี้จะขยายตัวที่ร้อยละ 2-2.5
8: นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่2ปี2569ขยายตัวร้อยละ 1.9ชะลอลงจากร้อยละ 2.8 ในไตรมาสแรกของปีโดยการใช้จ่ายภาครัฐและการส่งออกชะลอลงขณะที่การลงทุนภาครัฐปรับลดลงครั้งแรกในรอบ3ไตรมาสร้อยละ 1.6 ขณะที่ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงแต่รายรับต่อหัวกลับตัวดีขึ้นส่วนเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยพบว่าอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเป็นบวกครั้งแรกในรอบ5ไตรมาสที่ร้อยละ 2.7 ขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลเป็นครั้งแรกในรอบ8ไตรมาสคิดเป็นร้อยละ12ของ GDP โดยเป็นการขาดดุลการค้าจากการเร่งนำเข้าเชื้อเพลิงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และขาดดุลบริการจากการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งหลังของปียังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งการลงทุนของภาครัฐและรักษาระดับการลงทุนของภาคเอกชนให้มีความต่อเนื่อง
9: ในช่วงครึ่งหลังเนี่ยสถานการณ์ต่างๆเนี่ยก็ยังคงมีความไม่แน่นอนนะครับคงต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่องแล้วก็เร่งการลงทุนในส่วนของภาครัฐครับแล้วก็รักษาระดับการลงทุนของภาคเอกชนให้มีความต่อเนื่องรวมทั้งเรื่องของการส่งออกด้วยแล้วก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เริ่มมีการขาดแคลนในบางจุดนะครับแล้วก็ราคาสินค้าที่อาจจะมีการปรับตัวจากตัว PPI ดัชนีราคาผู้ผลิตที่มีการปรับตัวขึ้นไปสูงผมก็มีการเตรียมการเฝ้าระวังในเรื่องนี้ด้วยนะครับ
8: สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้นายดนุชาคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 2-2.5 จาก4ปัจจัยสำคัญได้แก่การขยายตัวในเกณฑ์สูงของการลงทุนภาคเอกชนการขยายตัวต่อเนื่องของการอุปโภคบริโภคภาคครัวเรือนการขยายตัวต่อเนื่องของการส่งออกและแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐนันทิกากิตตาโลรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีย้ำการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2ต้องพิจารณาหลายองค์ประกอบอย่างรอบคอบมุ่งสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนควบคู่การบริหารงบประมาณของรัฐอย่างเหมาะสมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2ว่าต้องพิจารณาให้เกิดความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและความสามารถของรัฐบาลในการบริหารจัดการงบประมาณโดยต้องมีหลายองค์ประกอบย้ำว่ารัฐบาลมีหน้าที่ดูแลทุกสุขของประชาชนอย่างเต็มที่แต่รูปแบบการดูแลต้องไม่เป็นรัฐสวัสดิการและไม่ใช่นโยบายประชานิยมจึงต้องมีการเตรียมการร่วมกันและเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมสิ่งใดที่สามารถทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้รัฐบาลต้องพิจารณาไม่ใช่เพียงเรื่องนี้เรื่องเดียวส่วนเงินคงคลังของรัฐบาลในขณะนี้ยังสามารถรองรับการดำเนินโครงการได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยขาด
6: เราต้องดูทุกอย่างให้มันบาลานซ์จะได้ตลอดเวลาเศรษฐกิจต้องไปได้นะครับประชาชนได้ลดค่าใช้จ่ายรัฐบาลบริหารจัดการงบประมาณได้มันต้องมีหลายองค์ประกอบที่มันจบเข้าด้วยกันรัฐบาลมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลทุกจุดของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่อยู่แล้วแต่รูปแบบของการดูแลมันก็ต้องเป็นรูปแบบที่ไม่ใช่รัฐสวัสดิการไม่ใช่ประชานิยมต้องเป็นการร่วมกันแล้วต้องเป็นช่วงเวลาจังหวะที่ดีอะไรที่ทำให้กับพี่น้องประชาชนได้แล้วเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเราต้องคิดทุกวันนะมันไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียว
10: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กองทัพเรือเปิดการฝึกจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
11: พลเรือเอกไพโรจน์เปิ้นจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณบริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์สวนหลวงพระราม8โดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้ใช้เรือพระราชพิธีรวมทั้งสิ้น52ลำแบ่งออกเป็น5ริ้ว3สายพร้อมกำลังพลประจำเรือพระราชพิธีจำนวน 2,200 นายสำหรับโครงสร้างขบวนเรือประกอบด้วยริ้วสายกลางซึ่งเป็นริ้วสายสำคัญได้แก่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นเรือประทับพระราชอาสน์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9และเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเป็นเรือพระที่นั่งรองเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเป็นเรือตั้งบุษบงเชิญผ้าพระกฐินเรืออีเหลืองเป็นเรือกองนอกเรือแตงโมเป็นเรือกองในและเรือผู้บัญชาการขบวนเรือพร้อมด้วยเรือตำรวจและเรือแซง7ลำริ้วสายในที่ขนาบข้างสายเรือพระที่นั่งอาทิเรือทองฝานฟ้าและเรือทองบ้าบิ่นเป็นเรือประตูหน้าเรือเสือทยานชนและเรือเสือคำรณศิลป์เป็นเรือพิฆาตขณะที่ริ้วสายนอกประกอบด้วยเรือดั้งสายละ11ลำและเรือแซงสายละ3ลำโดยใช้เส้นทางท่าเรือวาสุกรีถึงท่าเรือวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารเรือได้มอบโอวาทแก่กำลังพลประจำเรือพระราชพิธีโดยขอให้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจและความอดทนในการฝึกซ้อมเพื่อให้ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคปรากฏความสง่างามสมพระเกียรติยศสูงสุดเพื่อสร้างความชื่นชมแก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติทั้งนี้การฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคมีกำหนดการฝึกซ้อมย่อยรวม10ครั้งและฝึกซ้อมใหญ่2ครั้งโดยในเดือนนี้มีกำหนดการฝึกซ้อมย่อยในวันที่20และ27สิงหาคมเพื่อเตรียมความพร้อมความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยสูงสุดก่อนถึงวันพระราชพิธีในวันที่6พฤศจิกายนนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสนธิกำลังร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าพรุกวนเกรงในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถควบคุมไฟป่าจนดับสนิทแล้ว3จุดพร้อมจัดกำลังตรวจเก็บแนวดำและตรึงกำลังเข้มงวดตลอด24ชั่วโมง
12: นายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนธิกำลังร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าพรุกวนเคร่งในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่ปฏิบัติงานหลัก4จุดในพื้นที่ตำบลเคร่งเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมและดับไฟป่าจนสงบสนิทแล้ว3จุดได้แก่บริเวณหน้าวัดครวนยาวหมู่ที่3บริเวณบ้านเสม็ดงามหมู่ที่8จัดการกับไฟที่ปะทุซ้ำเรียบร้อยแล้วและบริเวณคลองปากทางควนหมู่ที่11ทั้ง3จุดนี้ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ปูพรมเข้าตรวจเก็บแนวดำอย่างละเอียดพร้อมจัดชุดลาดตระเวนตรึงกำลังเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันไฟปะทุซ้ำส่วนพื้นที่อีก1จุดบริเวณบ้านครวนชิงด้านทิศตะวันออกคาบเกี่ยวกับพังการถนนหมู่ที่8และหมู่ที่9ยังคงพบกลุ่มควันกระจายตัวเป็นบริเวณกว้างและมีไฟลุกลามไหม้เชื้อเพลิงพื้นล่างในสภาพพื้นที่ที่เป็นป่าเสม็ดและป่ากระจูดโดยเจ้าหน้าที่ระดมกำลังพลและเครื่องมือเดินหน้าควบคุมระดับไฟในจุดดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ยังคงแผนปฏิบัติการดับไฟป่าจุดบ้านครวนชิงที่ยังตกค้างให้ดับสนิทควบคู่กับการจัดสายตรวจลาดตระเวนเก็บแนวดำใน3จุดที่สงบแล้วรวมทั้งจะใช้เฮลิคอปเตอร์บินสำรวจและเตรียมพร้อมสนับสนุนภาคพื้นดินเพื่อปิดภารกิจดับไฟป่าพรุกวนเกรงให้ได้โดยเร็ว

0: และพื้นที่ใกล้เคียงยังคงปักหลักปฏิบัติการเพื่อยุติสถานการณ์แม้ว่าสถานการณ์ไฟไหม้ป่าผู้ขวดเคร่งในพื้นที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชได้คลี่คลายลงโดยข้อมูลสถานการณ์ไฟป่าในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณพื้นที่ตำบลเคร่งอำเภอชะอวดส่งผลกระทบต่อพื้นที่ป่าไม้เสียหายประมาณ500ไร่พบจุดความร้อน15จุดส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่กว่า290ครัวเรือนจำนวนกว่า800คนทั้งนี้ได้มีการอพยพผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางและประชาชนกลุ่มเสี่ยงไปรักษาตัวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้เคียงและโรงพยาบาลชะอวดพร้อมระดมรถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำจากทุกภาคส่วนร่วม100คันเข้าฉีดน้ำเร่งดับไฟและทำแนวกันไฟป้องกันการลุกลามส่งผลให้สถานการณ์ภาพรวมไฟป่าเริ่มคลี่คลายและมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจุดกลุ่มควันและไฟที่ลุกลามบางจุดเริ่มเบาบางลงแต่อย่างไรก็ตามจากสภาพอากาศกระแสลมแรงและความแห้งแล้งของชั้นดินพลุส่งผลให้เจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังพลรถบรรทุกน้ำและเครื่องมืออุปกรณ์ในการเฝ้าระวังการดับไฟใต้ดินและดับควันไฟที่ยังหลงเหลืออยู่อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสกลนครสั่งปราบบริษัทนอมินีโดยแอบอ้างสิทธิ์ชาวบ้านใช้เปิดธุรกิจไม่มีใบประกอบกิจการจริง
2: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงกวาดล้างขบวนการนายทุนจีนที่แอบอ้างสวมสิทธิ์ข้อมูลส่วนบุคคลของชาวบ้านนำไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนอมินีบางหน้าจากการตรวจสอบข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบความผิดปกติในการจดทะเบียนนิติบุคคลในพื้นที่4อำเภอรวม35บริษัทโดยมีนายหน้าหญิงชาวไทยตระเวนซื้อสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านจากชาวบ้านให้ค่าตอบแทนรายละ500ถึง 1,000 บาทอ้างนำไปทำธุรกิจออนไลน์แต่เมื่อลงพื้นที่ตรวจตามที่อยู่จริงกลับพบเป็นเพียงบ้านพักอาศัยไม่มีสำนักงานหรือการประกอบกิจการจริงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่าจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดและตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งนายหน้าคนไทยและนายทุนต่างชาติพร้อมแจ้งเตือนประชาชนที่สงสัยว่าถูกสวมสิทธิ์ให้รีบเข้าแจ้งความกับตำรวจในพื้นที่หรือติดต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศหรือสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570โดยทันทีอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีย้ำกระแสข่าวการชุมนุมขับไล่รัฐบาลเป็นข่าวปลอมขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันรัฐมนตรีทุกคนพร้อมชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าวการชุมนุมขับไล่รัฐบาลว่าเป็นข่าวปลอมหรือเฟกนิวพร้อมขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนรับหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยรัฐบาลยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจด้วยความทุ่มเทซื่อสัตย์และสุจริตส่วนกรณีฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเห็นว่ารัฐมนตรีทุกคนมีความพร้อมที่จะชี้แจงและตอบข้อสงสัยในประเด็นที่ถูกพาดพิงโดยการชี้แจงไม่ได้ตอบเพียงสมาชิกในสภาแต่ต้องตอบประชาชนทั้งประเทศเพื่อให้เกิดความชัดเจนเช่นเดียวกับประเด็นการหัวสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.คาดว่าพรรคประชาชนจะหยิบยกมาอภิปรายยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนื่องจากสว.ชุดปัจจุบันเข้ามาในปี2567ขณะที่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในปี2569จึงไม่มีความเกี่ยวข้องกันนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าหากเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลพร้อมชี้แจงแต่หากไม่เกี่ยวข้องจะไม่ตอบพร้อมมองว่าการพยายามเชื่อมโยงเรื่องหัวสว.เข้ากับรัฐบาลอาจเป็นความพยายามที่จะทำให้รัฐบาลขาดความเชื่อมั่นและเป็นเกมของผู้ที่ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลแต่ต้องการเป็นรัฐบาลโดยย้ำว่าทุกอย่างเป็นไปตามผลการเลือกตั้งจึงขอให้ยอมรับผลการเลือกตั้งและทำหน้าที่ตรวจสอบตามกรอบที่กำหนดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมชี้แจงโครงการ AI ของกระทรวงในการอภิปรายของฝ่ายค้านนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว. เปิดเผยถึงกรณีที่ฝ่ายค้าน

0: านเตรียมนำโครงการเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของกระทรวงอว.เข้าสู่การอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรโดยยืนยันว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลรับผิดชอบเป็นการเฉพาะและปฏิบัติงานตามข้อแนะนำอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอนตามระเบียบกระบวนการของทางราชการส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการเตรียมตัวอภิปรายครั้งแรกนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ย้ำว่าในฐานะผู้รับผิดชอบหลักได้เตรียมข้อมูลพร้อมชี้แจงข้อสงสัยได้ทันทีตามข้อเท็จจริงโดยมุ่งเน้นการทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและงานในหน้าที่ของกระทรวงเป็นสำคัญโดยไม่มีเรื่องส่วนตัวหรือประเด็นทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกรมการจัดหางานเตือนภัยมิจฉาชีพหลอกคนไทยทำงานแคนาดาฟินแลนด์เสียหายแล้วกว่า20ล้านบาท
1: นายสนธยากาลาสีผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนกรณีถูกหลอกให้ไปทำงานที่ประเทศแคนาดาและฟินแลนด์ชื่อบริษัทโกเทคเฮาส์ HR จำกัดโฆษณารับสมัครงานผ่าน Facebook อ้างว่าสามารถจะส่งไปทำงานแพ็คสินค้าและโรงงานแปรรูปอาหารทะเลในประเทศแคนาดาและฟินแลนด์พร้อมเสนอรายได้สูงถึงเดือนละ 90,000 บาทสัญญาจ้าง2ปีพฤติการของกลุ่มดังกล่าวมีการสร้างความน่าเชื่อถือโดยเปิดสำนักงานย่านดอนเมืองตกแต่งอย่างหรูหราและจัดฉากสัมภาษณ์งานกับชาวต่างชาติพร้อมล่ามเพื่อให้ผู้สมัครงานเชื่อว่าเป็นการรับสมัครงานจริงเมื่อสัมภาษณ์ผ่านจะเรียกเก็บเงินงวดแรก 12,500 บาทอ้างว่าเป็นค่าดำเนินการด้านเอกสารและวีซ่าจากนั้นเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมรวมแล้วผู้เสียหายแต่ละรายต้องจ่ายประมาณ 70,000 บาทนอกจากนี้ยังมีการนำภาพวีซ่ามาใช้สร้างความน่าเชื่อถือและหลอกให้ผู้เสียหายแลกเงินกับบริษัทโดยอ้างว่าได้อัตราแลกเปลี่ยนที่ถูกกว่าปกติรวมถึงใช้วิธีให้ผู้เสียหายเดินทางด้วยวีซ่าท่องเที่ยวโดยอ้างว่าขอวีซ่าทำงานตามกฎหมายมีขั้นตอนยุ่งยากขณะนี้มีผู้เสียหายกว่า80รายเข้าแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามประเมินมูลค่าความเสียหายรวมกว่า20ล้านบาทหลังบริษัทปิดตัวและไม่สามารถติดต่อได้โดยกรมการจัดหางานได้ส่งเจ้าหน้าที่ประสานงานกับกองบังคับการปราบปรามเพื่อเร่งดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วพร้อมฝากเตือนประชาชนว่าหากต้องการไปทำงานต่างประเทศควรตรวจสอบข้อมูลบริษัทจัดหางานและช่องทางการเดินทางไปทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมายกับกรมการจัดหางานก่อนตัดสินใจโอนเงินทุกครั้งและไม่ควรหลงเชื่อโฆษณาที่เสนอค่าตอบแทนสูงผิดปกติเรียกเก็บเงินล่วงหน้าหรืออ้างว่าสามารถใช้วีซ่าท่องเที่ยวเพื่อไปทำงานแล้วเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงานภายหลังเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อและสูญเสียทรัพย์สินนิตยาคุณสิมรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ขณะนี้เวลา 12:31 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูสโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจากความสัมพันธ์ที่ดีมากระหว่างเขากับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเขาจึงไม่พอใจที่สหรัฐตกลงที่จะเข้าร่วมการซ้อมรบร่วมทางทหารกับเกาหลีใต้ซึ่งการซ้อมรบเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีค่าใช้จ่ายสูงแต่ยังส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมและความศัตรูกับเกาหลีเหนืออย่างไรก็ตามสายเกินไปแล้วที่จะยกเลิกการซ้อมรบทั้งหมดดังนั้นเขาจึงสั่งการให้รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐลดระดับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานก่อนการซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ภายใต้ชื่อรหัสอุนชิฟรีดอมชิลจะเริ่มต้นขึ้นในวันนี้ซึ่งการซ้อมรบดังกล่าวอยู่ระหว่างวันที่17-27 สิงหาคมนี้โดยมีทหารเกาหลีใต้เข้าร่วมราว 18,000 นายเพื่อเติมความพร้อมการรับมือภัยคุกคามนิวเคลียร์และขีดความสามารถทางทหารที่เพิ่มขึ้นของเกาหลีเหนือ
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวทางการทูตที่ระบุว่านายจาเรตคุตเนอร์ที่ปรึกษาและบุตรเคยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมด้วยนายนิโคลายมาลาเดนอฟ ผู้แทนคณะกรรมการสวัสดิ์สันติภาพประจำฉนวนกาซาพบหารือกับผู้แทนของอียิปต์กาตาร์และตุรกีซึ่งเป็นคนกลางเจรจายุติสงครามในฉนวนกาซาที่กรุงไคโรของอียิปต์เมื่อวานนี้เกี่ยวกับการผลักดันแผนสันติภาพฉนวนกาซา15ข้อของประธานาธิบดีทรัมป์ท่ามกลางสถานการณ์ที่อิสราเอลยังคงเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในฉนวนกาซาขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลเปิดเผยว่านายคุชเนอร์และนายมาลาเดนอฟมีกำหนดพบหารือกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลในวันนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูประกาศไม่ยอมรับแผนสันติภาพในฉนวนกาซาของผู้นำสหรัฐ
3: สถานีโทรทัศน์ของทางการโมร็อกโกรายงานว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของโมร็อกโกจับกุมผู้อพยพ294คนระหว่างพยายามลักลอบข้ามพรมแดนจากโมร็อกโกไปยังเมืองเซตว่าขออภัยครับจากโมร็อกโกไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนพร้อมจับกุมผู้ต้องสงสัยชาวโมร็อกโกอีก61คนฐานให้ความช่วยเหลือในการอพยพครั้งนี้หลังมีการเผยแพร่ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียชักชวนให้มีการอพยพไปยังเมืองเซลตาทำให้ทางการโมร็อกโกและสเปนเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อพยพลักลอบข้ามพรมแดน
0: สำนักข่าวยอนฮับรายงานว่าเหตุฝนตกหนักในพื้นที่ทางตอนใต้ของเกาหลีใต้ส่งผลให้เกิดเหตุดินถล่มทับพื้นที่ชั้นหนึ่งของอาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในเมืองคอเจจังหวัดขยองสังใต้ทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายและได้รับบาดเจ็บ3รายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังอยู่ระหว่างการช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างอยู่ในพื้นที่อีก20คนและเร่งอพยพประชาชนประมาณ100คนออกจากพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากยังมีความเสี่ยงเกิดดินถล่มเพิ่มเติมทั้งนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลีใต้ประกาศเตือนฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศหลังปริมาณน้ำฝนสะสมในบางพื้นที่สูงถึง800มิลลิเมตรนับตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้แม่น้ำในเมืองกอแจล้นตลิ่งและถนนหลายสายถูกน้ำท่วมกระทบต่อการสัญจรในพื้นที่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: การแข่งขันฟุตบอลชิงโล่การกุศลก่อนเปิดฤดูกาลรายการ DFA Community Shield 2026ที่สนาม Principality Stadium เมืองคาร์ดิฟประเทศเวลส์ปืนใหญ่อาร์เซนอลแชมป์พรีเมียร์ลีกไล่ถล่มเอาชนะเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยับเยิน3ประตูต่อ0ครองโล่การกุศล Community Shield เป็นสมัยที่18ก่อนเปิดฤดูกาลใหม่ของพรีเมียร์ลีกในสัปดาห์หน้าโดยอาร์เซนอลจะประเดิมสนามพบกับทีมน้องใหม่โคเวนทรีซิตี้ในวันที่22สิงหาคมนี้เวลา 2:00 น.ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้จะพบกับบอร์นมัธในวันที่23สิงหาคมเวลา 20:00 น.ฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นก่อนเปิดฤดูกาลใหม่หงแดงลิเวอร์พูลเปิดสนามแอนฟิลด์เอาชนะโคโมจากเกาโชเซเรียอิตาลี2ประตูต่อ0เก็บชัยชนะส่งท้ายปรีซีซั่นได้อย่างงดงามก่อนจะบุกไปเยือนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในศึกพรีเมียร์ลีกนัดประเดิมซีซั่นใหม่ในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 22:30 น.ฟาบริซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าบาร์เซโลนาทีมดังจากศึกลาลีกาสเปนบรรลุข้อตกลงคว้าตัวโรดรีกองกลางกัปตันทีมชาติสเปนชุดแชมป์โลกมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วด้วยค่าตัว 65.4 ล้านปอนด์หรือประมาณ 2,800 ล้านบาทโดยจะเซ็นสัญญาในถิ่นคัมนูเป็นระยะเวลา4ปีกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ The Standard Portland Classic ที่สนาม Columbia Edgewater Country Club ในเมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนสหรัฐอเมริกาวันสุดท้ายโปรจีโนอัธยาธิติกุลโปรมือ2ของโลกชาวไทยทำเพิ่ม8อันเดอร์พาร์สกอร์รวม22อันเดอร์พาร์266คว้าแชมป์ไปครองได้เป็นรายการที่3ในฤดูกาลนี้และเป็นรายการที่10ใน LPGA ทัวร์ส่วนผลงานของโปรสาวไทยคนอื่นๆโปรเมียวปาจารีอนันต์นฤการจบอันดับ5ร่วมสกอร์16อันเดอร์พาร์272และโปรฮัทสุวิชยาวินิจฉัยธรรมอันดับ8ร่วมสกอร์15อันเดอร์พาร์273 ศึกวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีในรอบจัดอันดับ 7-8 นักตบสาวไทยยู17คืนฟอร์มแกร่งเอาชนะโครเอเชียขาดลอย 3-0 เซต 25-21 25-10 และ 26-24 คว้าอันดับ7ไปครองการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรายการ VC Socola Opawa ครั้งที่76ที่สนาม Tshub Stadion เมืองโอปาวาสาธารณรัฐเช็กบิลภูริพลบุญสอนเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 10.35 วินาทีส่วนที่2เป็นของณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมที่ 10.60 วินาทีและที่3ชยุทธคงประสิทธิ์สถิติ 10.81 วินาทีทั้งนี้การแข่งขันดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการแข่งขันระหว่างการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกรีธาทีมชาติไทยที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กเพื่อเตรียมความพร้อมนักกรีฑาทีมชาติไทยสู่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่ Riverside Sport Center สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศหมูปากน้ำนพพลแสงคำมืออันดับ45ของโลกแพ้ให้กับมาร์คเซลบี้มือ9ของโลกแชมป์เก่า6-10เฟรมจบรองแชมป์รายการนี้ศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยโตโยต้า WGP 1 Waterjet Pro Tour Thailand สนามที่3ที่กวานพะเยาจังหวัดพะเยาผลรุ่นจูเนียร์ 13-15 ปีสกี4สโตรกไลท์ธนธรรมกุลกรรมธรจากทีม Yamaha Hero Jet Racing ทำ Perfect Game คว้าแชมป์สนามพะเยาได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนรุ่น Novice Women Run About Spark Stockกบุญวันเนินหงเก็บชัยชนะแบบเบ็ดเสร็จ120คะแนนเต็มทำเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์3สนามติดต่อกันเส้นทางสู่บัลลังก์แชมป์ประเทศไทยค่อนข้างสดใสด้านรุ่นโปรแอมรันอะบาวต์ 2,000 สต็อกเพิ่มพลธีระพัฒพาณิชแชมป์ประเทศไทยและแชมป์เก่า4สมัยทำเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์สนามที่3ติดต่อกันมีลุ้นสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ประเทศไทยสมัยที่5การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามกีฬา BMX อบจ.ชัยนาทเขาขยายจังหวัดชัยนาทนางจินธนายิ่งทวีลาภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธีและปล่อยตัวนักกีฬาจักรยานประเภทถนนซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าในรุ่นประชาชนชายระยะทาง 68.6 กิโลเมตรที่1เป็นของวิทวัฒน์วารีจากทีมแกรนด์ทอนตันไซคลิงด้วยเวลา1ชั่วโมง 40.15 นาทีส่วนรุ่นประชาชนหญิง 68.6 กิโลเมตรที่1เป็นของจุฑามาศอริยประพลจากทีมสปายด้วยเวลา2ชั่วโมง 6.55 นาทีส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.thนางจินตนายิ่งทวีลาภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวพร้อมยินดีต้อนรับสมาคมกีฬาจักรยานกลับมาจากการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยที่ชัยนาทอีกครั้งในปีหน้าด้านพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึก Thailand Open สนามที่3ที่จังหวัดชัยนาทมีนักกีฬาร่วมชิงชัยกว่า 1,000 คนถือเป็นเวทีเปิดโอกาสให้นักกีฬายุวชนและเยาวชนได้แสดงฝีมือเพื่อก้าวสู่ทีมชาติไทยและลงแข่งขันรายการนานาชาติทั้งยูธเอเชียนเกมยูธโอลิมปิกเกมและเยาวชนชิงแชมป์โลกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเคเบิลเวกบอร์ดและเวกสเก็ตทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันศึกชิงแชมป์โลก IWWF World Cable Wakeboard and Wake Skate Championship ระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคมนี้ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนซึ่งมีนักกีฬากว่า170คนจาก30ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันโดยทีมชาติไทยทำผลงานคว้าอันดับ3คะแนนรวมประเภททีมชาติโดยอิตาลีคว้าอันดับ1และเยอรมนีอันดับ2ส่วนประเภทบุคคลนักกีฬาไทยผ่านเข้าชิงชนะเลิศหลายรุ่นนำโดยสัญญาพลทิพย์อันดับ5 Open Men Wake Skate วัชราพรดงน้อยอันดับ6 Open Women Wake Skate ลลดาหวิวอันดับ5 U18 Women Wakeboard แพรพิมพ์พิพัฒน์สวัสดิ์อันดับ5 Open Women Wakeboard และพีรณัฐฟักทองอยู่อันดับ6 Open Men Wakeboard จากกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้มีการคุมเข้มการใช้อาวุธปืนโดยห้ามนำอาวุธปืนออกจากบ้านแม้แต่นักกีฬาก็ไม่มีการผ่อนผันล่าสุดนายธีรวิทย์ภูมิดิษฐ์อดีตนักกีฬายิงปืนรณยุทธ์ทีมชาติไทยกล่าวว่านักกีฬายิงปืนเห็นด้วยกับการควบคุมอาวุธปืนเพื่อความปลอดภัยและปราบปรามอาชญากรรมแต่กังวลว่ามาตรการที่ใช้ในวงกว้างไม่มีการแยกความแตกต่างระหว่างปืนเพื่อการกีฬากับอาวุธทั่วไปทำให้นักกีฬาประสบปัญหาในการขนย้ายอุปกรณ์ไปฝึกซ้อมและแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงขอเสนอให้รัฐบาลตั้งคณะทำงานร่วมกับสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางเฉพาะสำหรับนักกีฬาที่ขึ้นทะเบียนและมีเอกสารถูกต้องเช่นการอำนวยความสะดวกในการขนย้ายอุปกรณ์การออกหนังสือรับรองเพื่อให้มาตรการด้านความปลอดภัยเดินหน้าควบคู่กับการพัฒนากีฬายิงปืนของไทยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าตะเกียงตะเกียงเป็นคำไทยมี3ความหมายความหมายแรกหมายถึงเครื่องใช้สำหรับตามไฟให้แสงสว่างมีชื่อเรียกต่างๆกันไปตามลักษณะของเชื้อเพลิงหรือรูปร่างเช่นตะเกียงน้ำมันตะเกียงเจ้าพายุตะเกียงในความหมายที่2หมายถึงหน่อสับปะรดที่แตกออกมาที่ขั้วของผลและหมายถึงหน่อกล้วยไม้ประเภทหวายที่แตกออกจากยอดของต้นเดิมเกษตรกรใช้ตะเกียงปลูกขยายพันธุ์ความหมายที่3ใช้ในความเปรียบหมายถึงในตาในสำนวนว่าตะเกียงดับหมายถึงตาปิดจนมองไม่เห็นเพราะถูกชกเป็นต้นเช่นนักมวยของเราตะเกียงดับไปข้างหนึ่งแล้ว
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 15:56 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาที
3: ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมธุรกิจพลังงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน3อัตรานายช่างเทคนิคจำนวน2อัตราและวิศวกรไฟฟ้าจำนวน2อัตราผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ www.doeb.go.th หรือที่ doeb.thaijobjob.comตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24สิงหาคม2569กรมทรัพยากรธรณีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานนายช่างศิลป์ปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและในช่างสำรวจปฏิบัติงานรวม28อัตรา ทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ dmr.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19สิงหาคม2569กรมการแพทย์รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการสาขาวิสัญญีวิทยาประจำโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนายแพทย์ปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลธัญรักษ์แม่ฮ่องสอนสถาบันประสาทวิทยาและโรงพยาบาลเวชรักษ์ลำปางพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีคุ้มกล้าวโรงพยาบาลธัญรักษ์ขอนแก่นสถาบันประสาทวิทยาสถาบันโรคทรวงอกสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงโรงพยาบาลราชวิถี2รังสิตและโรงพยาบาลเลิศศิลป์นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลเลิศศิลป์สถาบันประสาทวิทยาสถาบันมะเร็งแห่งชาตินักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการประจำสถาบันประสาทวิทยาเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลราชวิถีและเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลธัญรักษ์เชียงใหม่ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์hr-dms.thaijobjob.com ระหว่างวันที่20ถึง26สิงหาคม2569กรมการขนส่งทางบกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงานวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร3ปีในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ในสาขาวิชาพณิชยการหรือสาขาวิชาการเลขานุการนายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่18สิงหาคมถึง7กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง Computer Vision Syndrome เรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนมองข้ามท่านผู้ฟังครับยุคที่ทุกอย่างอยู่บนหน้าจอไม่ว่าจะทำงานเรียนหรือดวงตาแสบอาจไม่ใช่คือ Vision Syndrome หรือกลุ่มอาการที่เกิดจากการใช้สายตาหน้าจอมากเกินไปบทความนี้จะพาไปรู้จักกับอาการนี้พร้อมวิธีป้องกันและดูแลรักษาดวงตาให้ใช้งานได้อย่างยั่งยืนในโลกดิจิทัลครับโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมหรือ CVS คือกลุ่มอาการทางตาและการมองเห็นที่เกิดจากการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานโดยเฉพาะเมื่อมองจอในระยะใกล้เกินไปน้อยกว่าครึ่งฟุตหรือประมาณ6นิ้วอาการจะรุนแรงขึ้นตามระยะเวลาที่ใช้งานหน้าจอซึ่งโรคนี้พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่โดยมีความเสี่ยงมากขึ้นหากใช้หน้าจอในที่แสงน้อยหรือมีท่านั่งที่ไม่เหมาะสมขณะใช้งานครับอาการของคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมที่พบบ่อยเช่นตาแห้งแสบเคืองปวดบริเวณกระบอกตาตาล้าหรือรู้สึกเหนื่อยล้าสายตาตอบสนองต่อแสงจ้าได้น้อยลงโฟกัสภาพช้าหรือยากขึ้นตาพร่ามัวปวดต้นคอปวดไหล่ปวดหลังหรือว่าปวดศีรษะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้สายตากับหน้าจอในชีวิตประจำวันส่งผลให้เกิดอาการคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเช่นการกระพริบตาลดลงขณะจดจ่อกับการอ่านหนังสือหรือจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ส่งผลให้ตาแห้งง่ายขึ้นแสงสว่างภายในห้องไม่เหมาะสมทำให้สายตาเกิดความล้าแสงสะท้อนจากหน้าจอคอมพิวเตอร์รบกวนการมองเห็นตัวอักษรบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่คมชัดเท่าตัวพิมพ์บนกระดาษหรือสัญญาณภาพบนจอมีความไม่นิ่งทำให้ต้องเพ่งสายตามากขึ้น ระยะห่างระหว่างดวงตากับหน้าจอที่ไม่เหมาะสมระดับสายตาในการมองหน้าจอที่ไม่ถูกต้องท่าทางการนั่งทำงานที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้กล้ามเนื้อและสายตาเกิดความล้ากลุ่มคนที่เสี่ยงเป็นคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมพนักงานที่ทำงานในออฟฟิศทั่วไปนักเขียนหรือผู้สร้างสรรค์งานเขียนนักออกแบบกราฟิกและงานสร้างสรรค์ด้านภาพนักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนหรือใช้เวลาจ้องหน้าจอนานและผู้ที่ใช้เวลานานในการทำงานหน้าคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องครับดังนั้นวิธีการจัดการหรือป้องกันปัญหาสายตาที่เกิดจากการใช้หน้าจอดิจิทัลมีหลากหลายแต่โดยทั่วไปสามารถบรรเทาได้ด้วยการดูแลสายตาอย่างสม่ำเสมอและปรับเปลี่ยนวิธีการมองหน้าจอได้แก่เติมความชุ่มชื้นให้กับดวงตาใส่แว่นตาเมื่อใช้หน้าจอฝึกสายตาปรับท่าให้นั่งให้เหมาะสมเมื่อใช้คอมพิวเตอร์ปรับความสว่างและความคมชัดของหน้าจอควบคุมแสงสะท้อนและแสงสีฟ้าและพักสายตาเป็นประจำก็ช่วยลดและป้องกันการเกิดคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมหรือว่า CVS ได้แล้วครับจบบทความประจำวันเรื่องคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนมองข้ามเรียบเรียงโดยณัชวีอารีวงศ์อานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
9: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
10: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
11: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันจันทร์ที่17สิงหาคม2569พบกับดิฉันสุภัชรินทร์โพทองนาคชาญช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตทิวงเช่นเคยนะคะ
1: ครับผมพบกันวันแรกของสัปดาห์นะครับก็ต้อนรับกับเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องราวที่เป็นข่าวสารความเป็นเนื้อหาที่พัฒนาคุณภาพชีวิตนะวันนี้วันจันทร์ประเดิมเรื่องสุขภาพพี่
0: ใช่แล้วค่ะเจเน็ตดาวยงศรีวันนี้ก็จะมาพูดคุยเรื่องของสุขภาพเช่นเคยนะคะกับแพทย์แผนไทยวันนี้ทีมงานของเราค่ะคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะคะประสานงานโดยคุณรัชภาครัตนบ้านกรวยค่ะและทีมงานนิวมีเดียนะคะทีม Facebook Live เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ช่วยนำภาพสวยๆมาให้เราได้ชมกันตอนนี้เป็นภาพพาไปเที่ยวที
1: ่เมืองมายา
0: ใกล้นี่นะคะนครปฐม
1: นครปฐมคนก็จะนึกถึงอาหารการกินพระปฐมเจดีย์แต่ที่นี่เป็นสิ่งปลูกสร้างไม่ค่อยมีสิ่งปลูกสร้างเท่าไหร่นี่คือสิ่งปลูกสร้างจะบอกว่าเป็นที่แรกๆของไทยเลยที่เป็นสิ่งปลูกสร้างลักษณะของการเป็นนำเสนอฉากภาพยนตร์เป็นหอภาพยนตร์คือใช้สำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์นะครับเป็นเมืองจำลองต้องบอกแบบนี้ดีกว่าสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ในรูปแบบฉากถ่ายหนังที่อลังการไม่ว่าจะเป็นสถานที่ฉายหนังครั้งแรกของโลกที่ฝรั่งเศสอย่างร้านกาแฟนะครับตึกสไตล์ปารีสและนิวยอร์กอาคารบ้านเรือนสมัยร.5และอื่นๆอีกมากมายนะครับให้ผู้เข้าชมได้เพลิดเพลินไปกับเรื่องราวอันน่าตื่นตาตื่นใจของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์เป็นที่เดียวนะครับเป็นที่เที่ยวของนครปฐมแลนด์มาร์คสำหรับคนรักหนังที่ต้องไปสักครั้งที่นำเสนอตรงนี้เพราะผมเองเคยเดินทางไปที่อินเดียพี่พัฒน
0: ์ค่ะ
1: อินเดียที่ไฮเดรบัตเขามีเมืองที่ชื่อว่ารามโมจิก
0: ็
1: คือเป็นเมืองที่นำเสนอฉากภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียและใหญ่ที่สุดของโลกอ่ะอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทอลลีวูดของอินเดียนะฮะก็เป็นคอมเพล็กซ์สตูดิโอถ่ายทำภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดจะบอกว่านี่คือสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปจำนวนมากจริงๆเพราะเขาอยากจะเห็นก็เราก็น่าจะได้ไอเดียตรงนั้นมาแล้วตรงนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในที่ที่เป็นลักษณะคล้ายๆกันนะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ออกไปและอยากจะนำเสนอท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ไปนครปฐมก็แวะเวียนเข้าไปชมดูนะฮะน่าจะได้มีไอเดียแล้วก็ได้ความบันเทิงในอีกรูปแบบใหม
0: ่
1: นครปฐมที่ชวนไปช่วงนี้ก็เพราะว่ามีการจัดงานเทศกาลนครปฐมฟู้ดฟินแฟร์เที่ยวเพลินเดินกินเมืองอาหารที่ต้องแวะอย่างที่บอกครับนครปฐมเป็นเมืองอาหารอาหารอร่อยทีเดียวจัดขึ้น14-18คือพรุ่งนี้วันสุดท้ายยังมีเวลานะครับ 14-18 สิงหาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารเพิ่มพื้นที่ทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดนครปฐมด้วยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับฟินแฟร์นะครับฟินก็คือว่าเพลิดเพลินกับการแสดงจากศิลปินเยาวชนแฟร์ก็คือเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนร่วมเดินทางท่องเที่ยวไปกับอบจ.นครปฐมชวนเที่ยวข้ามถิ่น7เส้นทาง7อำเภอภายในนครปฐมไปลงทะเบียนกันที่ในงานนะครับ แล้วก็ซื้อดอกกล้วยไม้ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆนะครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมสาธิตการทำอาหารว่างก็กิจกรรมมากมายที่น่าสนใจลักษณะนี้ก็จะได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับให้ไปเที่ยวกันนะครับสัมผัสเสน่ห์อาหารท้องถิ่นชมการแสดงและเลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการในจังหวัดจัดขึ้นณลานกิจกรรมชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครปฐ
0: มถึงวันที่18เป็นพรุ่งนี้นะคะอ
1: ี
0: กวันนึงก็ไปเที่ยวกันได้ปกติเนี่ยไปหาของกินของที่เป็นของดีของจังหวัดเนี่ยน่าจะไปแถวองค์พระปฐมนะคะงานองค์พระนี่ประจำจะมีของกินเต็มหมดตอนนี้ย้ายเข้ามาอยู่ในห้างสรรพสินค้าก็ทำให้แบบอากาศมันน่าเดินน่ามันดีแบบอากาศเย็น
1: ๆเย็นๆไปเดินห้างกันนะฮะ
0: ได้หาของกินได
1: ้
0: ใช่ๆแล้วก็รวมมาทุกที่มาอยู่ที่เลย
1: ใช่แล้วครับ
0: ของดีของจังหวัดนครปฐมนะคะมาถึงเรื่องกินเขาบอกว่ามีมหกรรมส่งเสริมสุขภาพปลอดภัยห่างไกลโรค NCD ลดเค็มเติมสุปรับพฤติกรรมก่อนเกิดโรคด้วยนะคะจะหาของกินก็ต้องนึกถึงโรคที่จะตามมาด้วยนะคะต้องระมัดระวังเรื่องของความเค็มนะคะมหกรรมนี้จัดขึ้นนะคะเพื่อสร้างความตระหนักในการเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อผู้บริโภคนะคะสุขภาพของประชาชนควรจะลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังก็คือ NCD ได้แก่โรคเบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคไตเรื้อรังนะคะที่ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนได้รับผลกระทบเกิดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระยะยาวนะคะเพราะว่าถ้าเป็นโรคเหล่านี้เนี่ยมีต้องกินยาไปตลอดแล้วถ้าขาดยาก็จะมีอาการที่แบบรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะโรคไต นะคะเป็นไตเรื้อรังที่ต้องฟอกไตนะคะซึ่งหลังพบประชาชนเนี่ยร้อยละ 57.37 นิยมรับประทานอาหารรสเค็มจัดโซเดียมเฉลี่ยนะคะในแต่ละวันเนี่ยกินถึง 2,358 มิลลิกรัมต่อวันเกินกว่าเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกกำหนดและมีอัตราผู้ป่วยเบาหวานสูงเป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสานตอนกลางจากข้อมูลกรมควบคุมโรคนะคะในปี2568พบว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD นี้มีสาเหตุสำคัญเกิดจากการบริโภคเกลือและโซเดียมมากเกินไปทำให้คนไทยมากกว่า22ล้านคนป่วยด้วยโรคที่สัมพันธ์กับการบริโภคโซเดียมอย่างโรคความดันโลหิตสูงโรคไตโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองค่ะกรมอนามัยยังสำรวจประชาชนด้วยนะคะว่ามีความดันเบาหวานความโรคหัวใจและโรคอ้วนเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต3ใน4ของคนไทยทั้งหมดประมาณ 400,000 คนต่อปี
1: เยอะเหมือนกันนะ
0: ค่ะและอาหารที่โซเดียมสูงก็ได้แก่เนื้อสัตว์แปรรูปอาหารตากแห้งอาหารหมักดองอาหารกึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องแล้วก็อาหารที่เป็นขนมขบเคี้ยวอาหารแช่แข็งแช่เย็นน้ำปลาซีอิ๊วซอสปรุงรสผงชูรสซุปก้อนแล้วก็อาหารที่ใส่ผงฟูนะคะอย่างเช่นเบเกอรี่เค้กขนมปังเป็นต้นค่ะวิธีลดการบริโภคเกลือและก็โซเดียมเนี่ยเพื่อสุขภาพที่ดีก็ควรจะลดการพึ่งพาอาหารสำเร็จรูปและอาหารแปรรูปที่มีโซเดียมสูงหันมาปรุงอาหารกินเองชิมก่อนปรุงเลี่ยงการปรุงเพิ่มการใช้น้ำจิ้มหรือน้ำราดเพื่อลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะสร้างพฤติกรรมการบริโภคที่ดีในระยะยาวซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เร่งขับเคลื่อนกิจกรรม Health Station ลดเค็มลดโรค NCD โมเดลในทุกอำเภอเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนนั้นเกิดการเรียนรู้แล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทำให้ห่างไกลจากโรค NCD ยืดระยะเวลาการเกิดโรคความดันโลหิตสูงร้อยละ50แล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของประเทศด้วยค่ะเป็นเรื่องของพฤติกรรมเน
1: า
0: ะ
1: พฤติกรรม
0: นะอย่างที่ปรึกษาอาจารย์เน้นดาวทุกๆครั้งอาจารย์ก็จะสอนเรื่องของการแนะนำเรื่องของการ
1: ที่จะกินเนาะเวลาที่เรากินสิ่งที่เรากินโอ้พฤติกรรมทั้งนั้นเลยนะครับ
0: ใช่
1: เป็นยาที่ดีที่สุดอะคือเรียกได้ว่าเป็นการป้องกันไว้ก่อนนะฮะ
0: เปลี่ยนพฤติกรรมให้ได้
1: นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาย้ำอีกทีนะฮะแล้วก็จะมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆเพิ่มเติมตลอดจนเปิดสายพูดคุยด้วยตอนนี้ไปทักทายกันก่อนอาจารย์มาแล้วนะครับสวัสดีอาจารย์นะครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีทั้งสองท่าน
0: ค่ะอาจารย์เป็นยังไงคะอาจารย์สบายดีนะคะ
2: สบายดีค่ะเสียงแหบหน่อยๆ
0: เสียงแหบนั่นสิอันนึกว่าอาจารย์จะไม่สบายซะแล้วอาจารย์มีอะไรมาฝากคะสัปดาห์นี้
2: ก็มีท่านผู้ฟังใจดีค่ะส่งสมุนไพรมาให้แล้วก็จดหมายมาถามก็จะมีของคุณลักษุภาปุณทนตลิ่งชันกทมค่ะส่งเป็นฟ้าทลายโจรใบหนุมานแล้วก็เถาวรเพชรค่ะอีกท่านหนึ่งคุณชูศรีคุณวนาโรจน์ค่ะบอกว่ามาแล้วค่ะตาชะปูจ้าใบวรเพชรและดีปีมีเท่านี้แหละค่ะงวดหน้าหนุมานประสานตายขอทุกคนมีความสุขค่ะขอรบค่ะจากคุณชูศรีคุณวนาโรจน์ก็ขอบคุณอย่างสูงค่ะคุณสุจินดาจันทจิรวงศ์ศรีค่ะจากระยองส่งดอกมะลิราชภูแล้วก็ใบหนุมานประสานกายมาให้ค่ะคุณทันชนกค่ะบอกว่ามะลิ2ถุงนี้ดิฉันปลูกเองค่ะไว้บูชาพระพุทธรูปที่บ้านเก็บล้างน้ำแล้วร้อยเป็นพวงมาลัยเล็กๆด้วยได้เย็บผ้าถวายพระพุทธรูปที่อยู่ในห้องพระแห้งเก็บออกล้างอีกครั้งตากแดด3แดดไม่ทราบว่าสะอาดพอทำยาได้ไหมคะจึงส่งมาให้อาจารย์พิจารณาว่าใช้ทำยาเพื่อรักษาโรคเพื่อนมนุษย์ดีกว่าทิ้งค่ะจากคุณทันนันชนกเตชะเสนอายุ79ปีด้วยก็ขอบพระคุณอย่างสูงนะคะจากผักไห่อยุธยาใช้ได้ค่ะสะอาดสะอ้านดีทำยาได้เลยค่ะขอบพระคุณมากคุณจำเรียงค่ะทีมแท้คุยบุรีค่ะประจวบคีรีขันธ์ส่งดอกมะลิราชภูแล้วก็ใบหนุมานใบบรเพชรมาให้ขอบพระคุณอย่างสูงนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะจากคุณอรุณจังหวัดระยองค่ะบอกว่าอยากทราบต้นแคนอกจากกินดอกทำอะไรได้อีกบ้างและดอกแคกินอย่างไรถึงจะถูกต้องปลายฝนต้นหนาวดอกจะเยอะเลยอยากทราบสรรพคุณและอายุและฉันแด้ฉันอายุ56ปีแล้วควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะดีไหมบางคนบอกว่าดีบางคนบอกว่าดีบางคนบอกว่าฉีดแล้วก็ยังเป็น เลยไม่รู้ว่าควรฉีดหรือไม
0: ่
2: ควรฉีดค่ะควรฉีดวัคซีนนะควรฉีดฉีดไปเถอะค่ะเพราะเราอายุ56ปีแล้วการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไม่ได้ฉีดได้จะไม่เป็นไข้หวัดใหญ่ฉีดแล้วก็ยังเป็นอยู่ค่ะเพียงแต่เวลาเป็นแล้วอาการลุกลามของโรคความรุนแรงของโรคก็จะน้อยลงไม่ใช่หมายความว่าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วจะไม่เป็นไข้หวัดใหญ่ยังเป็นอยู่ค่ะถ้าเราเจอสายพันธุ์ที่เราไม่เคยเป็นเราก็จะเป็นซ้ำอีกเป็นเรื่องปกตินะคะวัยพออายุเกิน50ฉีดนะคะก็ปลอดภัยแล้วก็ถ้ามีโรคอื่นประจำตัวอยู่ด้วยเนี่ยมันก็จะลดความรุนแรงของโรคได้ฉีดแล้วปลอดภัยค่ะมีอะไรก็ไม่เป็นหนักหนาสาหัสแก้ไขได้ง่ายค่ะส่วนเรื่องของแคร์ดอกกินได้ค่ะเขาสำหรับดอกเนี่ยเขาจะเอาไว้รักษาพวกไข้เปลี่ยนฤดูพวกปลายฝนต้นหนาวหรือไข้หวัดที่กำลังจะเข้าระบาดเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยประจำฤดูต่างๆก็สามารถช่วยได้แต่ดอกแคร์ค่ะมันจะมีวิธีการกินที่ถูกต้องถ้าในกรณีคนเป็นไข้ค่ะคนเป็นไข้เนี่ยเขาจะไม่เด็ดเกสรสีเขียวทิ้งเพราะไอ้เกสรสีเขียวเนี่ยมันทำให้ขมแต่ถ้าคนที่จะกินแบบใส่แกงส้มแล้วไม่อยากให้ผมก็ดึงเกสรสีเขียวออกก็ยังลดไข้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะไม่ดีเท่ากับยังมีเกสรสีเขียวอยู่ของผมแต่ก็กินอร่อยดีก็ยังลดไข้บรรเทาอาการหวัดคัดจมูกได้ด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะผสมกับพวกเครื่องแกงพวกแกงส้มอะไรพวกนี้อร่อยดีแล้วก็ทำให้ทางเดินหายใจคล่องสะดวกเพิ่มขึ้นด้วยใบก็กินได้นะคะเอามาลวกจิ้มน้ำพริกก็ยังรักษาอาการพวกไข้เปลี่ยนฤดูได้เหมือนกันก็รับประทานได้อร่อยดีเป็นตั้งแต่พวกไข้หวัดใหญ่ท้อนพิษไข้ดับพิษถอนพิษต่างๆเนี่ยในเรื่องของใบของแคร์ที่เราเด็ดเอาอ่อนมาลวกก็สามารถรับประทานช่วยได้ส่วนเปลือกต้นมันจะเป็นสารฝาดสารแทนนินซะเยอะเขาก็จะเอาไปเข้าพวกสมานภายนอกภายในชะล้างบาดต้มชะล้างบาดแผลบ้างหรือเอาไปกินเป็นน้ำกระสายสำหรับพวกบิดมูกเลือดพวกท้องเสียอะไรพวกนี้ค่ะก็อีกกรณีหนึ่งแคร์ก็จะแบ่งเป็นการกินออกมาเป็น3อย่างแต่ส่วนใหญ่กินดอกแล้วค่ะกินดอกกับกินใบอร่อยดีปลอดภัยแล้วก็กินง่ายมีสรรพคุณที่ดีด้วยนะคะก็ขอบคุณนะคะที่จดหมายส่งมาแต่อย่าลืมไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วยครับเรียบร้อยค่ะ
0: เรียบร้อยนะคะ
2: ค่ะ
0: อาจารย์บอกช่องทางบริจาคสมุนไพรด้วยนะคะ
2: ท่านใดที่สนใจค่ะอยากที่จะร่วมบริจาคสมุนไพรกับเรานะคะสามารถส่งมาได้ที่ตู้ปน59 59ปนสปปานนสศาลาปนสบางนากรุงเทพ10260ใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ027062610ค่ะใส่เบอร์โทรศัพท์มาด้วยแล้วก็อยากได้พวกดอกพิกุลดอกมะลิใบหนุมานประสาทกายรากกระเทียมรากชาพูพวกนี้ค่ะที่เราต้องการได้เพราะว่าเป็นเรื่องของการดูว่าเป็นของหาได้นะคะแต่หายากเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่มีขายตามท้องตลาดแล้วก็ไม่สะอาดเท่ากับที่แฟนรายการส่งมาให้เราด้วยค่ะก็ขอบพระคุณที่ร่วมบุญร่วมกุศลกับเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ค่ะก็นำสมุนไพรไปทำยาเพื่อจะมารักษาเปิดคลินิกสาธารณกุศลนะคะ
1: ครับ
0: ในทุกๆวันอังคารค่ะ
2: ทุกวันอังคาร
0: ปกตินะคะ
2: พรุ่งนี้เปิดปกติค่ะเพชรเกษม68อยู่ใกล้แยก44ค่ะเห็นแยก44มองฝั่งตรงข้ามเลยค่ะเห็นกำแพงยาวสีขาวก็เข้าไปในกำแพงตึกนั้นเลยค่ะก็จะเห็นเก้าอี้เรียงอยู่เป็นร้อยๆตัวนั่งเอาบัตรประชาชนไปยื่นนะคะกับเจ้าหน้าที่ตรงเวชระเบียนเขาก็จะจัดการทำคิวทำบัตรให้เรียบร้อยแล้วเขาก็จะคืนบัตรประชาชนมาให้แล้วก็รอเรียกคิวหมอก็จะขึ้นไปตรวจเมื่อตรวจเสร็จแล้วก็มานั่งพักคิวรอหมอเรียกรับยายกเว้นถ้าจะนวดก็จะมีการส่งนวดก่อนค่ะแล้วนวดเนี่ยเราจะไม่นวดเพื่อสุขภาพให้ใครเราจะนวดสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นที่ต้องนวดจริง
0: ๆ
2: สำหรับคนเจ็บป่วยจริงๆถึงจะนวดผู้ป่วยที่เราไม่นวดเช่นโรคผิวหนังผู้ป่วยเบาหวานผ
0: ู้
2: ป่วยความดันสูงอย่างเงี้ยค่ะหรือผู้ป่วยมะเร็งนวดไม่ได้อันตรายก็ต้องเอาความเข้าใจกับเราด้วยว่าเราไม่สามารถนวดให้ได้ทุกคนค่ะ
0: ค่ะเป็นการนวดรักษานะคะสำหรับคนที่จำเป็นต้องรักษาจริงๆค่ะ ตอนนี้ถึงเวลาแล้วค่ะ
1: ครับวันนี้ก็เปิดสายเร็วหน่อยนะครับจะให้ท่านฟังท่านผู้ชมที่รออยู่วันนี้ได้คุยกันเต็มที่เลยนะครับเปิดสายกับทีมงานของเราวันนี้ก็จะพร้อมรับสายน้องรัชภาคนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ก็คือ022769718นะครับ022769718ตอนนี้โทรมาเลยครับใครจะเป็นสายแรกนะฮะตอนนี้จะได้คุยกันกับอาจารย์เนตรดาวในช่วงแรกช่วงนี้คุยกันในทุกปัญหารวมถึงใครที่ยังคิดว่าโทรศัพท์แล้วไม่ติดยากก็ฝากคำถามไว้ที่ Facebook Live ของเราได้ด้วยเช่นกันในโพสต์ที่ในขณะนี้ไลฟ์แล้วนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั่นเอง
0: หลายคนเข้ามาทักทายนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมทางเพจ Facebook ก็สามารถส่งคำถามมาได้บอกรายละเอียดให้สักนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะคุยกับอาจารย์เนตรดาวโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะ022769718ค่ะตอนนี้เปิดสายแล้วนะคะเมื่อสักครู่คุยเรื่องโรคเรื้อรัง ACD คนเป็นกันเยอะมากก็คือเรื่องของพฤติกรรมที่อาจารย์เคยบอกนะคะเรื่องของอาหารรสเค็มนะคะอาจารย์มีอะไรจะแนะนำในอ๋อมีสายเข้ามาพอดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: เดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะครับคุณหนิงจากสุพรรณบุรีสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะทีมงานทุกคนสวัสดีคุณหมอเนตรดาวด้วยนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะถูโทรติดยากแล้วเกินยังแ
1: ย่
3: โทรไม่ติด
1: โอ้โหโทรมาประเดิมคนแรกเลยเนี่ย
0: เป็นแชมป์นะคะ
3: จากจ้องอยู่จากจะถามคุณหมอว่าไม้ละขี้นกช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้เอาไปจิ้มน้ำพริกกินกับข้าวจะถามว่าระหว่างกินสดสดหรือต้มให้สุกเนี่ยแบบไหนจะได้ประโยชน์มากกว่ากันคะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ได้ทั้งสองอย่างเลยค่ะได้ทั้งสองอย่างเลยจะลวกก็ได้จะกินสดก็ได้กินสดส่วนใหญ่ก็อ่อนหน่อยนะคะเราก็จะเอามารับกับน้ำพริกได้อร่อยดีไม่จำเป็นต้องลวกก็ได้หรือพอเริ่มลูกใหญ่หน่อยเราเอาไปลวกหน่อยก็ได้ถ้าเราอยากให้มันนิ่
3: ม
2: บางคนส่วนใหญ่เราแนะนำให้นึ่งแนะนำให้นึ่งมากกว่าเอาไปต้
3: ม
2: เพราะว่าเวลาต้มลวกอะค่ะเวลาต้มเนี่ยน้ำไอ้ตัวยาบางชนิดแต่มันออกไปอยู่ในน้ำแล้วเราก็เลยแนะนำว่าเอาไปนึ่งดีกว่าก็จะได้สรรพคุณในเรื่องของการลดน้ำตาลได
3: ้แล้วกินวันหนึ่งประมาณสักกี่ลูกดีคะเยอะได้ไหม
2: เยอะได้จะเยอะเท่าไหร่เราบางคน5ลูกก็ไม่เยอะหรอกก็ใช้ได้เหมือนกันเยอะของเราเนี่ยมันเยอะขนาดไหนเพราะเยอะของเราไม่เท่ากันอ่ะ
3: ไม่เกิน10ลูกก็ได้เพราะมะละลูกมันเล็ก
2: โอ้ได้เหลือเฟือค่ะได้เลย
3: กินกับข้าวจ้ะกินกับข้าวจ้ะ
0: แล้วกินต่อเนื่องไหมคะอาจารย์
2: ข้าวเยอะไม่ได้นะ
0: ต้องกินต่อเนื่อง
2: กินต่อเนื่องได้ไหมส่วนใหญ่เราไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ห้ามนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้กินมะละเปล่าๆเขาก็กินกับน้ำพริกบ้างกินกับอาหารอื่นๆบ้างมันก็สลับเปลี่ยนกันไปก็กินได้ไม่เป็นปัญหาสำหรับผู้ป่วยที่มีข้าวน้ำตาลสูง
3: ค่ะมีช่วยลดได้จริงนับถือเลยค่ะเคยไปตรวจหมอแล้ว
2: ช่วยลดได
3: ้โอ้จ้าจริงจ้ะได้ผลมากเลยถึงได้นับถือเขาเลยมาละขี้นกจะบอกให้น้องเขากินด้วยเพราะน้องเขาเป็นเบาหวานหมอบอกถ้าเกิดน้ำตาลไม่ลดเนี่ยจะต้องเอายาให้กินแล้วนะก็เลยแนะนำให้เขากินมาละขี้นกจะได้ไม่ต้องไปกินยาโรงพยาบาลจ้าโอ้แล้วก็ถาม
2: ข้าวเยอะนะ
3: กินดิบเขาถามมาว่าจะกินสดดีหรือดิบด
2: ี
3: ถามคุณหมอ
2: ได้หมดค่ะจะเอาแต่ว่าไม่แนะนำให้ต้มแนะนำให้นึ่ง
3: จ้ะ
2: สารอาหารจะได้อยู่กับมะละขี้นกเยอะๆหน่อยถ้าต้มอะค่ะมันจะละลายไปกับน้ำด้วยก็ใช้วิธีกินสดก็จะได้ครบนะคะแล้วก็ถ้าอยากให้นิ่มหน่อยก็นึ่งเอาค่ะ
3: โอ้จ้ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอคะขอบคุณจริ
2: งๆค่ะคุณหนิง
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: คุณครับ
0: โทรติดแล้วดีใจนะ
1: นะโอ้โหก็ยังเปิดสายกันเรื่อยเลยนะครับตอนนี้ก็ยังคงมีเวลาในช่วงแรกของเรา022769718นะครับในขณะเดียวกันตอนนี้ก็มีคำถามจากคุณวรีลักษ์นะครับมีพิลังกาสาอาจารย์จะใช้ไหมครับจากบริจาคเราใช้ส่วนไหน
2: ดีใจจังเลยมีคนทักเรื่องพิลังกาสาเราใช้ส่วนของลูกค่ะลูกเนี่ยถ้าเราซื้อตามท้องตลาดจะได้ลูกอ่อนเพราะคนหนีนกเขาก็จะเก็บลูกอ่อนมาขายพอเก็บลูกอ่อนมาขายเวลาเราเอาไปใช้ทำยาคนไข้เราจะท้องผูกเราก็เลยอยากได้ลูกแก
0: ่
2: อยากได้ลูกแก่พอลูกแก่เนี่ยไอสารฝาดมันจะน้อยลงเราก็เอามาทำยาให้คนไข้คนไข้ก็ปลอดภัยท้องไม่ผูกด้วยอยากได้ส่วนของลูกค่ะ
0: คุณ
2: ลูกแก่
0: คุณวรี
2: เอามาตากให้แห้งเลยค่ะเอามาตากให้แห้งเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
2: ตากแดดได้เลยค่ะ
1: ได้ครับคุณวลีลักษณ์นะฮะคุณสุกัญญานะครับโทรมาเป็นสายจากสุ

0: ขายแล้วตัวกระตวาจะขายแล้วตั้งแต่นู่นมกรานู่นการนี้มันจะมาสิงหาแล้วนั่นแหละมันจะเป็นแต่ว่ามันไม่มีมันไม่เจ็บไม่อะไรนะคะเป็นเล็กๆค่ะเขาไม่ใช่ว่าโตแล้วก็สักสองสามวันก็จางหายไป
1: เป็นสีอะไรเป็นสีอะไร
0: สีแดงหน่อยๆอะค่ะ
1: สีแดงหน่อย
0: ๆค่ะ
1: สีแดงแล้วมีสีเขียวๆม่วงๆไม่ตามหลังมา
0: ไหมไม่มีค่ะเพราะว่ามันจางหายแล้วก็หายไปเลยค่ะค่ะเป็นจ้ำแดงหน่อยๆ
1: เป็นจ้ำแดงเฉยๆนะคะโอเคทีนี้หาวิธีเอาง่ายที่สุดก็คือมันเป็นเรื่องของจ้ำเลือดก็คือเกล็ดเลือดเราต่ำปัญหาที่มันเกิดอยู่ตรงนี้ก็คือเกล็ดเลือดต่ำบางทีไปชนอะไรนิดๆหน่อยๆหรือไม่ได้ชนอะไรหรือเกาแรงหน่อยมันก็เกิดรอยขึ้นมาได้เราหายาง่ายๆก่อนนะโดยไปตามร้านขายยาหรือร้านสะดวกซื้อไปหาน้ำยาอุทัยทิพย
0: ์อุทัยทิพย์ค่ะ
1: อุทัยทิพย์น้ำยาอุทัยทิพย์เนี่ยไม่ได้ไปโฆษณาให้เขานะแต่ว่าเผอิญในนั้นน่ะมันมีกันแดงมีฝางเสนมีกันแดงกับฝางเสนเราก็เอามาหยอดน้ำกินปลอดภัยด้วยอย่างเช่นน้ำหนึ่งแก้วแล้วก็ใส่สักหนึ่งช้อนชา
0: ค่ะน้ำหนึ่งแก้วใส่อุทัยทิพย์หนึ่งช้อนชา
1: ใช่แล้วเราก็กินวันละแก้วว
0: ันละแก้ว
1: จนกระทั่งไอ้จ้ำนั้นหายไปก็เลิกกินนะ
0: หายนานๆมันถึงจะเป็นสักครั้งนึงอะค่ะ
1: ถ้าจำ
0: มันไม่ได้เจ็บ
1: แ
0: ค่ปวดอะไรนะคะค่ะ
1: เออใช่ไม่เจ็บ
0: เคยโทรมาปรึกษาเรื่องผ่าตัวกระจกเรียบร้อยไปเลย
1: ดีใจด้วยค่ะจะได้มองเห็น
0: ขอบพระคุณมากนะคะนอกนี่ก็ตามนะนอกจากอุทัยทิพย์แล้วจะมีตัวยาอื่นไหมคะ
1: ตัวยานี้ปลอดภัยสุดนะไม่งั้นก็ต้องไปนั่งหาจันแดงมากินน่ะ
0: อ๋อต้องมาทำเองใช่ไหมคะ
1: ใช่ทีนี้ในนั้นก็มีจันแดงมีฝังเสนมีจันเทศอะไรพวกเนี้ยเราก็เอามาหยอกกินก็ลดความร้อนในร่างกายได้ด้วย
0: มีครบอยู่แล้วนะเราไม่ต้องไปเ
1: ปลี่ยนครบอยู่แล้ว
0: สนานู่นนี่นั่นอยู่อีก
1: ใช่หยดเอา
0: คุณอาจารย์มากนะคะ
1: วันละครั้งพอนะวันละครั้ง
0: วันละครั้งวันละหนึ่งครั้งนี
1: ่ค่ะ
0: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย
1: ์ขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะคุณสุกัญญาจากสุราษฎร์ธานีนะคะ อาจารย์มีคนทักมาบอกว่าชื่นใจได้ยินเสียงอาจารย์เล็บดาวมาให้ความรู้อีกแล้ว
3: ถ้าอยากชื่นใจวันนี้โทรมาเลยนะคุณอัจฉริยะอัจฉรานะครับโทรมาได้เลยนะ
2: โทรมาได้เลยอาจารย์ค่ะนอกจากมารากี้นกที่ลดน้ำตาลในเลือดแล้วยังมีสมุนไพรหรือว่ามีอาหารอันอื่นไหมคะที่จะกินเพื่อลดน้ำตาลในเลือด
1: คือการลดน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันมีสมุนไพรหลายตัวนะคะที่มันสามารถลดได้เนี่ยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นยาแต่ว่ามันจะไม่ได้ผลดีเท่ากับมาราคินกมาราคินก็ลดค่ะไม่ใช่มาราคินกอย่างเดียวหรือเราหันไปกินผักอย่างเดียวแล้วกินข้าวให้น้อยลงน้ำตาลก็ลดนะคะแต่มันจะไม่ลดได้เร็วเท่ากับตัวของมาราคินกแล้วก็มีผักอีกตัวนึงที่ภาคเหนือเขาชอบกินเป็นผักแหนมในมื้ออาหารก็คือผักเชียงดาผักเชียงดาก็เป็นหนึ่งในผักที่ลดน้ำตาลได้ดีเหมือนกันด้วยค่ะ
2: ดีค่ะดีค
3: ่
2: ะ
3: เอาละครับมีสายมาในช่วงแรกของเราสายสุดท้ายตอนนี้ก่อนจะพักกันนะฮะจากนครสวรรค์คุณอนงค์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณหมออยากถามว่าไอ้อินบอลเพชรเนี่ยไอ้เลือดจางไหมคะ
1: กินบอระเพ็ดเลือดจางไหมมันอยู่ที่วิธีการกินด้วยค่ะว่าเรากินแบบเชิงเดี่ยวหรือว่าเรากินกับผสมกับน้ำผึ้งหรือเรากินข้าวตำหลับหรือกินต้มกินอย่างเดียวเลยหรือยังไง
4: กินเคี้ยวกินธรรมดานี่ค่ะ
1: เคี้ยวกินธรรมดาเยอะไหมคะ
4: ก็ประมาณตักสิบแว่นนะคะ
1: แล้วแว่นใหญ่ไหมล่ะคะ
4: แว่นบางๆเล็กๆนะคะ
1: แว่นบางๆเล็กๆนะคือในบอระเพ็ดเนี่ยค่ะทางแม้กระทั่งอย.เองเขาก็ยังมีการจำกัดปริมาณที่จะใส่บอระเพ็ดลงในตำรับยาสักตำรับนึงเนี่ยเขาก็ต้องดูต่อวันต้องห้ามไม่ให้เกินเท่าไหร่เพื่อจะไม่ก่ออันตรายแก่ผู้ที่รับยาไปกินเพราะฉะนั้นบอระเพ็ดถ้าเราหั่นเป็นแว่นบางๆเนี่ยค่ะสัก10แว่นก็ไม่ได้แนะนำให้กินทุกวันไม่แนะนำให้กินทุกวันเราแนะนำให้กินแค่ตอนกลางวันแล้วสัก 2-3 วันกินครั้งหนึ่งเพื่อปล่อยให้มันขับทิ้งได้ตามปกติคนโบราณทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่เอาบอระเพ็ดมากินจะเอามากินแต่ทีนี้

0: พอแช่กับน้ำผึ้งก็ต้องระวังคนที่ผู้ป่วยเบาหวานเพราะว่าน้ำผึ้งเองก็ทำให้เบาหวานกำเริบเหมือนกันก็ต้องดูเพราะฉะนั้นถ้าขณะที่เรากินแล้วเรามีภาวะเลือดจางก็ลดลงเถอะค่ะเพราะว่ามันก็ทำได้ในบางกรณีของผู้ป่วยบางท่านคืออย่างนี้บอระเพ็ดเนี่ยมันบำรุงโลหิตและดีมันมีลดขมลดขมในแพทย์แผนไทยจะถูกกำหนดได้ว่าบำรุงโลหิตและดีแต่คำว่าน้ำดีเนี่ยมันเกิดจากการเอาอายุของเม็ดเลือดเราเนี่ยค่ะอายุเม็ดเลือดเรามีอายุ120วันพอครบ120วันจะถูกเอาไปทำลายทิ้งที่ม้ามพอทำลายทิ้งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันจะเหลือเป็นน้ำดีก็คือสารสีกับบิลิรูบินกับฮีโมโกลบินเนี่ยมันจะเหลือสารสีแล้วไปเก็บไว้ที่ถุงน้ำดีแล้วก็ฉีดทิ้งออกมาเวลาย่อยไขมันมันจึงคล้ายคำว่าบำรุงโลหิตและดีเพราะฉะนั้นมันบำรุงเลือดด้วยแต่มันก็ทำลายเลือดด้วยในเวลาเดียวกันก็ถ้ากินแต่พอดีมันจะกลายเป็นยาบำรุงถ้ากินมากเกินไปมันก็จะทำให้เลือดจางคล้ายฟ้าทลายโจร
1: เขาแนะนำมาว่าคนเป็นเบาหวานนะกินบอระเพ็ดแล้วทุเลาไอลดลงอะค่ะ
0: มันก็ลดค่ะแต่มันเป็นยาไงเพราะฉะนั้นก็ต้องกินแบบระมัดระวังมันจะไม่เหมือนมะระขี้นกที่เป็นเชิงอาหาร
1: มะระขี้นกก็ไม่เป็นไรเลือดไม่จางใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็เรากินได้ไม่มากอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็กินได้นิดหน่อยมะระขี้นกเราก็กินกับน้ำพริกกินกับอาหารทั่วๆไปก็ปลอดภัยกว่าแต่ถ้ารักจะกินบอระเพ็ดเป็นแว่นบางๆแนะนำว่า 2-3 วันกินครั้งแล้วกินเฉพาะช่วงเวลากลางวันไม่ให้กินตอนเย็น
1: ค่ะ
2: ค่ะ
0: ค่ะ
2: เปลี่ยนไปเป็นมะระขี้นกดีกว่าเนาะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะคุณอนงค์
2: ขอบคุณค่ะคุณอนงค์ค่ะ
3: เอาละครับเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตอาจารย์พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
4: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
5: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
4: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
6: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
7: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
8: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
9: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
4: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
9: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
4: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
8: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
10: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
11: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
12: หลังนั้นน่ะเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
11: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
12: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
4: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
13: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
4: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
2: ช่วงที่2ของรายการทั่วที่ถิ่นไทยนะคะ 13:33 น.คุยกับอาจารย์เนตดาวยงศรีค่ะเรื่องของแพทย์แผนไทยแล้วก็เปิดสายทางโทรศัพท์นะคะ
3: 0227697118ครับ0227697118ตอนนี้สายว่างแล้วนะครับช่วงที่2ของเราม
2: ีคุณนุสราถามมาค่ะอาจารย์คะเวลาที่จะบริจาคสมุนไพรอาจารย์เขาสนใจที่จะบริจาคค่ะเขามีรากชะพลูเยอะมากเลยแต่ว่าอยากจะให้อาจารย์บอกวิธีการทำรากชะพลูก่อนจะส่งมาให้เดี๋ยวอาจารย์มาตอบวิธีนะคะตอนนี้มีสายเข้ามา
3: จากบุรีรัมย์นะครับคุณไพศาลสวัสดีครับ
14: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
14: ครับสวัสดีครับคุณหมอพอดีผมสอบถามนิดนึงพอดีผมไปดูใน Facebook อ่ะเน
0: าะค่ะ
14: ทีนี้เห็นเขาบอกว่ายาเกี่ยวกับการรักษาตาน่านับถือไหมเขาบอกว่าให้กินกระเทียมแล้วก็ผสมกับน้ำมันมะกอกบวกน้ำผึ้งแล้วก็กินด้วยการก่อนนอนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอสับสอบถามเขาบอกว่าบำรุงสายตา
0: คือยาที่พูดถึงเนี่ยค่ะน้ำมันมะกอกก็ต้องเป็นน้ำมันมะกอกอย่างดีนะเป็นเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินเราดูดีๆ ด้วยแล้วก็เรากินกับกระเทียมสองตัวนี้เขาก็ช่วยเรื่องหลอดเลือดแน่ๆดูแลเรื่องหลอดเลือดให้เราได้แน่นอนส่วนน้ำผึ้งก็เป็นการปรุงแต่งรสซึ่งอาจจะต้องเสี่ยงกับเบาหวานถ้าเรามีภาวะเบาหวานอยู่นะคะก็ต้องคอยระมัดระวังตัวของกระเทียมกับน้ำมันมะกอกอ่ะเป็นเรากินในมื้ออาหารอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแล้วก็ดูแลเรื่องไขมันกับหลอดเลือดแล้วก็ทำให้ร่างกายได้รับไขมันดีไปด้วยตาเราสายตาเราก็เป็นเรื่องของหลอดเลือดเหมือนกันถ้าเราจะบอกว่าไม่บำรุงสายตาเราก็พูดไม่ได้เพราะว่าถ้าหลอดเลือดมันดีทุกอย่างมันจะดีตามไปด้วยแต่มันมียาที่บันทึกอยู่ในพระคัมภีร์เนี่ยบันทึกมาเป็นร้อยๆปีเลยนะเขาบันทึกเลยว่าตัวยาที่เป็นเอกในจักษุโลกจักษุแปลว่าโรคตาเนี่ยนะจักษุโลกอ่ะคือตีพลาเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยสมอพิเภกสมอไทยมะขามป้อมอันนี้มีหลักฐานยืนยันจริงแล้วเราก็ใช้จริงด้วยปรากฏว่าอาการของดวงตาดีขึ้นก็ลองใช้พิกัดหรือใช้ตำรับตีพลาช่วยก็ได้ค่ะมันสามารถช่วยได้ปลอดภัยดูแลทั้งธาตุดินดูแลทั้งธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ำและที่สำคัญที่สุดก็ทำให้ระบายอ่อนๆและตัวสมอต่างๆที่พูดถึงเนี่ยมันคือพืชตระกูลเบอร์รี่เหมือนกันเพราะเขาบอกว่าพวกกลุ่มเบอร์รี่เนี่ยจะช่วยบำรุงสายตาเพราะฉะนั้นหม่อนก็บำรุงสายตาค่ะบลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่อะไรต่างๆของไทยเรารู้จักหม่อนกินหม่อนก็ได้ค่ะเกากี้ก็ได้ก็ช่วยบำรุงสายตาเหมือนกันหรือแม้กระทั่งจะกินสมอที่ตีพลาอย่างที่บอกก็เป็นการบำรุงสายตาปลอดภัยส่วนกระเทียมกับน้ำมันมะกอกดูแลหลอดเลือดเก่งด้วยและดูแลได้แน่นอนก็เลยเถียงไม่ได้ว่าถ้าหลอดเลือดดีเนี่ยมันก็ทำให้ระบบอื่นๆดีตามไปด้วยแต่ระวังน้ำผึ้งหน่อยเท่านั้นเอง
14: คร
2: ับ
14: คร
2: ับ อือค่ะมีอะไรอีกไหมคะ
14: ครับขอบคุณมากครับแค่นี้ครับ
0: คุ
14: ณหมอขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ค่ะก็บำรุงด้วยสายตาเนาะ
3: ครับ
2: ค่ะมาถามเรื่องที่เมื่อกี้คุยกับอาจารย์ไว
3: ้ครับ
2: เรื่องของการบอกวิธีการทำรากชะพลูก่อนจะนำบริจาคค่ะอาจารย
0: ์คือรากชะพลูเนี่ยที่เราจะใช้เนี่ยค่ะรากชะพลูมันจะมีรากลงดินแล้วก็มีร่างแหอยู่บนดินด้วยวิธีการก็คือเราดึงขึ้นมาหมดทั้งรากทั้งรากแหน่ะนะคะเราก็จะตัดส่วนเหนือดินออกไปไม่ได้ใช้เนี่ย2ข้อนิ้วมือให้เหลือต้นเหนือดินเนี่ยสัก2ข้อนิ้วมือแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาเฉพาะรากกับไอ้ตัวรากแหตัวนั้นนะคะเอาขึ้นมาแล้วล้างทําความสะอาดฉีดน้ําก่อนเอาดินออกให้หมดล้างทําความสะอาดเอาขึ้นมาผึ่งให้แห้งเอาผึ่งให้แห้งแล้วก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยแล้วเราก็ตากแดดจนกว่าจะแห้งค่ะก็สามารถเอามาใช้ได้แล้ว
2: ค่ะนี่ก็เป็นวิธีนะทำให้แห้งจะได้เบาๆไม่ต้องส่งมา
0: ค่ะไม่งั้นหนักแล้วก็ขึ้นราด้วยยังไม่ทันถึงเราเลยขึ้นราเรียบร้อยแล้ว
2: คุณนุสรานะคะถ้าเกิด
3: เปิดสายนะครับ0227697118 0227697118โทรมาได้เลยนะครับตอนนี้แล้วก็เราก็มีคำถามด้วย
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะคุณรัตตะวันถามว่าน้ำอุทัยทิพย์ถ้าไม่มีอาการอะไรครับอาจารย์จะดื่มได้ไหมผสมน้ำเย็นดื่มชื่นใจดีน่าจะมีคุณสมบัติบางอย่างด้วยนะหรือเปล่า
0: ตัวน้ำยาพวกนี้ค่ะใน ในสมัยโบราณปัญญาตำรับโบราณนี่ปัญญาตำรับโบราณนะแล้วก็น้อยคนมากที่จะทำเป็นแล้วก็เป็นยาที่มีเครื่องผสมอยู่พอสมควรในกรณีทำให้ร่างกายเราลดความร้อนลงก็คือเย็นมันจึงเหมาะในฤดูร้อนหรือความอากาศร้อนในบ้านเราถ้าช่วงอากาศเย็นๆไม่ได้เสียเหงื่ออะไรก็ไม่ได้แนะนำให้กินแต่ถ้าอากาศร้อนมากๆเนี่ยลดอาการความร้อนในร่างกายรับประทานได้ช่วยฮีทสโตรกอะไรต่างๆได้ด้วยรับประทานได้น้ำเย็นก็กินได้ไม่มีปัญหาชื่นใจดีด้วยตัวเองก็ชอบนะคะจะเหยาะกินด้วยก็ชื่นใจดีแล้วก็มียาดีๆอยู่หลายตัวในนั้นก็ถ้ามันก็จะทำให้เกล็ดเลือดที่เปราะแตกง่ายเนี่ยก็ทำให้แข็งแรงขึ้นก็เป็นวิธีการที่คนประชาชนทั่วไปสามารถหายากินได
2: ้
0: หายากินได้ปลอดภัยดีค่ะก็ลองใช้แบบนั้นดูปลอดภัยแน่นอน
2: ค่ะคนทางต่างจังหวัดเนาะนางตอนเด็กๆ ก็ได้ทานน้ำยาอุทัยเนี่ยตอนเด็ก
0: ๆ
2: ผสมน้ำก็ชื่นใจดีบางทีเขาก็มีดอกมะลิโรยไว
3: ้
2: แล้ว
3: ใช่
2: ต
3: ้
2: อนรับแขกบ้านที่จะมาที่บ้านก็จะให้กินน้ำอุทัยแต่ก็ดีนะคะ
3: น้ำอุทัยทิพย์นี่เอาไว้ปะแป้งปะแก้มด้วยใช่ไหมให้แก้มแดงสำหรับสาวๆ
0: ใช่ถ้าตอนหลังเขาเอามาประยุกต์เอามาทำเป็นลิปสติกเอามาทาแต่ที่แก้มทำให้แก้มแดงปากแดงพวกนี้ค่ะ
3: นี่ไง
2: ใช่ใช่ใช่แต่มันเป็นสมุนไพรเนาะจะ
3: เป็นสมุนไพรด้วย
2: ไม่ได้อันตรายด้วยค่ะอ่ะตอนนี้สายว่างค่ะมีใครที่มีข้อสงสัยจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยซักถามกับอาจารย์โดยตรงนะคะเปิดสายอยู่นะคะ022769718ค่ะ022769718ค่ะมีเรื่องวันนี้มีเรื่องเบาหวานเยอะเนาะ
3: ต้องเน้นหน่อยนะเรื่องของอาหารการกินเนี่ยนะโหคือต้นตอของเบาหวานเนี่ยก็คือการที่เราต้องควบคุมอาหารแหละ
2: นะ
3: ฮะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่น้ำตาลหรือสิ่งที่เราเห็นเฉพาะหน้าเป็นน้ำตาลเท่านั้นใช่ไหมอาจารย์เบาหวานจริงมันมีอะไรมากกว่านี้เดี๋ยวทดไปก่อนนะเดี๋ยวมีสายมาพอดีซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะโทรกันมาเยอะๆคุณหนูจากมหาสารคามครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
15: สว
2: ั
15: สดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีท่านผู้จัดการสอนด้วยค่ะ
2: ค
15: ่ะที่ฉันมีปัญหาที่จะเรียนถามนิดนึงค่ะเมื่อกี้เห็นถามเรื่องเกี่ยวกับดีพลานะคะคนที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองกินได้ไหมคะ
0: กินได้ค่ะแล้วพวกหลอดเลือดสมองโป่งพองเนี่ยเราต้องระวังเรื่องของการเบ่งถ่ายรวมด้วยแล้วดีพลาจะเป็นตัวยาที่ทำให้ระบบขับถ่ายอะค่ะสะดวกเพิ่มขึ้นก็จะลดการเบ่งถ่ายลดอาการเสี่ยงการเปาะแตกหรือโป่งพองลดลงไปได้ดีด้วยค่ะแล้วก็วิตามินซีในมะขามป้อมก็ทำให้เกิดความยืดหยุ่นการเหนียวตัวของผนังหลอดเลือดเพิ่มขึ้นด้วย
15: อาจารย์คะทำใส่ขวดลวดมาแล้วนะคะมีอันตรายอะไรไหมคะ
0: ไม่อันตรายค่ะถือว่าเป็นยาปลอดภัยเลยล่ะ
15: ซื้อตามร้านเภสัชกรได้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ค่ะเลือกที่สะอาดหน่อยนะคะที่เขาดูดีแล้วก็ปลอดภัยไม่อยากให้ซื้อทั่วไปเพราะซื้อทั่วไปเราไม่มั่นใจว่าทำความสะอาดดีไหมเชื้อรามีหรือเปล่าถ้าเกิดเลือดยี่ห้อดีๆพวกนี้เขาจะตรวจสอบอยู่แล้วว่าปลอดภัยทุกอย่างแล้วก็รับประทานได้อย่างโอเคปลอดภัยไม่มีปัญหา
15: คือร้านที่จำหน่ายของอภัยภูเบศนะคะอาจารย
0: ์เขาได้เลยค่ะของอภัยภูเบศเขาสะอาดอยู่แล้ว
15: ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณหนูจากมหาสารคามนะคะวางสายแล้วมีสายต่อเนื่องมานะคะ022769718โทรมาได้เลยนะคะ
3: ม
2: ีเรื่องตีพลาเนี่ยเขาถามว่าคุณสุทินีถามว่าสามารถชงน้ำดื่มได้ต่อเนื่องทุกวันได้ไหมคะ
0: ต่อเนื่องได้ค่ะไม่มีปัญหาอยู่ที่ว่ากินมากน้อยเท่าไหร่ด้วยนะคะ
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นฉันชงน้ำต่อเนื่องอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปดูน้ำหนักตัวส่วนสูงใช่ไหมคะแล้วเราก็มาดูว่าสักช้อนชาหนึ่งพอไหมครึ่งช้อนชาพอไหมเราก็ต้องมานั่งดูน้ำหนักกับส่วนสูงด้วยค่ะ
2: ค่ะค่ะ
3: แล้วครับเดี๋ยวจะมีสายโทรศัพท์มานะครับจากกรุงเทพมหานครคุณจินตนาสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
16: แม่จะสอบถามมากับพี่สาวเป็นโรหิตจางเนี่ยจะให้ทานอะไรดีนะ
0: โลหิตจางเราก็แนะนำยาเดี๋ยวนี้มียาบำรุงโลหิตเยอะแยะแต่ว่ามันหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปมีตามร้านขายยาเพียงแต่เราต้องไปดูก่อนว่าสาเหตุของการจางมาจากอะไรด้วยบางคนเป็นพาหะพาลัสบางคนจางเพราะขาดอาหารก็ไปกินพวกผักใบเขียวอะไรพวกนี้เพิ่ม มันก็จะช่วยเรื่องของโลหิตจางได้แต่ถ้าจางจากพาหะทารัสก็ต้องกินยาร่วมค่ะ
16: แนะนำให้ไปตรวจไหมคะ
0: แนะนำให้ไปตรวจค่ะเพื่อจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ถึงจาง
16: อีกเรื่องนึงคือตัวเองอ่ะจะไอไม่ทราบสาเหตุแล้วก็ไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรไปตรวจปอดก็ไม่มีอะไรแต่ว่าจะระคายคอแล้วก็ไอบ่อยๆ
0: ไอนี่ไอทั้งวันหรือไอเฉพาะกลางคืนคะ
16: เวลาจะพูดนะคะจะไอ
0: เวลาจะพูดแล้วจะไอไม่ได้หมายความว่าจะไอตอนกลางคืนนะคะ
16: ไม่ค่ะไม
0: ่โอเคที่ต้องถามอย่างนี้นะถ้าไอทั้งวันเนี่ยก็อีกเรื่องนึงนะคะแต่ถ้าไอเวลากลางคืนถ้าไอเฉพาะเวลากลางคืนเราก็จะแนะนำพวกกรดไหลย้อนแต่ถ้าเวลาจะพูดแล้วไอก็ดูแลเรื่องของเสมหะเนี่ยเราสามารถไปตามร้านเครื่องเทศทั่วไปหาซื้อเขาชื่อว่าเทียนข้าวเปลือกเทียนข้าวเปลือกตามแมคโครก็มีขายค่ะอันแมคโครก็มีขายจะขายเป็นห่อเลยสะอาดด้วยชื่อเทียนข้าวเปลือก
16: เทียนข้าวเปลือก
0: ใช่เทียนข้าวเปลือกมันเป็นลักษณะเม็ดเล็กๆมันลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆคล้ายๆข้าวเปลือกเลยค่ะแต่จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆมันใส่อยู่ในพวกลูกอมแฮกฟิชเชอร์แมนเฟรนอะไรพวกนี้แหละเราเอามาถึงปุ๊บแล้วก็ไปซื้อชะเอมมาชะเอมตรงที่ในร้านที่แมคโครก็มีขายค่ะเขาไอ้ตรงเครื่องเทศอ่ะมีแขวนอยู่เต็มไปหมดเลยเอาสองตัวนี้มาค่ะเราเอาชะเอมมาแท่งขนาดเท่านิ้วชี้เราเนี่ยค่ะสัก3แท่งเรามาบุๆตำๆให้พอแตกหน่อยใส่ลงในหม้อที่บรรจุน้ำลิตรครึ่งที่บรรจุน้ำอยู่ลิตรครึ่งแล้วก็ต้มให้ชะเอมน่ะออกรสต้มก่อนนะคะพอสิบแล้วชะเอมออกรสชาติดีแล้วค่อยเอาเทียนข้าวเปลือกขนาด1ช้อนโต๊ะค่ะเทียนข้าวเปลือก1ช้อนโต๊ะเอามาบุพอแตกนิดๆบุให้บุในครกอะค่ะพอแตกใส่ลงไปในน้ำแล้วก็ชิมดูว่าเทียนข้าวเปลือกออกหรือยังถ้าเทียนข้าวเปลือกออกรสชาติดีแล้วกรองเอาน้ำเก็บไว้ค่ะเก็บใส่ตู้เย็นก็ได้ค่ะเวลาจะรับประทานน่ะตักเอาใส่ช้อนโต๊ะมาสัก3ช้อนโต๊ะแล้วก็กดน้ำร้อนใส่แล้วค่อยๆจิบก็จะช่วยเรื่องของความชุ่มคอลดอาการระคายเคืองได้ส่วนนึงเลยค่ะ
16: ขอบคุณมากนะ
0: ค่ะ
2: ค
0: ุ
2: ณ
0: ซื้อได้ตามแมคโครค่ะมองเห็นก็จะมีตรงเครื่องเทศอะค่ะมองเห็นเลย
2: ขอบคุณค่ะคุณ
3: ขอบค
2: ุ
3: ณครับ
16: สวัสดีค่ะ
2: สวัสด
3: ี
2: ค่ะ
3: ผมโทรกันมาได้นะครับ022769718มีคำถามจาก Facebook วันนี้มาต่อเนื่องกันเลยนะ Facebook เมื่อสักครู่คุยเรื่องของน้ำอุทัยทิพย์นะชื่นใจคุณแม่แต่แววก็ถามว่าแล้วถ้าเป็นไวรัสตับอักเสบบีจะทานน้ำอุทัยทิพย์ประจำแก้อ่อนเพลียได้ไหมครับอาจารย์
0: ได้ค่ะน้ำยาอุทัยทิพย์ก็ทำให้สดชื่นแต่ว่ามันมีตัวยาที่ดูแลเรื่องของตับปอดหัวใจด้วยนะมันก็จะดูแลได้อ่อนๆก็ปลอดภัยดีค
2: ่
0: ะ
2: ก็กินได้
0: รับประทานได้รับประทานได้แต่อ่อนเพลียก็ต้องพักผ่อนด้วยนะคะถ้าเป็นไวรัสตับค่ะ
3: อาจจะเพราะไวรัสตับอักเสบบีทำให้อ่อนเพลียได้ไหมครับอาจารย
0: ์ก็ไวรัสตับนะคะทำให้อ่อนเพลียบางคนก็ชอบจะไปกินน้ำหวานน้ำหวานไม่ได้รักษาไวรัสนะคะมันแค่ลดอาการอ่อนเพลียเฉยๆแต่ไวรัสตับอักเสบไม่ได้หายค่ะเดี๋ยวจะเป็นเบาหวานซะก่อนกลายเป็นว่าตับอักเสบบีก็ไม่หายได้เบาหวานมาเพิ่มด้วยก็อันตรายนะคะ
3: ครับ
2: ใช่มีเพื่อนเป็นค่ะเพราะว่าทานแต่น้ำแดง
3: เพิ่มพลังอะไรงี้ใช่ไหมฮะโอ้เพิ่มน้ำตาลนะกดเยอะไปโอ้นะเพิ่งจะคุยกันเรื่องของเบาหวานกันพอดีนะพี่พัดเรื่องของน้ำตาลจริงอาหารนี่ก็มันไม่จำเป็นจะต้องเป็นอาหารที่มีลักษณะน้ำตาลน้ำเชื่อมเสมอไปน้ำตาลจริงๆแฝงอยู่ได้ในอาหารหลายชนิดด้วยใช่ไหมอาจารย์อย่างเช่นแป้งลักษณะที่เราอาจจะคาดไม่ถึง
2: งดข้าวหรือลดลง
3: ข้าวแบบนี้
2: ไม่ต้องทานเยอะคนสมัยก่อนทานข้าวเยอะนะคะอาจารย์จาน
0: ก็เด็กชอบอมข้าวก็เพราะว่าน้ำลายไปโดนแป้งน้ำลายโดนแป้งกลายเป็นน้ำตาลก็จะมีรสหวานเด็กก็จะอมข้าวอยู่บ่อยๆเพราะว่ารสหวานเพราะฉะนั้นข้าวเหนียวเนี่ยมันจะเป็นน้ำตาลสูงก็ต้องหลีกเลี่ยงในผู้ป่วยเบาหวานแล้วก็ข้าวก็เปลี่ยนเป็นข้าวกล้องเพราะมีกากใยสูงก็จะดีกว่าที่เราเป็นข้าวขัดขาวแต่ถ้าคนเป็นไตแล้วต้องกินข้าวขัดขาวอย่างเดียวกินข้าวกล้องไม่ได้เพราะเบาหวานมันมีระยะที่มีไตเข้ามาแทรกด้วยก็ต้องดูด้วยค่ะว่าตัวเองมีโรคไตแทรกหรือเปล่าถ้าไปกินข้าว ข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือข้าวดำข้าวแดงต่างๆมันไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่มีไตร่วมด้วยก็ต้องไปกินข้าวขาวเพราะฉะนั้นก็ต้องกลายเป็นว่าคนที่เป็นเบาหวานก็กินแป้งให้น้อยลงแป้งนี่รวมตั้งแต่เผือกมันก๋วยเตี๋ยวแบบมีข้าวอะไรต่างๆรวมหมดเลยค่ะก็ลดลงด้วยค่ะ
2: จะทานอะไรไม่ได้แล้ว
3: นั่นไง
0: ใช
3: ่ต้องเซฟไว้นะเบาหวานจริงก็เหมือนกับโรคไตนะคือต้องเซฟไม่รีบทานหวานจนอายุเราแก่ตัวไปเป็นเบาหวานปุ๊บเนี่ยมันก็เสียดายที่เราจะทานอาหารอื่นไม่ได้เก็บความอร่อยไปตอนท้ายเนี่ยค่อยๆกินหวานทีเล็กทีน้อยที่อาจารย์แนะนำไหมครับ
0: ก็กินหวานนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องคอยระวังเรื่องความหวานในเด็กด้วยเพราะว่าจะสูงเกินไปแล้วเดี๋ยวนี้โทสอะไรต่างๆก็ทั้งราดน้ำผึ้งทั้งโรยเยอะแยะไปหมดเลยเบาๆหน่อยค่ะเพราะอายุมากแล้วมันเอาไม่อยู
3: ่บางคนเพื่อนผมอายุ30กว่าเป็นแล้วนะอาจารย์เพราะว่าเขาบอกว่ากินน้ำ
2: อัด
3: น้ำหวานในที่ขายในร้านสะดวกซื้อเป็นน้ำลักษณะน้ำหวานกินทุกมื้อเลย
0: บางคนกินเป็นลิตรเลยนะคะใน1วันเนี่ยไม่เป็นก็แย่แล้วไม่เป็นก็เป็นไปไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเบาๆหน่อยค่ะน้ำอัดลม
3: คร
0: ับ น้ำเปล่าเราเนี่ยค่ะปลอดภัย
2: ดีกว่าค่ะ
3: เอาละครับมีสายจากกรุงเทพคุณประภาวันครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
17: ค่ะลบสวัสดีค่ะอาจารย์แล้วก
0: ็
17: ท่านสองด้วยค่ะ
2: ค
17: ือดิฉันมีเรื่องสอบถามนิดค่ะพอดีได้ข่าวมาเป็นดอกอัญชันนะคะแล้วก็ใบเตยแล้วก็ใบหม่อนเอามาต้มอันนี้ทานกินแทนน้ำได้ไหมคะ
0: เราจะต้องการรักษาอะไรอะคะ
17: เขาบอกว่าเป็นโรคตาค่ะ
0: มันไม่คือใบหม่อนเนี่ยมันไม่ได้ดูแลเรื่องตาดูแลเรื่องของน้ำตาลมากกว่าแต่ตัวลูกหม่อนนะคะลูกหม่อนที่เราเรียกตระกูลเบอร์รี
17: ่
0: ลูกหม่อนเนี่ยเป็นกลุ่มเบอร์รี่ที่ดูแลเรื่องตา
17: อ๋อต้องเป็นลูกใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะตัวลูกมันถึงจะดูแลเรื่องตา
17: แต่การที่เราตอนนี้ดิฉันใช้ดอกอัญชัน10ดอกแล้วก็ใบเตยประมาณพอประมาณนะฮะแล้วก็ใบหม่อนเอามาต้มทานแทนน้ำเลย
0: ไม่แนะนำให้ทานแทนน้ำนะคะควรจะกินน้ำสะอาดเป็นเรื่องปกติค่ะ
17: แล้วก็
0: ยากินเป็นแก้วๆไปเพราะว่าตัวหม่อนเองก็มีตัวยาต้านพวกการอักเสบมันจะไปกระตุ้นเม็ดเลือดต่างๆเนี่ยให้มันกลายเป็นแทนที่ได้เม็ดเลือดแดงมันจะไปได้เม็ดเลือดขาวแทนมันต้านการอักเสบเก่งนะคะตัวหม่อนตัวอัญชันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากกินกินเป็นแก้วดีกว่าค่ะก็คือเช้าขึ้นมากินสักครึ่งแก้วเย็นกินสักครึ่งแก้วหรือจะกินวันละแก้วก็ได้ค่ะแล้วก็กินน้ำสะอาดอ่ะให้หลอดเลือดมันไหลเวียนมีความยืดหยุ่นดีกว่า
17: แทนกว่า
0: ใช่แล้วก็ดูแลไตตัวเอง
17: นี่มันแก้ไอตามัวตาใสได้ไหมคะ
0: อันชันเขาเอาไปแก้อยู่แล้วนะคะเขาก็ไปใช้ในตำรับยาหลายตำรับก็ใช้อันชันเป็นตัว
17: ใช้อันชัน
0: เราเลือกอ
17: ันชันต้มกับใบเตยได้ใช่ไหมคะ
0: ใบเตยเป็นตัวยาบำรุงหัวใจค่ะการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงเนี่ยก็ถ้าเลือดสูบฉีดดีมันก็จะหลอดเลือดต่างๆก็ดีไปด้วย
17: แต่แนะนำให้ทานเป็นเช้าแก้วเดียว
0: ใช่วันละแก้วไปค่ะ
17: ได้ค่ะเพราะว่านี่ตอนนี้ทานแทนน้ำ
0: ไม่เอาอะค่ะเดี๋ยวโรคไตถามหา
17: ได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
17: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: นี่ความระมัดระวังนะ
2: แต่ก็ยังไงก็ตามอาจารย์จะแนะนำว่าทานดื่มน้ำสะอาดดีกว่านะคะอย่าไปอาริทานอะไรอย่างอื่นแทน
0: ใช่ค่ะไม่แนะนำให้กินอะไรต่างน้ำเพราะว่าน้ำเป็นเรื่องปกติที่เราควรต้องกินเพื่อจะได้ชาล้างเอาของเสียออกแล้วทีนี้ถ้าเราโมจะกินไอ้ตัวนั้นต้มตัวนี้ต้มกินเข้าไปกินเข้าไปแล้วไตมันจะขับทิ้งยังไงตับจะทำยังไงต้องคอยระมัดระวังด้วยนะคะอย่าจะกินอะไรต่างน้ำ
2: ค่ะ
3: บางคนคิดว่า
2: คุณประภามันน่าจะเข้าใจว่ากินเพื่อบำรุงสายตาอยากตาใสๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีผลกับไตสิถ้าเกิดว่ากินแทนน้ำเน
3: า
2: ะ
3: น่ากลัวมาก
0: แล้วก็อายุอะค่ะมันทำให้สายตาเราพร่ามัวได้เนี่ยเราควรจะวัดสายตาด้วยว่าสายตาเราอะเริ่มมีค่าสายตาหรือยังยาวเกินไปสั้นเกินไปหรือเปล่ามีต้อกระจกมาแทรกหรือเปล่าอะไรพวกเนี้ยเราควรจะต้องตรวจด้วยเพื่อจะได้รู้ว่าอ๋อฉันตามัวจากโรคนี้เพราะต้อกระจกมันเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุอะค่ะ
2: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะไปกินอะไรแก้มันก็ลำบากควรจะตรวจให้เรียบร้อยค่ะ
2: โอเคค่ะ
3: เอาละครับวันนี้สายจากกรุงเทพหลายสายทีเดียวนะฮะ ยังมีมาต่อเนื่องจากคุณกัลยาณีกรุงเทพสวัสดีครับ
18: ค่ะจ้าที่ฉันอยากเรียนถาม
0: คุ
18: ณว
0: ่
18: าเมื่อกี้นี้ที่คุณหมอบอกว่าคนที่ไอกลางคืนเยอะๆเป็นกระย้อน จริงค่ะ
0: อะไรนะคะไม่ได้ไม่ได้ยิน
18: แล้วทานยากลางวันด้วยนะคะ
3: อาจารย์คุณกรณีบอกว่าไอกลางคืนเยอะๆเนี่ยเป็นกรดไหลย้อนถูกไหมฮะแล้วคำถามก็เลยว่าถ้าเป็นไอกลางวันเนี่ยจะเกี่ยวไหมถูกไหมครับ
0: ไอกลางวันก็มีองค์ประกอบนะคะในกรดไหลย้อนแต่ว่าเขาจะไอไม่ค่อยมากแต่เขาจะเน้นไปไอตอนกลางคืนเช่นพอลบตัวลงนอนสักพักนึงเริ่มไอแล้วจะเริ่มมีอาการไอส่วนใหญ่ก็จะสงสัยกรดไหลย้อนเพราะว่ากล้ามเนื้อหูรูดมันเริ่มเสื่อมกรดมันก็จะย้อนขึ้นมาเขาก็เลยบอกว่าอย่าไปกินอาหารกินอาหารปุ๊บแล้วไปนอนปั๊บไม่ได้นะต้องกินห่างกัน3ชั่วโมงถึงจะไปเอนตัวลงนอนได้เพื่อลดอาการกดที่มันย้อนขึ้นมาส่วนไอกลางวันต้องดูก่อนค่ะว่าเราใช้เสียงมากมีฝุ่นละอองระคายคอหรือเปล่ามันก็เป็นองค์ประกอบร่วมค่ะ
18: ดิฉันไปหาหมอมานะคะหมอบอกว่าดิฉันเป็นโรคอะไรโรคนี่นะเดี๋ยวด
2: ู
18: น
2: ะอะไรนะคะ
18: แพ้ภูมิอากาศแพ้อากาศ
3: แพ้อากาศ
0: อ๋อค่ะก็อาจจะต้องเจอฝุ่นละอองอะไรพวกนี้ค่ะมันก็เลยเป็นเรื่องของภูมิแพ้
2: ค่ะถามอะไรอีกไหมคะ
18: ไม่มีค่ะ
2: ไม่มีแล้วนะคะขอบคุณค่ะ
0: ดื่มน้ำมากๆพักผ่อนเยอะๆนะคะคุณกัลยาณี
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณครับ
2: เป็นขาประจำนะคุณกัลยาณีโทรมาบ่อยๆนะคะถ้ามีอะไรก็มาปรึกษาอาจารย์คงสงสัยเนาะไอกลางคืนเป็นกรดไหลย้อนแล้วไอกลางวันเป็นไหม
3: นั่นสิ
2: เขาอาจจะไอกลางวัน
3: ครับวันนี้ถือได้ว่าถามกันได้ทั่วถึงเลยนะมีสายมาม
2: ีสายอีกไหมคะอีกสักสายเน
3: า
2: ะ
3: ใครที่คิดว่าโทรไม่ติดตอนนี้น่าจะติดละนะลองโทรมา022769718นะครับ022769718นะครับเรื่องราวของการแพทย์สุขภาพกับแพทย์แผนไทยกับอาจารย์เนตรดาวที่จะตอบคำถามกันเป็นประจำเช่นนี้ในทุกๆวันจันทร์นะครับในทั่วทิศถิ่นไทย
2: ค่ะเมื่อกี้คุยถึงว่าโรคไตกับโรคเบาหวานมันมาพร้อมๆกันเนี่ยมาใกล้ๆเคียงกันถ้าเป็นเบาหวานนานๆก็จะเป็นไตใช่ไหมคะอาจารย์ซึ่ง
0: ใช่ค่ะ
2: คนสูงอายุมันจะเป็นกันเยอะ
3: เหมือนเป็นของแถมที่ไม่พึงประสงค์เนาะ
0: เพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะมาลดน้ำตาลอย่างเดียวนะคะ
3: ครับ
0: เค็มก็ต้องลดลงด้วยน้ำตกน้ำจิ้มเครื่องจิ้มก็ต้องลดลงด้วยแล้วก็การดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันก็ต้องดูแลด้วยแล้วก็การดื่มอย่าดื่มเครื่องเดียวควรจิบไปทั้งวันให้เหมาะสมกับน้ำหนักตัวเองด้วยมันก็จะช่วยลดภาระต่างๆได้ด้วยแล้วก็ระวังเรื่องของค่าน้ำตาลอย่าให้มันลงไตได้อย่าให้มันขึ้นตาได้มันก็จะช่วยลดภาระในอนาคตได้อีกเยอะเลยค่ะ
3: การขาดน้ำนี่มีผลต่อระบบขับถ่ายไหมอาจารย์พอดีบางท่านเนี่ยปัสสาวะเป็นเลือดขึ้นมาโดยไร้สาเหตุแต่ว่าร่างกายแข็งแรงนะอันนี้สงสัยว่าขาดน้ำเล่นกีฬาแล้วทานน้ำไม่พอเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์
0: เรื่องที่เราทานน้ำไม่พอนี่เป็นเรื่องอันตรายนะคะเพราะว่ามันขาดทั้งเกลือแร่อะไรต่างๆด้วยจะเป็นตะคริวเอาด้วยซ้ำไปต้องจะให้ร่างกายขาดน้ำจริงๆคนเราเนี่ยชอบกินน้ำตอนหิวถ้าเราปล่อยให้ร่างกายเรากินน้ำไปหิวน้ำแสดงว่าเราปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำปกติเราจะกินเราควรจะกินจิบไปทั้งวันไม่ต้องรอให้ร่างกายเรียกร้องว่าหิวน้ำต้องรีบมากินน้ำ
3: อ
0: ันนั้นปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำร่างกายเรียกร้องว่าจะกินแล้วทำให้เลือดหนืดด้วยเพราะฉะนั้นการทานน้ำให้เหมาะสมกับน้ำหนักดูแลตั้งแต่ขับของเสียออกจากร่างกายนะคะขับถ่ายอุจจาระได้เป็นปกติไม่แข็งไม่ต้องเบ่งไม่อะไรทั้งสิ้นแล้วก็ลดอาการภาวะเลือดหนืดเหนียวมันก็ช่วยได้หมดเลยค่ะสารพัดที่จะช่วยแล้วก็ของดีใกล้ตัวราคาถูกบินราคาไม่แพงด้วย
2: อาจารย์จะเน้นย้ำบ่อยๆเรื่องของการดื่มน้ำดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะเพราะว่าจริงๆน้ำก็ทานเข้าไปแล้วเขาจะขับออกเป็นการขับของเสียออกจากร่างกายด้วย
0: ใช่ค่ะเราเห็นคนป่วยเข้าโรงพยาบาลนะคะสิ่งแรกที่คุณหมอทำเลยคือเอาของเสียออกจากร่างกายเสียบน้ำเกลือเลยค่ะเพื่อคนไข้ปัสสาวะออกมาใสก็คือขับเชื้อทิ้งคนชอบคิดว่าการถ่ายอุจจาระเป็นการขับเชื้อนั่นการขับกากเราต้องถ่ายทุกวันอยู่แล้วอ
2: ุ
0: จจาระทุกวันอยู่แล้วและการขับปัสสาวะที่ดีก็ช่วยด้วยบางคนบอกกินน้ำมากเดี๋ยวไตพังกินน้ำให้มันอยู่ในระดับปกติร่างกายก็จะดีด้วยค่ะ
2: ค่ะจิบๆทั้งวันนะคะว
0: ัน
2: หนึ่งก็ประมาณ2ลิตรน่าจะได้นะ
0: ก็อยู่ที่น้ำหนัก
3: ไม่ใช่ไหว
0: เด็กตัวเล็กก็ไม่ต้องถึงค่ะ
2: อยู่ที่
0: น้ำหนักของแต่ละคน
2: ค่ะมาถึงช่วงท้ายนะคะคงไม่มีใครโทรมาแล้วเนาะค่ะให้อาจารย์ฝากถึงเรื่องของวันพรุ่งนี้นะคะคลินิกเปิดกับเรื่องของบริจาคสมุนไพรด้วยค่ะ
0: พรุ่งนี้คลินิกเราเปิดตามปกติเป็นคลินิกสาธารณกุศลทุกวันอังคารเปิดอยู่ที่ซอยพิเกษม68ค่ะมองหาซอยแยกที่44พอเห็นแยก44มองฝั่งตรงข้ามค่ะก็จะเจอคลินิกเป็นตึกเป็นรั้วกำแพงรั้วสีขาวเขียนไว้ว่าถาวรคลินิกการแพทย์แผนไทยวงเล็บแน่ดาวอยู่ข้างล่างก็เข้าไปได้เลยมีเก้าอี้นั่งรอเลยเรียบร้อยเปิดทุกๆวันอังคารนะคะแล้วก็ยังยืนยันคำเดิมว่าถ้าไปนวดแค่เพื่อแค่คลายปวดเมื่อยเพื่อสุขภาพเราไม่นวดค่ะแล้วนวดให้เฉพาะคนที่จำเป็นต้องนวดจริงๆและผู้ป่วยความดันสูงโรคหัวใจเบาหวานมะเร็งอะไรพวกนี้เรานวดให้ไม่ได้อันตรายกับคนไข้มากกว่าค่ะท่านใดที่สนใจอยากจะบริจาคสมุนไพรก็บริจาคมาได้ที่ตู้ปน59ปนสบางนากรุงเทพ10260ใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ02-706-2610ก็ร่วมบุญด้วยกันด้วยกันนำสมุนไพรสะอาดสะอาดมาให้คนไข้ได้ใช้ร่วมกันค่ะ
2: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะ
0: ขอบพระคุณทั้งสองท่าน
3: ค่ะอาจารย์คร
2: ับ ค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเราสองคนและทีมงานขอลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกองทัพบกเร่งดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีอย่างเต็มที่และดีที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
7: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
6: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
7: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
6: ไม่เสพ
7: ไม่ขาย
6: ไม่ทำลายอนาคต
8: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
9: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
1: กองทัพบกเร่งดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีอย่างเต็มที่และดีที่สุด
10: พลตรีวินไทยสวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงกรณีมีกำลังพลกองทัพบกได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าขวามือขวาและมีบาดแผลตามร่างกายจากการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติหรือ TMAC กำลังปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดเนื่องจากในอดีตฝ่ายกัมพูชาเคยรุกล้ำเข้ามาตั้งฐานในพื้นที่บริเวณนี้จึงมีการควบคุมและปิดกั้นเป็นพื้นที่อันตรายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทีมเก็บกู้จากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติเข้ามาดำเนินการตรวจสอบและเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อทำให้พื้นที่มีความปลอดภัยต่อไปทั้งนี้กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บยังคงรู้สึกตัวและอาการปลอดภัยอยู่ระหว่างนำส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสันประสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีและกองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นทางผู้บังคับบัญชาได้กำชับทางต้นสังกัดให้ดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นรับหนังสือขอความอนุเคราะห์ดูแลความปลอดภัยคณะสงฆ์และกรณีพิพาทสิทธิที่ดินวัดป่าอดุลยารามซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมาย
11: ศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและประธานกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าพบนายขจรเกียรติรักพนิษฐมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ดูแลความปลอดภัยคณะสงฆ์และเร่งรัดการดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือสิทธิ์ในโฉนดที่ดินของวัดป่าอดุลยารามหลังเกิดข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งนายเฮียงพิมพ์ศรีเคยบริจาคให้แก่วัดแต่ต่อมาทายาทได้เข้ามาทวงสิทธิ์คืนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นระบุว่าจังหวัดได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วโดยทางวัดได้นำหลักฐานยื่นต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นและขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนผู้ที่ประสงค์จะคัดค้านสามารถดำเนิน การตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดได้สำหรับการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินจากนายเฮียงพิมพ์ศรีมาเป็นของวัดป่าอดุญญารามยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างรอบคอบตามกฎหมายโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมเร่งรัดการดำเนินงานตามขั้นตอนให้เร็วที่สุดจันจิรางามนุรักษ์สวทขอนแก่นรายงาน
1: ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกพุ่งสูงเกือบ 5,000 รายและเสียชีวิตมากกว่า 2,300 รายแล้วในปีนี้สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเปิดเผยว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในดีอาร์คองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,945 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 2,325 รายทำให้การแพร่ระบาดระลอกปัจจุบันมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ47และมากกว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาช่วงปี2561ถึง2563ซึ่งมียอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 2,299 รายด้านในแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกริเบียซูดผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกระลอกล่าสุดนี้ถือเป็นการระบาดครั้งใหญ่เป็นอันดับ2เป็นประวัติการและกำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วโดยคาดการว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลานี้จะรุนแรงกว่าการระบาดในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเมื่อปี2557ถึง2559อีกด้วยปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
13: ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
14: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสารฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมอ.ปัตตานี
15: สวัสดีครับผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับในปัจจุบันนะครับข้าวของแพงขึ้นนะครับแล้วก็วิธีการลดรายจ่ายในเรื่องของค่าไฟฟ้าซึ่งคุณฟังก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับก็คือการเลือกใช้หลอดไฟที่มีประสิทธิภาพนะครับโดยการเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดไส้นะครับมาใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์แทนนะครับแล้วก็หลอดฟลูออเรสเซนต์ใช้ไฟน้อยกว่าหลอดไส้ถึง4เท่านะครับแล้วก็ใช้งานได้นานกว่า8เท่าทีเดียวนะครับคุณฟังครับถ้าจะให้ดีนะครับแล้วก็ประหยัดไฟฟ้ามากกว่านี้นะครับก็ต้องเปลี่ยนเป็นหลอดตะเกียบจะยิ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าแล้วก็หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเดิมนะครับแล้วก็การใช้งานของหลอดตะเกียบจะยาวนานกว่า 10,000 ถึง 20,000 ชั่วโมงนะครับเพียงแค่ใช้หลอดตะเกียบกับบาล่าแล้วก็สตาร์เตอร์แบบใหม่ที่ไม่ต้องรอกระพริบแล้วก็ไฟติดสว่างทันทีนะครับแล้วก็หากคุณฟังสงสัยอย่างไรนะครับก็สามารถไปสอบถามได้ที่ร้านใกล้บ้านของคุณฟังนะครับเพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าเพื่อลดภาวะโลกร้อนด้วยนะครับสำหรับวันนี้รายการสารฝันสู่โลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวไม่กดลิงก์แปลกๆไม่ดาวน์โหลดไฟล์แปลกๆไม่โอนเงินให้บุคคลแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไม่ต้องอาย

0: ออนไลน์นี้ต่อไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานี
1: พี่บางเดยต้นรู้ไม่คนไทยจมน้ำเสียชีวิตวิลาบ800กว่ารายไม่ว่าตีบึ้งลำทันก็คือว่าเป็นสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุดรองลงมาก็คือเศร้าไว้น้ำและก้าอ่างเก็บน้ำ
2: การจมน้ำก็คือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้ผืนน้ำและก็ทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะการขาดออกซิเจน

0: จะน้อยกว่า25ปี
1: ในช่วงเด็กปิดเทอมเด็กจะจมน้ำเสียชีวิตกันมากให้ระวังโดยกลุ่มควบคุมโรคได้เตือนเหตุจมน้ำคราชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทง
0: การจมน้ำเกิดขึ้นได้เหมือนกันจากโรคประจำตัวกำเริบไม่ว่าที่เป็นคณะเล่นน้ำลมชักหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจขาดเลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากว่าการใช้พลังงานคณะทำกิจกรรมหมักเป็นต้น
1: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมไกลแหล่งน้ำ

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องเลือกตั้ง

0: ครับ
1: ครับ
2: ทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตใช้สิทธิ์โปร่งใสสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยเฟื้องเรื่องเลือกตั้งโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนองทางสวท.ระนอง FM 107.25 MHz และสวัสดีท่านผู้ฟังที่ฟังผ่าน Facebook Live สวท.ระนอง FM 107.25 เราจะพบกันในวันจันทร์ของสัปดาห์ที่1 3และ5ของทุกเดือนในเวลา 14.00 นวันนี้กับผมนายเลิศพรชัยนครพัฒน์พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการรับหน้าที่ดำเนินรายการคู่กับนายกิติทัศน์งามพร้อมตำแหน่งพนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการเราพร้อมที่จะนำเรื่องราวสาระดีๆและข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนองมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันโดยจะมีผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาร่วมพูดคุยวันนี้เรามีนะครับเรื่องราวและสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันบ้างครับน้องเจนครับ
3: เป็นเรื่องเกี่ยวกับภารกิจงานเลือกตั้งนะครับในห่วงที่ไม่มีการเลือกตั้งครับพี่ต่อนะครับก็ในห่วงที่ไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยนะครับของสำนักงานกกต.จังหวัดระนองนะครับก็จะส่วนใหญ่จะเป็นการสนับสนุนนะครับสนับสนุนแล้วก็ให้ความอนุเคราะห์นะครับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับกับทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดระนองนะครับในการไม่ว่าจะเป็นนะครับการเลือกตั้งนะครับประธานสภานักเรียนนะครับของโรงเรียนต่างๆนะครับก็ให้การสนับสนุนนะครับทั้งเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์นะครับรุ่นที่4นะครับแล้วก็ทั้งวัสดุอุปกรณ์นะครับหีบบัตรเลือกตั้งนะครับครูหาลงคะแนนนะครับรวมไปถึงแนวกั้นกกต.นะครับให้การสนับสนุนกับโรงเรียนในจังหวัดระนองนะครับแล้วก็ภารกิจต่อไปนะครับก็จะเป็นห่วงนี้นะครับก็จะมีข่าวดังก็ในส่วนของการเลือกลูกจ้างนะครับนายจ้างนะครับของสำนักงานประกันสังคมนะครับเป็นกรรมการบริหารนะครับแล้วก็ในปีถัดไปนะครับก็จะมีการเลือกนะครับกรรมการกตล.นะครับกรรมการตำรวจนะครับซึ่งก็สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในกระบวนการการเลือกตั้งด้วยนะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นวิทยากรนะครับบรรยายนะครับเกี่ยวกับเรื่องนะครับประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับแล้วก็วิชาพลเมืองนะครับแล้วก็ด้านความรู้ต่างๆนะครับที่โรงเรียนแต่โรงเรียนเชิญไปเนี่ยเราก็ได้ไปให้ความรู้นะครับรวมถึงเครือข่ายนะครับเครือข่ายของเราด้วยนะครับตามหมู่บ้านต่างๆ
2: ครับ
3: ครับผมก็ในช่วงที่ไม่มีการเลือกตั้งนะครับในส่วนของกลุ่มงานเลือกตั้งนะครับก็จะมีภารกิจประมาณนี้ครับพี่ต่อ
2: ครับผมครับก็ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนองนะครับนะครับก็จะมี3กลุ่มงานหลักๆนะครับกลุ่มงานนะครับจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมนะครับนอกเหนือจากช่วงที่ไม่มีการเลือกตั้งแล้วก็จะมีภารกิจเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์นะครับเผยแพร่ข้อมูลต่างๆนะครับที่นะครับรณรงค์นะครับให้ประชาชนรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยนะครับอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับและนอกเหนือจากนั้นแล้วยังทำงานร่วมกับนะครับโรงเรียนต่างๆที่น้องเจียนได้บอกไปไม่ว่าเราจะนำนะครับเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์นะครับไปเผยแพร่นะครับไปสาธิตนะครับว่านะครับในโลกของอนาคตเนี่ยเราอาจจะได้ใช้ตัวนี
3: ้
2: นะครับเพราะว่าเป็นการประหยัดเวลานะครับแล้วก็ประหยัดกระดาษนะครับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปด้วยนะครับจะไม่มีบัตรนะครับบัตรเสีย
3: ใช่ครับ
2: นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยพอเราเลือกเสร็จแล้วต้องมานั่งนับคะแนน
3: นะ
2: ครับก็มีการประท้วงกันวุ่นวายเลยนะครับว่า
3: ใช่คร
2: ับ นะครับอาจจะมีการนะครับขานคะแนนผิดบ้างนะครับวินิจฉัยบัตรผิดบ้างนะครับก็ถ้าจะเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานกกต.ถือว่าเป็นรุ่นที่4นะครับที่มีการพัฒนาเกิดขึ้นเนี่ยจะไม่มีนะครับผลคะแนนที่เป็นเสียเลยนะครับก็จะมีนะครับแล้วก็ประกาศปุ๊บรู้ผลปั๊บภายในไม่เกิน2นาทีนะครับก็จะรู้ผลเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องที่ทันสมัยอย่างมากนะครับเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยก็จะพัฒนาเป็นรุ่นที่5
3: ครับ
2: นะครับอาจจะเป็นระบบสัมผัสแบบมือถือนะครับเป็นดิจิตอลเลยนะครับแล้วอาจจะเครื่องอาจจะแบบเบากว่านี้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้นะครับช่วงนี้ก็เว้นวรรคจากการเรียกประธานนักเรียนนะครับก็ ของในกลุ่มงานการมีส่วนร่วมก็จะมีนะครับโครงการต่างๆนะครับที่เราได้อ่านลงไปนะครับให้ความรู้กับนะครับประชาชนนะครับในพื้นที่นะครับเราจัดโครงการเนี่ยเราได้งบประมาณมาจากส่วนกลางนะครับก็เมื่อได้งบประมาณมานะครับเป็นจำนวนเงินนะครับหลายๆหมื่นบาทเนี่ยแล้วก็นำกลับไปให้นะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะในการจัดโครงการเนี่ยก็จะมีการจัดทำเบรกบ้างอาหารบ้างก็แล้วก็จะใช้นะครับประชาชนในพื้นที่นะครับก็ได้นำเงินสดนี้นะครับไปหมุนเวียนในพื้นที่นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนองได้จัดโครงการนะครับพัฒนาความเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตยนะครับอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกิจกรรมหลักที่1สร้างพลเมืองวิถีประชาธิปไตยโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนองก็เราได้ลงไปในพื้นที่นะครับจำนวน3อำเภอนะครับอำเภอที่1ก็จะเป็นอำเภอละอุ่นนะครับได้จัดที่นะครับหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกที่เราจะลงไปเผยแพร่ก็เป็นหมู่ที่4บ้านเขาฝาชีตำบลบางแก้วนะครับกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเราเน้นนะครับประชาชนในหมู่บ้านนั้นๆที่อยู่ในหมู่ที่4บ้านเขาฝาชีก็จะมีกลุ่มเป้าหมายมาเข้าร่วมจำนวน40คนนะครับในจำนวน40คนเนี่ยก็มาจากหลากหลายอาชีพนะครับแล้วก็มาจากหลากหลายกลุ่ม MOU ไม่ว่าจะเป็นนะครับกลุ่มของกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับกลุ่มผู้สูงอายุนะครับกลุ่มสตรีนะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็ชาวบ้านนะครับที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับก็มาในวันที่10นะครับหน้าศาลาหมู่บ้านนะครับก็มีนะครับมาในกลุ่มเนี่ยก็ประมาณ40คนนะครับมาครบจำนวนเลยนะครับแล้วเราก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยเกี่ยวกับว่าภารกิจของงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะว่าจะมีเสียงสะท้อนส่วนใหญ่นะครับจากประชาชนนะครับว่าในช่วงที่สำนักงานกกต.เนี่ยไม่มีการเลือกตั้งแล้วทำอะไรบ้างแล้วก็นำความรู้ตัวนี้ไปให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มงานอำนวยการกลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมแล้วก็กลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมืองทั้ง5นะครับทั้ง3กลุ่มงานนะครับแล้วก็เราก็ได้บอกกับประชาชนในหมู่บ้านไปนะครับก็ได้รับเสียงตอบรับจากนะครับของอำเภอละอุ่นแล้วก็เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ในวันที่10ได้เสร็จสิ้นภารกิจไปก็วันที่13เราก็ได้ลงในพื้นที่นะครับเราได้เลือกหมู่ที่4บ้านอ่าวเคยตำบลม่วงกลวงนะครับก็นะครับประชาชนในหมู่ที่4บ้านอ่าวเคยก็มากันประมาณ40กว่าคนนะครับมาแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องเดิมที่ได้บอกไปเลยนะว่าภารกิจในช่วงที่ไม่มีการเลือกตั้งมีอะไรบ้างนะครับก็มีกลุ่มเป้าหมาย40คนแล้วก็วันที่3คือวันที่14นะครับก็ไปจัดที่หมู่ที่2บ้านน้ำจืดตำบลน้ำจืดนะครับว่ากลุ่มเป้าหมายมาประมาณ40คนทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับผู้ใหญ่บ้านของหมู่ที่4นะครับแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านของหมู่ที่4บ้านอ่าวเคยบ้านเขาฝาชีแล้วก็หมู่ที่2บ้านน้ำจืดนะครับที่ได้นะครับให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็หากลุ่มเป้าหมายนะครับมาเข้าร่วมโครงการนะครับก็ขอขอบคุณนะครับนางสาวพิชภาภารเตมีนะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับหมู่ที่4บ้านเขาฝาชีนะครับแล้วก็นายสู้ไลหมันสก้าศึกผู้ใหญ่บ้านนะครับหมู่ที่4บ้านอ่าวเคยนะครับนายวาทีดำรงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2บ้านน้ำจืดนะครับที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมนะครับโครงการพัฒนาความเป็น

พบกันในช่วงที่2ก็จะมีสาระดีๆเกี่ยวกับกลุ่มงานจัดการเลือกตั้งนะครับและการมีส่วนร่วมนะครับก็รับฟังชมรับฟังนะครับเพียงเพราะจากทางรายการนะครับขอบคุณมากครับ

0: ในช่วงที่2นะครับในรายการคุยเฟืองเรื่องเลือกตั้งนะครับก็จะเป็นนะครับภารกิจนะครับของกลุ่มงานการจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมนะครับในส่วนของโครงการนะครับที่จะมีขึ้นนะครับในเร็วๆนี้นะครับก็จะเป็นนะครับโครงการนะครับสร้างพลเมืองคุณภาพเพื่อสังคมไทยนะครับจัดโดยนะครับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลนาคาในส่วนนี้ก็จะเป็นเราจะทำงานร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลนะครับนาคานะครับก็นะครับก็คือสสปชตนั่นเองนะครับก็คือทางสสปชตตำบลนาคาเนี่ยได้เขียนนะครับของบประมาณนะครับผ่านมานะครับไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและก็ได้รับการอนุมัตินะครับในการนะครับจัดโครงการสร้างพลเมืองคุณภาพเพื่อสังคมไทยนะครับก็จะจัดกันในนะครับเดือนที่จะถึงนี้นะครับเดือนนะครับในเดือนนี้นะครับเดือนสิงหานะครับก็จะมีงบประมาณให้จำนวน 20,000 บาทนะครับกลุ่มเป้าหมายนะครับก็จะเป็นกลุ่มเยาวชนและประชาชนในพื้นที่นะครับตำบลนาคาจำนวน60คนนะครับจะให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับนะครับหลักการประชาธิปไตยและบทบาทของพลเมืองดีโดยสามารถอธิบายสิทธิหน้าที่และกลไกการมีส่วนร่วมในสังคมประชาธิปไตยได้นะครับก็จะมีนะครับกลุ่มนะครับสสปชตตำบลนะครับนาคานะครับเป็นผู้รับผิดชอบนะครับแล้วก็เป็นวิทยากรนะครับแล้วก็ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนองก็จะไปลงไปนะครับสังเกตการนะครับนอกจากของนะครับตำบลนาคาแล้วก็ยังมีของตำบลเขาเนเวศนะครับที่ได้จัดนะครับโครงการนะครับโดยที่เป็นกิจกรรมหลักที่4สสปชตนะครับขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมนะครับวิถีประชาธิปไตยนะครับก็ได้รับงบประมาณมาจำนวน 20,000 บาทเช่นกันนะครับก็จะจัดนะครับโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาเนเวศนะครับก็จะจัดในเดือนกันยานะครับเดือนหน้านะครับกลุ่มเป้าหมายก็ประมาณนะครับ50ถึง60คนนะครับก็ได้รับงบประมาณจำนวน 20,000 บาทนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในเร็วนี้นะครับที่เราได้ทำร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลนะครับแต่นะครับเจ้าภาพหลักนะครับก็จะเป็นนะครับของสสปชตนะครับโดยมีทางนะครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับลงไปนะครับไปดูนะครับทีนี้นะครับนอกจากนะครับนอกจากโครงการที่ได้บอกไปแล้วก็ยังมีนะครับโครงการอีกหนึ่งโครงการนะครับก็คือการประชุมสสปชตรายไตรมาสที่ยังค้างอยู่นะครับเป็นไตรมาสที่4เป็นไตรมาสสุดท้ายก็จะมีนะครับการจัดนะครับประชุมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยทั้งหมด30ตำบลในจังหวัดระนองนะครับก็จะเป็นช่วงวันที่นะครับต้นเดือนกันยายนนะครับก็คือวันที่1ถึงวันที่4นะครับทั้ง30ตำบลนะครับก็จะเป็นศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลซึ่งมีในจังหวัดระนองทั้งสิ้นจำนวน30ตำบลนะครับก็จะมีนะครับใน1ตำบลนั้นก็จะประกอบด้วยนะครับประธานคณะกรรมการแล้วก็เลขาแล้วก็ผู้ช่วยเลขาประมาณ10กว่าคนนะครับก็จะมีจากหลากหลายกลุ่มอาชีพที่มาเป็นคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นนะครับผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับสารวัตรกำนันนะครับปราชญ์ชาวบ้านนะครับผู้นำชุมชนนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มสตรีกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็ครูกศน.ตำบลนะครับก็จะมารวมกันเป็นคณะกรรมการสสปชตนะครับจะมีหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยนะครับเดินเข้าประตูบ้านรณรงค์นะครับต่างๆนะครับเมื่อมีการจัดการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นในระดับชาติและก็ในระดับท้องถิ่นนะครับกลุ่มนะครับของสสปชตก็จะทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นการเดินเข้าประตูบ้านนะครับไปเชิญชวนนะครับประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากนะครับเปอร์เซ็นต์ในการใช้สิทธิ์สูงแล้ว จะต้องนะครับบัตรเสียนะครับมีจำนวนน้อยด้วยนะครับก็จะมีวิธีการสาธิตนะครับว่าการกาบัตรที่ถูกต้องเป็นยังไงนะครับทำกายังไงนะครับก็ต้องเป็นแบบกาแบบที่เป็นเป็นจุดตัดใช่ไหมครับต้องเจน
1: ใช่ครับต้องเป็นจุดตัดกากบาทนะครับเท่านั้นนะครับก็ต้องดูที่จุดตัดนะครับ
0: แล้วก็ถ้ากาเครื่องหมายอื่นได้ไหมครับต้องเจน
1: เครื่องหมายอื่นไม่ได้เลย
0: ไม่ว่าจะเป็นดอกจัน
1: จันหัวใจติ๊กถูกอะไรแบบนี้ไม่ได้เลย
0: ก็จะเป็นบัตรเสียเลยใช่ครับ
1: ใช่
0: ครับก็เจ้าหน้าที่ก็จะมีกปน.นะครับกปน.ก็จะทำการวินิจฉัยว่าสิ่งที่ประชาชนเข้าไปในคูหาซึ่งบางคนบอกว่าไปใช้สิทธิ์ทุกรอบเลยไม่เคยขาดสักครั้งหนึ่งแต่ต้องดูด้วยว่าเข้าไปแล้วกาแล้วเป็น
1: บัตรดีหรือไม่
0: ใช่ครับเป็นบัตรดีหรือเป็นบัตรเสียนะครับก็จะเราก็จะนะครับไปอบรมให้กับคณะกรรมการสสพจตนะครับแล้วก็อย่างที่น้องเจนบอกนะครับต้องกากบาทแล้วก็มีจุดตัดนะครับก็จะเป็นบัตรดีนะครับก็เราก็จะทำงานร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยเมื่อเราทำงานร่วมกับสสพจตแล้วเราก็ต้องจัดการประชุมนะครับเรารายไตรมาสในการจัดการประชุมรายไตรมาสเนี่ยเราก็จะมีเนื้อหานะครับทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่อยู่ส่วนกลางนั้นจะกำหนดเนื้อหาในการประชุมในแต่ละไตรมาสนะครับมาแล้วก็เราก็ดำเนินการนะครับทำนะครับระเบียบวาระการประชุมแล้วก็กำหนดนะครับว่ามีเนื้อหาสาระอะไรบ้างที่ทางคณะกรรมการส่วนส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยจะมีการประชุมร่วมกันนะครับเมื่อมีการประชุมเริ่มกันแล้วนะครับในบางครั้งนะครับเราก็จะลงไปพบปะพูดคุยนะครับแล้วก็ลงไปประชุมด้วยเพื่อที่จะสะท้อนปัญหาจากคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยว่านะครับในการดำเนินการนั้นนะครับมีปัญหามีอุปสรรคมีข้อเสนอแนะอะไรที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนองเนี่ยจะนำไปบอกกับสำนักงานกกต.กลางบ้างนะครับก็จะมีการประชุมนะครับที่ผมได้บอกเป็นในเบื้องต้นเลยก็ตั้งแต่วันที่1นะครับจนถึงวันที่4นะครับก็จะมีทั้งหมด30ตำบลนะครับเมื่อประชุมครบแล้วนะครับในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการประชุมรายไตรมาสประจำปีนะครับครบนะครับจะมีปีนึงก็จะมี4ไตรมาสนะครับทุกๆ3เดือนนั่นเองนะครับการประชุมนะครับของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยนะครับก็ในแต่ละศูนย์ก็จะมีคณะกรรมการรวมกันแล้วก็จะมีทั้งจังหวัด412คนนะครับรวมกันนะครับทั้ง30ตำบลนะครับก็ถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับจังหวัดใหญ่นะครับจังหวัดใหญ่ๆเขามีตำบลเยอะนะครับอย่างจังหวัดข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นสุราษฎร์นครนี่น่าจะมีตำบลเยอะใช่ไหมครับน้องเตียน
1: เยอะครับ
0: เป็นหลายหลายร้อยตำบลเลยนะครับก็ถ้าหลายๆร้อยตำบลคณะกรรมการก็จะมีเป็นพันนะครับของเราก็ถือว่ามีจำนวนน้อยนะครับซึ่งเราจะทำงานหน่วยงานเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะว่าสำนักงานกกต.จังหวัดระนองเนี่ยมีบุคลากรไม่ถึง20คนนะครับแล้วก็ต้องพึ่งพาหน่วยงาน MOU ต่างๆนะครับมาเป็นเครือข่ายทำงานร่วมกับพวกเรานะครับนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นนะครับที่กิจกรรมที่จะจัดพรุ่งนี้นะครับที่โรงแรมเฮอริเทจนะครับก็จะเป็นกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อสร้างพรรคการเมืองคุณภาพประจำปี2569กิจกรรมที่7นะครับอบรมเสริมสร้างความรู้หลักสูตรพรรคการเมืองคุณภาพก็จะมีการนะครับจัดอบรมนะครับโดยที่นะครับก่อนที่จะอบรมเนี่ยเราก็จะคัดสรรนะครับวิทยากรที่มาจากตัวแทนของพรรคการเมืองในจังหวัดระนองไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์นะครับพรรคภูมิใจไทยแล้วก็มีอีกไหมครับน้องเจน
1: แล้วก็เป็นพรรคของพรรคเพื่อไทย
0: อ๋อของพรรคเพื่อไทยนะครับก็จำนวน 3-4 พรรคที่หลักๆนะครับที่อยู่ในจังหวัดระนองนะครับมาไปอบรมที่ส่วนกลางก่อนนะครับพอไปอบรมที่ส่วนกลางแล้วก็จะนำความรู้ในตัวนี้นะครับกลับมานะครับเผยแพร่ต่อให้กับสมาชิกพรรคการเมืองที่อยู่ในจังหวัดนะครับที่มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน100คนนะครับในพรุ่งนี้นะครับทางผมแล้วก็ทางน้องเจนก็จะเป็นวิทยากรด้วยนะครับจะไปให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยากรเกี่ยวกับพรรคการเมืองคุณภาพนะครับแต่เราจะหลักๆแล้วเราจะไปพูดเกี่ยวกับหลักสูตรพลเมืองนะครับคุณภาพนะครับซึ่งถ้าใครเป็นนะครับประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายหลักของสำนักงานกกต.ไม่ว่าจะเป็นอสม.กลุ่มผู้สูงอายุสสพจต.ก็อาจจะมาเคย มาอบรมนะครับโครงการนี้แล้วนะครับนะครับหลักๆแล้วก็จะมีวิชาที่เกี่ยวกับนะครับการปกครองนะครับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขวิชาที่1 นะครับในส่วนของวิชาที่2จะเป็นการเป็นพลเมืองคุณภาพและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมืองนะครับก็วิชานี้ก็จะมีกิจกรรมกลุ่มนะครับให้เล่นด้วยนะครับแล้วก็วิชาที่3นะครับก็จะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับพรรคการเมืองคุณภาพนี่ก็เป็นถ้าอยู่ในงานการมีส่วนร่วมวิชานี้ก็จะไม่มีนะครับนี่เป็นเกี่ยวกับของพรรคการเมืองเป็นคนจัดนะครับก็จะเป็นวิชาพรรคการเมืองคุณภาพนะครับก็จะเป็น3วิชาหลักที่พรุ่งนี้กลุ่มเป้าหมาย100คนที่เราได้ทำการคัดเลือกที่เป็นสมาชิกพรรคนะครับก็จะนะครับได้รับความรู้นอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับวิทยากรของสำนักงานกกต.จะร่วมกับวิทยากรพลเมืองคุณภาพของพรรคการเมืองนะครับที่มาจากตัวแทนของพรรคก็จะมีนะครับพี่นะครับอภิเชษฐ์ไพบูลย์นะครับนายสมเกียรติชิดเอื้อนะครับแล้วก็อาจจะมีของนายพงพลจันทะรักคังนะครับแล้วก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วก็นายณัฐกรบรรณาลังนะครับก็นะครับซึ่งเป็นวิทยากรใช่ไหมครับนะครับมีประมาณนี้นะครับ
1: การเมืองครับ
0: ครับก็จะมีวิทยากรหลักๆนะครับก็เอาง่ายๆก็คือของสำนักงานกกต.ส่วนหนึ่งของนะครับพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนพรรคส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นวิทยากรหลักนะครับแล้วก็กลุ่มเป้าหมายเนี่ยรวมกันแล้วก็100คนนะครับวันพรุ่งนี้ก็ถ้าใครเป็นแฟนรายการอยู่นะครับแล้วก็เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักนะครับพรุ่งนี้นะครับก็เราก็จะไปจัดรายการไปจัดนะครับโครงการที่โรงแรมเฮอร์ดิเทสนะครับในวันที่18สิงหานะครับ2569ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็พบกับนะครับโครงการนี้นะครับถ้าใครฟังอยู่แล้วเป็นแฟนรายการนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับก็จบในช่วงที่2นะครับก็ขอพักเบรกนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาพบกับในช่วงที่3ในช่วงสุดท้ายเกี่ยวกับนะครับคุยเฟื่องเรื่องเลือกตั้งในช่วงสุดท้ายครับ

0: ครับในช่วงที่3นะครับก่อนจะจบรายการในวันนี้นะครับทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนองมีเรื่องประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมไหมครับ
1: มีครับพี่ต่อก็
0: ครับผม
1: ก็เรื่องต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับการเลือกตั้งนะครับที่จะมีขึ้นในอนาคตนะครับก็ลำดับแรกนะครับก็จะในปี71นะครับก็จะมีการเลือกตั้งนายกอบจนะครับจะเป็นการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองก่อนอย่างเดียวนะครับเนื่องจากครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับของเราเนี่ยท่านนายกได้ลาออกนะครับแล้วก็มีการเลือกตั้งนายกใหม
0: ่
1: นะครับผมแล้วก็จะมีการเลือกตั้งนะครับสวนะครับของเทศบาลนะครับแล้วก็อบต.ตามลำดับต่อไปนะครับ
0: ครับในปี71หลายมีหลายแห่งนะครับ
1: ปี71จะมีที่เดียวครับพี่ต่อแล้วก็ที่เหลือจะเป็นปี72ครับ
0: ปี72ครับ
1: ครับผมแล้วก็อบต.ในปี73
0: แล้วของสจ.แล้วครับสมาชิกองค์การ
1: ของสจ.จะเป็นหมดวาระ31มกราคมปี72ครับเราก็ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งนะครับภายใน45วันในกรณีที่ว่าหมดวาระนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างนะครับหรือในกรณีที่มีสมาชิกลาออกนะครับหรือเสียชีวิตนะครับก็ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งนะครับภายใน60วันนะครับนับแต่วันที่พ้นวาระนะครับพี่ต่อ
0: ครับก็ในช่วงสุดท้ายก็มีฝากไว้แค่นี้นะครับ
1: ครับ
0: ครับก็ขอฝากนะครับรายการนะครับคุยเฟื้องเรื่องเลือกตั้งโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนองนะครับฝากท่านผู้ฟังติดตามทางสถานีนะครับสวทระนอง FM นะครับ 107.25 เมกะเฮิรตซ์และทาง Facebook Live สวทระนอง FM 107.25 ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ที่1แล้วก็สัปดาห์ที่3แล้วก็สัปดาห์ที่5ของทุกเดือนเวลา 14.00 นนะครับทางนะครับวันนี้นะครับทางผมนะครับนายเลิศพันชัยนครพัฒน์นะครับแล้วก็นายกิตทัศน์นามพร้อมนะครับหรือว่าน้องเจนนั่นเองนะครับก็นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับวันนี้ขอสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลเร่งประคองเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: นี่นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
6: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
5: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
6: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
7: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
8: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: รัฐบาลเร่งประคองเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้มุมมองเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ชะลอตัวสะท้อนความจำเป็นในการใช้เงินกู้เพื่อประคองเศรษฐกิจ
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ประกาศตัวเลขอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจไทยในไตรมาส2ของปี2569อยู่ที่ร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากร้อยละ 2.8 ในไตรมาสแรกว่าเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับที่กระทรวงการคลังเคยคาดการไว้โดยมีปัจจัยกดดันจากสงครามตะวันออกกลางที่ดันให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงถึงร้อยละ 2.7 และฉุดให้การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลต้องออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในการประคองค่าครองชีพของประชาชนขณะเดียวกันไทยเผชิญปัญหาดุลบัญชีเดินสะพัดที่พลิกกลับมาขาดดุลกว่า 17,600 ล้านเหรียญสหรัฐจากการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานรัฐบาลจึงต้องเร่งผลักดันเม็ดเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตด้านพลังงานสะอาดเพื่อลดความเปราะบางของประเทศในระยะยาวอย่างไรก็ตามท่ามกลางความท้าทายยังมีปัจจัยบวกที่โดดเด่นคือการลงทุนภาคเอกชนที่เติบโตสูงสุดในรอบ11ปีถึงร้อยละ 13.4 จากเม็ดเงินลงทุนจริงกว่า 255,000 ล้านบาทผ่านกลไก Thailand Fast Path ของ BOI ซึ่งกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve เช่น AI อิเล็กทรอนิกส์และพลังงานสะอาดสอดรับกับภาคการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องถึงร้อยละ 12.5 ตัวเลขทั้งหมดนี้สะท้อนภาพชัดเจนว่าไทยกำลังเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่หรือ New Economy ของโลกและเป็นเครื่องยืนยันว่ามาตรการประคองเศรษฐกิจเพื่อรอการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลกำลังเดินมาถูกทางเพื่อเตรียมต่อยอดสู่การฟื้นฟูโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวสำหรับทุกภาคส่วนต่อไปปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสกลนครติดตามความคืบหน้าขบวนการสวมสิทธิ์ทะเบียนบ้านจดบริษัทนอมินีต่างชาติย้ำดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด
10: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครเพื่อติดตามและรับฟังนโยบายการปราบปรามขบวนการนายหน้าคนไทยที่นำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของชาวบ้าน ไปแอบอ้างจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทให้กับชาวต่างชาติเบื้องต้นพบการจดทะเบียนต้องสงสัยรวมทั้งสิ้น49บริษัทแบ่งเป็นบริษัทสัญชาติจีนจำนวน35บริษัทและบริษัทสัญชาติไทยจำนวน14บริษัทในพื้นที่4อำเภอได้แก่อำเภอเมืองสกลนครอำเภอสว่างแดนดินอำเภอภูพานและอำเภอโคกศรีสุพรรณนอกจากนี้ยังพบการจดทะเบียนข้ามเขตมาจากจังหวัดชลบุรีโดยใช้ที่ตั้งในจังหวัดสกลนครจึงได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับพาณิชย์จังหวัดและฝ่ายปกครองทั่วประเทศเร่งตรวจสอบบ้านและสถานที่ตั้งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อป้องกันการนำสิทธิประชาชนไปใช้ทำธุรกิจผิดกฎหมายหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาขั้นสูงสุดโดยไม่มีการละเว้นชนันชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดยะลาจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบจ.เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยอย่างเป็นระบบ
11: นายมูฮัมหมัดสานติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาโดยที่ประชุมได้มีการหารือถึงแนวทางและรูปแบบการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมถึงกำหนดภารกิจและบูรณาการการทำงานระหว่างสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แผนมีความครอบคลุมและสามารถนำไปใช้รับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
1: ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
13: ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
14: รายงานอากาศประจำวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569ลักษณะอากาศในทั่วไปภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง

0: ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณจังหวัดระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นมากกว่า3เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ31องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:17 นาทีค่ะวันนี้ที่ปากน้ำระนองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:12 นาทีและเวลา 13:22 นาทีน้ำลงเต็มที่เวลา 7:11 นาทีและเวลา 19:22 นาทีผลการตรวจวัดอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานวัดได้ 31.8 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อเช้าวัดได้ 24.7 องศาเซลเซียสส่วนรายงานน้ำฝนเมื่อวานนี้ที่อำเภอเมืองวัดได้ 5.4 มิลลิเมตรอำเภอกบุรีวัดได้ 27.5 มิลลิเมตรนิคมสร้างตนเองปากจันวัดได้ 38.8 มิลลิเมตรและที่อำเภอกระเปอวัดได้ 10.4 มิลลิเมตรค่ะจบรายงานอากาศกานาทรรายงานค่ะ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เฮ้พี่บอกเลยต้นรู้ไหมคนไทยจมน้ำเสียชีวิตวิลาบแบดรอยกว่ารายไม่ว่าตีบึงลำทันก็คือว่าเป็นสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุดรองลงมาก็คือเศร้าไว้น้ำและก้าอ่างเก็บน้ำ
3: การจมน้ำก็คือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้ผืนน้ำและก็ทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะการขาดออกซิเจน

0: อยู่จะหน่อยกว่า25ปี
1: ในช่วงเด็กปิดเทอมเด็กจะจมน้ำเสียชีวิตกันมากให้ระวังโดยกรมควบคุมโรคได้เตือนเหตุจมน้ำคราชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทง
0: การจมน้ำเกิดขึ้นได้เหมือนกันจากโรคประจำตัวกำเริบไม่ว่าที่เป็นคณะเล่นน้ำลมชักหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจขาดเลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากว่าการใช้พลังงานคณะทำกิจกรรมหมากเป็นต้น
1: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมกลายแหล่งน้ำ
2: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็วตัวย่างยั่งยืนสำนักประชาสัมพันธ์เขตห้ากรมประชาสัมพันธ
0: ์แกเมื่อกี้มีคนโทรมาบอกว่าฉันฟอกเงินแน่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินไปตรวจสอบตั้ง2ล้าน
3: เฮ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
0: แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแต่มีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
3: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
0: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
3: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน14410AOCเขาช่วยเช็คให้ได้นะ
0: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
3: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนทองเอาไว
0: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 MHz AM 783 KHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะท่านผู้ฟังกับบ่าย3มีเรื่องเล่านะคะเวลาเดิมค่ะ 15:10 นะคะจนถึงเวลา 16:00 นะคะอภิสราคงมณีอยู่เป็นเพื่อนกันณช่วงเวลานี้นะคะใกล้จะเลิกงานกันแล้วนะคะแต่สำหรับเรื่องราวข่าวสารต่างๆก็ยังคงมีมาฝากกันท่านผู้ฟังไทยช่วยไทยพลัสพักฟรี5คืนเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของทางคณะรัฐมนตรีได้ผลักดันในเรื่องนี้นะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารกันนะคะท่านผู้ฟังคะตอนนี้เรามาดูรายงานอากาศกันก่อนนะคะซึ่งในตอนเช้าท่านผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะก็ได้ส่งข่าวเข้ามาตอน7 โมงเศษเลยนะคะได้ทราบถึงบรรยากาศนะคะว่าเป็นอย่างไรในเรื่องของการรายงานข่าวสารนะคะของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถานีอุตุนิยมวิทยานะคะบรรยากาศของระนองตอนนี้ก็ต้องบอกว่าใจชื้นนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังที่ในการคาดการณ์ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งตอนนี้ก็ได้ออกมาเป็นฉบับที่3กันแล้วนะคะในเรื่องของฝนในช่วงวันที่18นะคะเดี๋ยวดูนี้หนึ่งท่านผู้ฟังฉบับที่4แล้วนะคะในช่วงที่18ถึง21สิงหาคมนะคะออกมาเมื่อตอน5:00 นวันนี้เดี๋ยว5:00 นจะออกอีกฉบับหนึ่งนะคะแล้วดูฉบับนี้ล่าสุดกันก่อนเลยอภิสราเองก็ตามดูในแต่ละวันนะคะที่ดูว่าพื้นที่ที่จะมีผลกระทบนะคะจากฝนตกหนักมากนี่มีจังหวัดไหนกันบ้างก็จะเป็นภาคตอนบนของประเทศไทยนะคะแล้วก็จังหวัดที่คาดว่าจะรับผลกระทบจากฝนตกหนักเช่นเดียวกันก็ไล่ตามดูตั้งแต่วันที่18สิงหาคมจนถึงวันที่21สิงหาคมนะคะก็จะเป็นทางตอนบนของประเทศไทยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกแต่ในเรื่องของมรสุมนะคะก็ต้องดูช่วงนั้นมีมรสุมไหมถ้ามีมรสุมนี่เขาจะพัดผ่านของจังหวัดระนองหรือเปล่านะคะต้องดูคลื่นลมกันด้วยในแต่ละวันนะคะท่านผู้ฟังเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองกันเลยนะคะท่านผู้ฟังว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราก็จะรวบรวมนะคะในเรื่องของรายงานอากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันด้วยมาดูฝนกันนิดนึงเมื่อวานฝน24 ชั่วโมงนี่มีฝนตกนะคะตกมากเลยที่นิคมสร้างตนเองปากจันนะคะท่านผู้ฟังขาวัดได้ 38.8 มิลลิเมตรแล้วก็รองลงมาคือที่อำเภอกระบุรีนะคะ 27.5 มิลลิเมตรแล้วก็รองลงมาเป็นอันดับ3นั่นคืออำเภอกระเปอร์ 10.4 มิลลิเมตรค่ะส่วนที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองตรงนี้จะมีสถานีวัดปริมาณน้ำฝนที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะ 5.4มิลลิเมตรกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็ตอนนี้ทำให้ฝนสะสมของระนองเพิ่มขึ้นนี่ฝนเมื่อวานนะ 5.4 มิลลิเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองแล้วก็เช้านี้ก็มีมาเติมอีกนิดหนึ่ง 2.4 มิลลิเมตรตอนนี้ฝนสะสมของระนองนะคะ 2,229.1 มิลลิเมตรค่ะก็ยังห่างไม่มากนะคะสำหรับที่จะขยับเป็น 2,300 มิลลิเมตรกันมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งของจังหวัดระนองนะคะคาดการณ์กันแล้วก็เช้าวันพรุ่งนี้ค่ะก็อุณหภูมิต่ำสุดนี่ก็จะต่ำกว่าวันก่อนๆ กันนะคะซึ่งบางวันก็คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุดนี่จะ27องศาเซลเซียสก็มีแต่นานๆสักครั้งหนึ่งที่จะขยับอยู่ในปริมาณนั้นนะคะในช่วงหน้าฝนแต่สำหรับพรุ่งนี้ค่ะ24องศาเซลเซียสที่คาดว่าจะเป็นอุณหภูมิต่ำสุดของจังหวัดระนองนะคะส่วนวันนี้ค่ะอุณหภูมิสูงสุด31องศาเซลเซียสวันนี้จะดูแสงสุดท้ายของวันนะคะท่านผู้ฟังบรรยากาศบ้านเรานี่จะมองเห็นหรือเปล่าหรือท่านจะไปอยู่
จุดชมวิวต่างๆในจุดแลนด์มาร์คต่างๆของระนองลองดูนะคะเพื่อที่จะมองเห็น 18:43 พรุ่งนี้ค่ะดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:17 นะคะท่านผู้ฟังในภาพรวมของจังหวัดระนองนะคะฝากถึงชาวเรือกันสักนิดหนึ่งนะเยอะๆเลยก็ได้นะท่านผู้ฟังชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้นะคะก็มีการย้ำนะคะว่าควรงดนะคะตัวแดงเลยนะคะทางสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองเน้นนะคะควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้สำหรับเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันกันค่ะรายงานอากาศผ่านพ้นกันไปมีเรื่องอะไรที่จะหยิบมาฝากกันอีกท่านผู้ฟังเดี๋ยวสักครู่เดียวเดี๋ยวจะนำข่าวสารนะคะในที่มีการโพสต์นะคะโดยหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้มีการเผยแพร่กันในหลายๆเพจด้วยนะเดี๋ยวยังไงในเพจของ3 นาทีกับอัยการแผ่นดินเดี๋ยวก็จะนำมาฝากนะคะเดี๋ยวเราไป

าสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้บริหารจากสองกระทรวงนะคะทั้งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานในจังหวัดอุดรธานีนะคะแล้วก็ได้ลงพื้นที่โรงพยาบาลอุดรธานีติดตามการนำผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขภาพจากบัญชีนวัตกรรมไทยมาใช้จริงภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือที่เรารู้จักกันนะคะนั่นคือ30บาทรักษาทุกโรคนั่นเองแล้วก็นำร่องครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์4รายการด้วยกันนะคะคือถุงทวารเทียมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ต่อยอดจากยางพาราไทยช่วยลดการพึ่งพาผลิตภัณฑ์นำเข้าพร้อมออกแบบเป็นแบบแป้นติดผิวหนังให้กระชับลดการระคายเคืองและการรั่วซึมกันด้วยนะคะและนอกจากนี้แล้วค่ะก็มีแผ่นปิดกะโหลกศีรษะไทเทเนียมเฉพาะบุคคลผลิตโดยด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์3มิตินะคะของข้อมูล CT สแกนของผู้ป่วยแต่ละรายทำให้ได้แผ่นกะโหลกที่เหมาะสมกับสรีระของผู้ป่วยแล้วก็ช่วยลดระยะเวลาการผ่าตัดและฟื้นฟูรูปทรงของศีรษะกันด้วยระบบ AIอ่านภาพรังสีทรวงอกก็ช่วยวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์ทรวงอกจำนวนมากและประเมินความเสี่ยงของโรคนะคะเช่นวัณโรคภาวะปอดบวมน้ำก้อนเนื้อช่วยแพทย์คัดกรองและจัดลำดับความเร่งด่วนในการดูแลผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้นนะคะและอีกรายการหนึ่งค่ะนวัตกรรมทางการแพทย์รายการที่4นั่นคือวัคซีนป้องกันโรคไอกรนสำหรับสตรีตั้งครรภ์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและส่งต่อผ่านรกไปยังทารกแรกเกิดช่วยลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยรุนแรงในช่วงแรกของชีวิตกันด้วยนะคะก็ในเรื่องนี้ละค่ะที่มีการเตรียมผลักดันจังหวัดอุดรธานีเป็น Innovation Sandbox หรือพื้นที่ทดสอบนวัตกรรมด้านเครื่องมือแพทย์โดยคนไทยแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและ SME ได้นำนวัตกรรมใหม่นี้เข้ามาทดสอบแล้วก็ใช้งานจริงนะคะโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐระหว่างโรงพยาบาลนักวิจัยภาคเอกชนและหน่วยงานในพื้นที่กันด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นการสร้างเส้นทางตั้งแต่งานวิจัยการทดลองใช้จริงการต่อยอดธุรกิจไปจนถึงการขยายตลาดกันเลยนะคะจนเป็นการลดช่องว่างระหว่างงานวิจัยกับการใช้งานและการช่วยให้นวัตกรรมไทยนั้นมีโอกาสเติบโตในตลาดจริงกันด้วยค่ะเป็นอีกข่าวหนึ่งนะคะที่ออกมาจริงแล้วตอนนี้ก็มีการทดลองทดสอบกันอยู่นะคะท่านผู้ฟังซึ่งในวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานี้ล่ะก็ได้มีนะคะมีการนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้ล่ะไปใช้ในพื้นที่ของอุดรธานีกันนะคะท่านผู้ฟังเราไปต่อกันนะคะด้วยเรื่องของโมเดลระดับโลกนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าทางไทยนี้ก็จับมือกับธนาคารโลกผนึกกำลังสร้างสะพานเชื่อมสงขลาพัทลุงและในส่วนของเกาะลันตาก็ต้องการจะยกระดับชีวิตคนใต้กันเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรช่วงถัดไปนะคะมาคุยกันค่ะ

0: ก็ได้ฟังเพลงบรรยากาศเก่าๆนะคะบางท่านก็บอกว่าเอ๊ะฟังเพลงนี้แล้วนี่คิดถึงในช่วงเพลงนั้นนะคะได้รับความนิยมกันจำได้ว่าอย่างเช่นเพลงเธอลำเอียงเนี่ยเมื่อก่อนในช่วงยามค่ำคืนนะคะก็จะมีแฟนเพลงนะคะโทรศัพท์เข้ามาขอเพลงเยอะทีเดียวนะคะเมื่อก่อนนะนานละนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ต้องบอกเป็นเพลงที่ติดชาร์ตเลยนะไม่ว่าจะเป็นเพลงเพ้อเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะค่ะขณะนี้เวลา 15:41 นาทีนะคะกับการติดตามรับฟังรายการบ่ายสามมีเรื่องเล่าคุยเรื่องนี้นะคะหลายนิดเลยนะท่านผู้ฟังมีหลายเรื่องทีเดียวที่พิศลานี่ตอนแรกเดี๋ยวว่าเราจะคุยกันนะเรื่องไทยเที่ยวไทยพลัส2569ลุ้นใช้สิทธิ์ตุลาคมนี้รัฐช่วยจ่าย 50% เป็นส่วนลดค่าที่พักแจกเงินเที่ยวฟรีรับคูปองลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังกันด้วยนะแล้วก็สำหรับตอนนี้หลายๆท่านนี้ก็เตรียมวางแผนไว้เลยเอ๊ะเราจะไปไหนดีเนาะในเรื่องค่าที่พักคูปองท่องเที่ยวรวมไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์จำกัดจำนวน 500,000 สิทธิ์เท่านั้นนะคะและคาดนะคะคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิ์1ตุลาคมนี้เดี๋ยวยังไงเคาะวันเริ่มต้นโครงการนะคะเมื่อไหร่เดี๋ยวจะนำมาแจ้งแล้วก็เตรียมลงทะเบียนนะท่านผู้ฟังเอาอย่างนี้แล้วกันเราจะมาแจ้งให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบกันในช่วงเวลาต่างๆของสวทระนองนี้ล่ะนะอดใจรอสักนิดหนึ่งไว้ให้ได้เป็นในเรื่องของการเงื่อนไขตอนนี้เราก็พอจะทราบแล้วแล้วก็สิทธิประโยชน์นี่คืออ่ะเดี๋ยวคุยเรื่องสิทธิประโยชน์สักนิดหนึ่งเพิ่นว่าอภิสราจะคุยเรื่องแผ่นดินไหวนะท่านผู้ฟังเดี๋ยวสักครู่เดียวนะคะสิทธิประโยชน์ไทยเที่ยวไทยพลัส2569นี่คือรัฐสนับสนุนค่าโรงแรมค่าที่พัก 50% ประชาชนจ่ายเอง 50% คูปองท่องเที่ยวดิจิทัล 5,000 บาทต่อสิทธิ์หรือเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อสิทธิ์นักท่องเที่ยว1คนรับสูงสุด5สิทธิ์จำกัดจำนวน 500,000 สิทธิ์ครอบคลุมทัวร์ถ่ายทั้งเมืองรองเมืองหลักค่ะเดินทางได้ทั้งวันธรรมดาและวันหยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะหมวดหมู่ที่ใช้สิทธิ์ได้ครอบคลุมทั้งโรงแรมร้านอาหารแหล่งท่องเที่ยวร้านโอท็อปและบริการอื่นๆด้านการท่องเที่ยวบางท่านก็ว่าแบบนี้ต้องจับไม้จับมือกันแล้วเนาะเป็นกรุ๊ปเป็นแก๊งนะคะเที่ยวกันแล้วก็แต่ละคนจะต้องได้สิทธิ์ตรงนี้กันและถ้าว่าได้อะสมมติว่าในกลุ่มนี้เที่ยวกัน5คนนะคะ4คน5คนแล้วก็ได้สิทธิ์ตรงนี้สนุกสนานทีเดียวนะท่านผู้ฟังอภิสรามองตรงนี้แล้วย้ำเลยว่าบุคคลสัญชาติไทยนะจ๊ะอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะวันลงทะเบียนค่ะเตรียมตัวให้พร้อมท่านผู้ฟังเดี๋ยวยังไงนะคะทางข้อมูลตรงนี้นะคะนำเข้าพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้เมื่อเคาะผ่านเมื่อไหร่นำมาฝากกันตอนนี้เตรียมที่จะนำเข้าให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติในภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้เอาละค่ะวันนี้เราไปดูข่าวนี้กันนะคะท่านผู้ฟังก็ทาง NBT Connect นะคะก็เป็นอีกเพจหนึ่งของหน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์นะคะเมื่อ 14:18 หรือเมื่อ1ชั่วโมงเศษๆได้เกิดแผ่นดินไหวนะคะที่เชียงรายตำบลป่าสักอำเภอเชียงแสนขนาดลึก 1.8 นะขนาดนะท่านผู้ฟังขออภัยขนาด 1.8 ค่ะก็เป็นการไหวแบบสั้นๆลึก1กิโลเมตรแล้วเราก็มาดูตรงนี้ซึ่งทาง NBT Connect นี่ก็ได้เจาะตรงนี้นะคะว่าไทยนะเสี่ยงแค่ไหนเมื่อโลกเกิดแผ่นดินไหวถี่ขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้อภิสราก็เช็คข่าวนะคะคือในกลุ่มเพื่อนฝูงนี่ก็มีการถามถ่ายกันว่ามีรู้สึกถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่หรือเปล่านะคะแต่เรามาดูตรงนี้ท่านผู้ฟังว่าไทยเสี่ยงแค่ไหนเมื่อเกิดแผ่นดินไหวถี่ขึ้นนะคะในเรื่องของแผ่นดินไหวนะคะล่าสุดเลยที่โคลอมเบียและอินโดนีเซียก็ถือว่าเป็นภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำและเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้โดยเขาจะ ไร้สัญญาณเตือนกันนะคะและจากวิกฤตภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในต่างประเทศก็นำมาสู่คำถามสำคัญที่สังคมไทยก็ต้องหันกลับมาวิเคราะห์อย่างจริงๆจังๆกันนะคะว่าประเทศเหล่านี้ล่ะมีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใดต่อภัยแผ่นดินไหวแม้ไทยก็จะไม่ได้ตั้งอยู่บนแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกโดยตรงแต่โครงสร้างทางธรณีวิทยาที่ประเทศไทยก็ยังมีรอยเลื่อนกระจายตัวอยู่ในหลายภูมิภาครวมถึงความเสี่ยงจากแผ่นดินไหวระยะไกลล้วนเป็นปัจจัยที่ไม่ควรมองข้ามเมื่อพูดถึงรอยเลื่อนต่างๆที่กระจายตัวอยู่ในหลายภูมิภาคทำให้นึกถึงบ้านเราเลยนั่นคือรอยเลื่อนระนองนะท่านผู้ฟังเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ารอยเลื่อนที่ยังคงมีพลังทั้ง16กลุ่มรอยเลื่อนในประเทศไทยนั้นมีอะไรกันบ้างแต่เดี๋ยวเรามาดูสักนิดหนึ่งดร.สนธิโคชวัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวเนื้อหาบางตอนก็ระบุนะคะว่าปีนี้ภาวะโลกร้อนจนเดือดแล้วก็มีส่วนที่จะกระตุ้นให้เกิดแผ่นดินไหวถี่และรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะแนววงแหวนแห่งไฟซึ่งเป็นผลมาจากความผันแปรตามธรรมชาติทางธรณีวิทยาค่ะและรวมไปถึงการปลดปล่อยพลังงานของแผ่นเปลือกโลกแล้วก็ข้อมูลล่าสุดเลยจนถึงเดือนสิงหาคมนี้นะคะทั่วโลกตรวจพบแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่มีความรุนแรงตั้งแต่ 7.0 ขึ้นไปถึง11ครั้งซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นในเขตวงแหวนแห่งไฟเช่นประเทศฟิลิปปินส์อินโดนีเซียญี่ปุ่นเม็กซิโกและโคลอมเบียนะคะแม้ว่าบ้านเราประเทศไทยจะไม่ได้ตั้งอยู่บนรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกโดยตรงนะคะแต่ข้อมูลทางกรมทรัพยากรธรณีก็ระบุว่าประเทศไทยมีรอยเลื่อนที่มีพลังทั้งหมด16กลุ่มรอยเลื่อนที่พาดผ่านพื้นที่23จังหวัดซึ่งรอยเลื่อนเหล่านี้ก็ยังคงมีศักยภาพในการขยับตัวและปลดปล่อยพลังงานที่ส่งผลก่อให้เกิดแผ่นดินไหวขนาดปานกลางถึงรุนแรงได้ในอนาคตนะคะเรามาดูกัน16กลุ่มรอยเลื่อนในประเทศไทยที่ยังคงมีพลังนะคะมีที่ไหนกันบ้างรอยเลื่อนแรกกันเลยนะคะรอยเลื่อนแม่จันนะคะพาดผ่านจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ซึ่งรอยเลื่อนแห่งนี้ถือว่ามีศักยภาพสูงค่ะรอยเลื่อนแม่ลาวพาดผ่านจังหวัดเชียงรายแล้วก็เป็นสาเหตุของแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประเทศไทยเมื่อปี2557ขนาด 6.3 ซึ่งนับเป็นเหตุแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในรอบ50ปีของไทยนะคะรอยเลื่อนแม่ทาพาดผ่านจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและจังหวัดเชียงรายค่ะรอยเลื่อนแม่อิงพาดผ่านจังหวัดเชียงรายมีหลักฐานทางธรณีสันฐานบ่งชี้ถึงความมีพลังและนับตั้งแต่ปี2530เป็นต้นมาก็เกิดแผ่นดินไหวหลายครั้งแล้วล่าสุดค่ะท่านผู้ฟังขาในปี2554ขนาดประมาณ 4.1 นะคะรอยเลื่อนแม่ฮ่องสอนก็พาดผ่านจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากก็มีลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการเลื่อนตัวของเปลือกโลกอย่างชัดเจนนะคะเรามาต่อกันรอยเลื่อนเวียงแหงพาดผ่านจังหวัดเชียงใหม่เป็นรอยเลื่อนแบบปกติค่ะรอยเลื่อนเถินก็จะพาดผ่านจังหวัดลำปางและจังหวัดแพร่นะคะซึ่งเขาก็มีความยาวทั้งหมดประมาณ180กิโลเมตรแล้วก็มีหลักฐานการเลื่อนตัวในอดีตจำนวนมากด้วยรอยเลื่อนพะเยาพาดผ่านจังหวัดพะเยาเชียงรายและจังหวัดลำปางนะคะมีความยาวประมาณ120กิโลเมตรแล้วก็เคยเกิดแผ่นดินไหวเมื่อปี2562ที่จังหวัดลำปางค่ะเขามีขนาด 4.9 นะคะรอยเลื่อนปัวพาดผ่านจังหวัดน่านเป็นรอยเลื่อนปกติที่มีแนวยาวประมาณ110กิโลเมตรค่ะรอยเลื่อนอุตรดิตถ์พาดผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็เคยเกิดแผ่นดินไหวเมื่อปี2541 บริเวณอำเภอท่าปลาขนาด 3.2 นะคะรอยเลื่อนเพชรบูรณ์พาดผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดเลยมีลักษณะการเลื่อนแบบรอยเลื่อนปกติเคยเกิดเหตุแผ่นดินไหวเมื่อปี2533ขนาดประมาณ 4.0 นะคะรอยเลื่อนเจดีย์3องค์พาดผ่านจังหวัดกาญจนบุรีมีความยาวรวมประมาณ200กิโลเมตรและมีความสำคัญต่อพื้นที่ภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยค่ะรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์พาดผ่านจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีอุทัยธานีและจังหวัดตากนะคะเคยเกิดแผ่นดินไหวในปี2526ใกล้อ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ขนาดประมาณ 5.9 รับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ถึงกรุงเทพมหานครรอยเลื่อนเมยพาดผ่านจังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชรมีความยาวประมาณ260กิโลเมตรเคยเกิดแผ่นดินไหวปี2518ขนาด 5.6 ประชาชนหลายจังหวัดในภาคเหนือรวมถึงกรุงเทพมหานครก็สามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้นะคะรอยเลื่อนคลองมะรุ่ยนะคะมะรุ่ยนะคะท่านผู้ฟังพาดผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานีกระบี่พังงาและจังหวัดภูเก็ตค่ะเคยเกิดแผ่นดินไหวล่าสุดในปี2558ที่จังหวัดพังงานะคะขนาด 4.5 และรอยเลื่อนสุดท้ายเลยเป็นรอยเลื่อนที่16นะคะรอยเลื่อนระนองค่ะพาดผ่านจังหวัดระนองชุมพรประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดพังงาเคยเกิดแผ่นดินไหวเมื่อปี2549ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะขนาด 5.0 นะคะท่านผู้ฟังนอกจาก16กลุ่มรอยเลื่อนที่ไทยยังต้องเฝ้าระวังแล้วนะคะเหตุแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้านเช่นเมียนมาลาวอินโดนีเซียไทยก็ต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันเพราะว่าแรงสั่นสะเทือนจากเหตุแผ่นดินไหวในพื้นที่เหล่านี้สามารถส่งผลกระทบมาถึงประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครปริมณฑลซึ่งตั้งอยู่บนชั้นดินเหนียวอ่อนที่มีคุณสมบัติขยายแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้อาคารสูงรับรู้และยกคลอนได้ชัดเจนนะคะซึ่งเราก็จะเห็นตัวอย่างจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่เกิดขึ้นที่เมียนมาแล้วก็สร้างแรงสั่นสะเทือนถึงกรุงเทพมหานครส่งผลให้อาคารสูงที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างได้พังถล่มลงมาด้วยความที่แผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ไม่มีเครื่องมือใดสามารถพยากรณ์วันเวลาสถานที่เกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำการรับมือจึงขึ้นอยู่กับระดับความพร้อมและการบริหารจัดการเพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะประเทศไทยคือจะต้องยกระดับในการรับมือจากเชิงรับไปสู่เชิงรุกในด้านต่างๆทั้งการบังคับใช้การปรับปรุงกฎหมายควบคุมอาคารโดยจะต้องบังคับใช้มาตรฐานการออกแบบต้านทานแผ่นดินไหวอย่างเข้มงวดในอาคารใหม่พร้อมมีมาตรการจูงใจทางภาษีหรือเงินอุดหนุนเพื่อให้อาคารเก่าและอาคารสาธารณะเร่งตรวจสอบและเสริมความแข็งแรงนะคะและนอกจากนี้แล้วก็จะต้องปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือแบบเรียลไทม์แล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยเพื่อที่จะส่งสัญญาณเตือนให้ประชาชนหลบภัยหรืออพยพได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งกำหนดให้โรงเรียนสถานพยาบาลอาคารสำนักงานและชุมชนในเขตพื้นที่เสี่ยงรอยเลื่อนและเมืองใหญ่มีการซ้อมแผนอพยพจากแผ่นดินไหวอย่างน้อยๆปีละ 1-2 ครั้งและที่สำคัญเลยคือจะต้องมีการจัดทำแผนที่ความเสี่ยงภัยธรณีวิทยาขั้นสูงเพื่อช่วยให้การวางผังเมืองและการออกแบบอาคารในอนาคตนั้นมีความปลอดภัยสูงกันด้วยจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่โคลอมเบียและอินโดนีเซียก็ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยนะคะว่าภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวไม่ใช่เรื่องที่อยู่ไกลตัวเราอีกต่อไปแล้วแม้เราจะไม่สามารถห้ามการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกได้แต่ก็สามารถลดความเสี่ยงและความสูญเสียได้ด้วยความไม่ประมาทและมาตรการรับมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สังคมไทยพร้อมเผชิญหน้ากับภัยธรรมชาติที่ คาดเดาไม่ได้อย่างปลอดภัยกันนะคะก็เลยนำเอาข้อความนะคะของดร.สนธิโคชวัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยนะคะที่ได้มีการโพสเนื้อหาบางตอนนะคะที่เกี่ยวกับบอกว่าปีนี้ภาวะโลกร้อนจนเดือดมีส่วนกระตุ้นที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวถี่และรุนแรงขึ้นนะคะแล้วเราก็ได้ทราบนะคะตอนนี้ว่า16กลุ่มรอยเลื่อนในประเทศไทยนั้นมีที่ใดกันบ้างและในขณะเดียวกันชาวระนองก็ทราบนะคะว่าในจังหวัดของเรานี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งรอยเลื่อนนะคะรอยเลื่อนระนองนะคะพาดผ่านจังหวัดระนองชุมพรประจวบคีรีขันธ์พังงาค่ะท่านผู้ฟังนะก็นำข่าวนี้มาฝากกันนะคะถึงแม้ว่าวันนี้เกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เชียงรายนี่มีขนาด 1.8 นะคะความลึก1กิโลเมตรนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะถ้าว่ามีเหตุการณ์สรุปต่างๆนี่ก็จะมีการสรุปให้ทราบกันในทุกๆเช้านะคะนั้นผู้ฟังเป็นเหตุการณ์24ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะอ่ะเหมือนวันนี้นี่เราก็จะได้ทราบในเรื่องของเหตุการณ์แผ่นดินไหวในช่วง6โมงเช้าเมื่อวานจนถึง6โมงเช้าวันนี้ว่าเกิดที่ไหนกันบ้างและอภิสราเองก็จะสรุปให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบกันเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราคุยกันถึงเรื่องของแผ่นดินไหวกันนะคะท่านผู้ฟังซึ่งตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนี่ก็มีการพูดคุยเรื่องของสึนามิกันแล้วด้วยในการชี้แจงของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านผู้ฟังเมื่อตอนเช้านี่พิศลาก็เคยนำเรียนให้ทราบในช่วงของรายการอันดามันวันนี้นะคะเดี๋ยวยังไงจะมาสรุปรวมให้ทราบอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังในช่วงของรอบวันทันข่าวนะคะอย่าลืมหลังครบธงชาติเวลา18นาฬิกาวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งกับรอบวันทันข่าวนะคะแต่ช่วงเวลาของบ่ายสามมีเรื่องเล่านี่เวลาหมดแล้วนะคะท่านผู้ฟังเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะ15นาฬิกา10นาทีจนถึงเวลา16นาฬิกานะคะกับทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz วันนี้ร่ำลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนครำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบ slow life ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก

คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับเหตุการณ์กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดที่ช่องอ่านม้าโดยจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังภัยอย่างใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากฏสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
5: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
4: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
5: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
6: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
7: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
8: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
7: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
1: ในอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับเหตุการณ์กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดที่ช่องอ่านม้าโดยจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังภัยอย่างใกล้ชิด
9: นายอาทิตย์บุษบานายอำเภอน้ำยืนเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ที่จ่าสิบเอกชานรงค์สังกัดร.2002หรือชุดปฏิบัติการที่1หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดศูนย์ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ชายแดนเกิดอุบัติเหตุเหยียบทุ่นระเบิดได้รับบาดเจ็บขาขวาท่อนล่างขาดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณหมู่บ้านโอปกาสแนใกล้กับช่องอันม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีของวันนี้โดยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขณะนี้อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีได้ให้ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้ตื่นตระหนกคาดว่าเป็นทุ่นระเบิดเดิมที่ฝ่ายตรงข้ามเคยฝังไว้นอกจากนี้จะเตรียมเจ้าที่เช่นฝ่ายปกครองชุดชรบ.อาสาสมัครเฝ้าระวังสถานการณ์และให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันสถานการณ์ชายแดนขณะนี้ยังคงอยู่ในระดับเฝ้าระวังโดยหน่วยงานในพื้นที่ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัด
10: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมพร้อมผู้แทนโฆษกหน่วยงานความมั่นคงร่วมแถลงข่าวผ่านรายการ JIC Fact Update ชัดจริงชัดเจนโดยศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JICโดยสรุปและยืนยันว่าในห้วงที่ผ่านมากองทัพและหน่วยงานความมั่นคงได้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดและเต็มที่ขณะเดียวกัน JIC ก็รับทราบถึงความกังวลของประชาชนจากสถานการณ์ต่างๆจึงขอยืนยันว่ากองทัพมีมาตรการต่างๆเพื่อติดตามสถานการณ์และวางแนวทางป้องกันภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ ภัยคุกคามที่มีแนวโน้มว่าใกล้จะเกิดขึ้นหรือ imminent danger โดยประเมินผ่านความเคลื่อนไหวต่างๆเช่นการเคลื่อนย้ายกำลังที่ผิดปกติการเพิ่มกำลังและอาวุธยุทโธปกรณ์การเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางทหารการทูตและพฤติกรรมทางการเมืองการเคลื่อนไหวของประชาชนในพื้นที่และพฤติกรรมผิดปกติอื่นๆผ่านการสืบหาข่าวกรองและสงครามข้อมูลข่าวสารซึ่งในขณะนี้ประเมินว่าสถานการณ์ภัยคุกคามยังอยู่ในระดับที่ 1-2 เท่านั้นหรือระดับที่ต้องติดตามและเฝ้าระวังด้วยความกังวลปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: อธิบดีกรมชลประทานยืนยันเขื่อนทั่วประเทศมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยจากแผ่นดินไหวด้วยระบบตรวจวัดเรียลไทม์
11: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงข้อกังวลของประชาชนจากที่ในปัจจุบันพบการเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งขึ้นซึ่งจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำภายในประเทศหรือไม่ว่ากรมชลประทานไม่นิ่งนอนใจต่อข้อกังวลดังกล่าวและได้มีมาตรการในการตรวจวัดตรวจสอบและติดตามผลกระทบจากแผ่นดินไหวแบบเรียลไทม์ซึ่งปัจจุบันเขื่อนทุกแห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงและไม่รับผลกระทบจากปรากฏการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดพร้อมยืนยันว่าขณะนี้กรมชลประทานได้รับการสนับสนุนงบกลางจากรัฐบาลเพื่อเร่งรัดในการดำเนินการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1และอาคารประกอบจังหวัดสงขลาเพื่อรับมือฤดูฝนและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้แม้ว่าปัจจุบันการก่อสร้างโครงสร้างบางส่วนยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ยืนยันว่าสามารถรองรับการระบายน้ำได้ในปริมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเพียงพอต่อการรับมือฤดูฝนในภาคใต้ที่กำลังจะมาถึงชวนันท์มาลีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ5แยกข่าวนะคะกับทางกรมประชาสัมพันธ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศ7จังหวัดภาคใต้ตอนบน11สถานีนะคะในวันนี้ค่ะสวทชุมพรรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569นะคะดิฉันมัชนกขาวทองค่ะ
2: และผมครับชัยพัฒน์มณีชัยครับเราสองคนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับควบคุมเทคนิคโดยนายกิติพงษ์พนมสวรรค์นายช่างไฟฟ้าอาวุโสครับช่างเทคนิคโดยนายอำนาจจันทร์ประนดครับ
1: ค่ะและควบคุมการผลิตนะคะโดยนางสาวอุษณีเอกมานพผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรและผู้อำนวยการผลิตนะคะโดยนายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะซึ่งรายการ5แยกข่าวนะคะจะประกอบไปด้วย2ช่วงด้วยกันนะคะช่วงต่อไปค่ะจะเป็นช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะในวันนี้จะมีข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับข่าวสารที่จังหวัดชุมพรค่ะส่งมอบบ้านนะคะตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GOL นะคะประจำปี2569ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะและจังหวัดระนองค่ะจัดงานระนองเอเชียเทรด2026ครั้งที่2นะคะเชื่อมโยงการค้าไทยสู่ภูมิภาคเอเชียนะคะและทางของมท.2นะคะนำกำลัง300นายด้วยกันค่ะเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส7ที่เกาะสมุยนะคะโดยการเชื่อมโยงที่ดินเสียหายกว่า 1,000 ล้านบาทค่ะ
2: และมาต่อกันในช่วงที่2นะครับในเรื่องของคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ผ่านเกณฑ์ยืนยันตัวตนแล้ว 76% เร่งกลุ่มไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นทบทวนสิทธิ์ก่อน31สิงหาคมครับ
1: ค่ะทั้งหมดนี้นะคะในรายการ5แยกข่าวในวันนี้กับทางสวทชุมพรนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กันค่ะ
3: ของผมทั้งนั้นเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
4: สวัสดีครับท่านทรองท่านกำลังมองหานาฬิกาเรือนไหนอยู่ครับ
3: พอจะมีนาฬิกาตัวท็อปที่เหมาะกับผมบ้างไหม
4: เรือนนี้เลยครับเหมาะกับท่านรองเป็นอย่างมากเลยครับกระจกสามารถปรับให้มีความขุ่นมัวตัวเรือนทึบไม่มีความโปร่งใสครับส่วนด้านใต้ตัวเรือนเนี่ยมีช่องลับเล็กๆเหมือนกับท่านที่ชอบแอบรับเงินสินบนจากนายทุนสีเทาดำขาวได้ทั้งหมดเลยครับผม
3: แล้วทำไมหน้าปัดไม่มีเลข12
4: มันเป็นดีไซน์ครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความเที่ยงตรงชอบเงินหัวประมูลชอบเงินต่าง
3: เฮ้ยแต่จะว่าไปมันก็เหมาะกับผมดีเหมือนกันนะ
4: ครับ
5: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยกองจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
3: ใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้น
4: รับสักเลยไหมครับท่าน
6: ไม่ครับ
5: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับหากมีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
1: เข้าสู่ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะกับประเด็นแรกของเรานะคะที่จังหวัดชุมพรค่ะได้มีการส่งมอบบ้านนะคะตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี2569นะคะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะซึ่งนำโดยนายจิรศักดิ์แสงหอยปลัดจังหวัดชุมพรค่ะได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO นะคะซึ่งมีที่บ้านเลขที่17นะคะหมู่ที่4ตำบล วิสัยใต้อำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะคะซึ่งมอบให้แก่นายเยามากทุ่งคาค่ะหนึ่งในครัวเรือนที่ได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างบ้านใหม่นะคะโดยมีนางพนกรชูกิตติวิปูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรแล้วก็ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นอีกมากมายเลยนะคะในการเข้าร่วมมอบความสุขแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะโดยนางสาวประดับชูดำพัฒนาการจังหวัดชุมพรค่ะได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าการดำเนินการดังกล่าวนี้นะคะเป็นไปตามนโยบายของทางรัฐบาลค่ะที่เล็งเห็นถึงความสำคัญนะคะของการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำแล้วก็ความยากจนของประชาชนในทุกมิติเลยนะคะเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผ่านการใช้ข้อมูลผ่านระบบ TP Map นะคะซึ่งก็เป็นเครื่องมือในการชี้เป้าการช่วยเหลือในหลายมิติเลยนะคะทั้งในด้านของสุขภาพด้านมาตรฐานความเป็นอยู่ด้านการศึกษาด้านเศรษฐกิจแล้วก็ด้านการคุ้มครองทางสังคมนะคะโดยทางกรมพัฒนาชุมชนค่ะได้ร่วมกับทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในการจัดทำโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO นะคะเพื่อการจัดสร้างบ้านให้กับประชาชนที่มีบ้านที่พักอาศัยไม่มั่นคงถาวรนะคะซึ่งการจากการสำรวจของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนแล้วก็การพัฒนาคนในทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชุมพรนะคะก็พบครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ตามมาตรฐานนะคะความเป็นอยู่ในระบบ TP Mapปีที่ผ่านมานะคะจำนวนทั้งสิ้น18ครัวเรือนด้วยกันนะคะ
2: ในปีงบประมาณพุทธศักราช2569นะครับจังหวัดชุมพรได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดสร้างบ้านตามโครงการดังกล่าวจำนวน2หลังครับหลังละ 200,000 บาทโดยได้พิจารณาคัดเลือกครัวเรือนของนายเยามากทุ่งคาประชาชนในพื้นที่ตำบลวิสัยใต้ครับอำเภอสวีจังหวัดชุมพรเป็นหนึ่งในครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนก่อสร้างบ้านใหม่จนเสร็จสมบูรณ์ครับซึ่งการดำเนินงานประสบผลสำเร็จด้วยดีครับจากการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นตลอดจนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรนะครับและแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพรที่ได้ร่วมกันสนับสนุนเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนเครื่องอุปโภคเครื่องบริโภคแล้วก็เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนยากจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ครับนายจิรศักดิ์แสงหอยปลัดจังหวัดชุมพรนะครับกล่าวว่าโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO เป็นภารกิจสำคัญในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมครับการมอบหมายครั้งนี้นะครับไม่ใช่เพียงการมอบสิ่งปลูกสร้างใหม่แต่เป็นการสร้างโอกาสให้กับประชาชนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมั่นคงครับพร้อมทั้งขอให้ครัวเรือนของนายเยามากทุ่งคานำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตครับมีความขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นทำความดีเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีอย่างยั่งยืนครับพร้อมกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนกิจกรรมจนสำเร็จร่วมด้วยดีครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารแรกนะคะสำหรับจังหวัดชุมพรของเราที่ได้ส่งมอบบ้านนะคะตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี2569ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะจากจังหวัดชุมพรทางผู้ฟังหามาที่จังหวัดระนองนะคะได้มีการจัดงานระนองเอเชียเทรด2026ครั้งที่2นะคะโดยการเชื่อมโยงการค้าไทยสู่ภูมิภาคเอเชียนะคะนำโดยนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดงานระนองเอเชียเทรด2026ครั้งที่2นะคะโดยการจัดงานในครั้งนี้ค่ะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการนะคะที่มีศักยภาพของจังหวัดระนองตลอดไปจนการสร้างโอกาสทางการตลาดแล้วก็เชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจนะคะระหว่างผู้ประกอบการจังหวัดระนองกับผู้ประกอบการผู้ซื้อแล้วก็ผู้ค้าจากภูมิภาคต่างๆนะคะโดยการใช้กลไกการเจรจาธุรกิจนะคะเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือทางการค้าและการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยนะคะซึ่งจังหวัดระนองค่ะโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองนะคะที่ได้จัดงานระนองเอเชียเทรด2026ครั้งที่2นะคะมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าไทยเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็การจัดเจรจาธุรกิจการค้าภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเพื่อการเชื่อมโยงการค้ากับภูมิภาคเอเชียนะคะประจำปีงบประมาณ2569เพื่อการส่งเสริมและการขยายโอกาสทางการค้าการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการไทยกับประเทศ ื่อนบ้านนะคะแล้วก็การสร้างช่องทางการตลาดให้กับทางผู้ประกอบการจังหวัดระนองและภูมิภาคด้วยนะคะซึ่งภายในการพิธีเปิดงานนะคะผู้เข้าร่วมก็ได้รับการชมการแสดงรอยในรานะคะแล้วก็วิดีทัศน์ระนองเอเชียเทรดประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงไทยกับภูมิภาคเอเชียพร้อมกับร่วมพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะก่อนที่ประธานในพิธีแล้วก็แขกผู้มีเกียรติจะร่วมเยี่ยมชมบูธการแสดงแล้วก็จำหน่ายสินค้าไทยเพื่อนบ้านค่ะ
2: นอกจากนี้นะครับกิจกรรมระนองเอเชียเทรด2026ครั้งที่2นี้นะครับยังมีกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายศึกษาดูงานประตูการค้าในวันที่17สิงหาคม2569ครับณด่านชายแดนจังหวัดหนองคายเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการค้าชายแดนตลอดจนการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจการค้าครับในวันที่18สิงหาคม2569ณจังหวัดอุดรธานีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พบปะเจรจากับคู่ค้าและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมครับในทั้งนี้นะครับการจัดงานระนองเอเชียเทรด2026ครั้งที่2ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดระนองเชื่อมโยงผู้ประกอบการสินค้าและบริการของจังหวัดสู่ตลาดภูมิภาคครับพร้อมส่งเสริมศักยภาพจังหวัดระนองในฐานะประตูการค้าฝั่งตะวันตกของประเทศไทยครับเชื่อมโยงการค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคเอเชียอย่างต่อเนื่องครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองนะครับเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานจัดการงานดังกล่าวโดยมุ่งหวังให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายทางการค้าการสร้างโอกาสทางธุรกิจและการขยายตลาดให้แก่ผู้ประกอบการไทยอันจะนำไปสู่การสร้างรายได้และการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นอีกเนื้อเรื่องราวข่าวสารที่จังหวัดระนองที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับเรื่องราวของจังหวัดระนองจัดงานระนองเอเชียเทรด2026ครั้งที่2นะคะเชื่อมโยงการค้าไทยสู่ภูมิภาคเอเชียนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับช่วง PRD Service กันค่ะ
7: ไม่ได้อวดนะแต่ฉันมีเครื่องประดับทั้งทองทั้งเพชร
8: ผมมีตำแหน่งใหญ่โตใครๆก็อยากวิ่งเข้าหา
9: พวกเรามีบ้านหรูมีที่ดินมากมายกินอิ่มนอนสบาย
10: ส่วนผมมีแค่ความกลัวกลัวว่าโกงไปจะมีเครื่องประดับที่ไร้ค่ากลัวว่าโกงจะได้ตำแหน่งที่ไม่มีใครนับถือกลัวว่าโกงจะมีที่อยู่ที่สูญเสียอิสรภาพผมถึงต้องกลัวก่อนโกง
0: PRD Service
1: เข้าสู่ช่วง PRD Service นะคะสำหรับเรื่องราวของความคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ผ่านเกณฑ์ยืนยันตัวตนแล้ว 76% ด้วยกันนะคะโดยเร่งกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในการยื่นทบทวนสิทธิ์ก่อน31สิงหาคมนี้นะคะโดยทางนางสาวรัชนาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งพบว่าประชาชนที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการนะคะได้ทยอย

0: คุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือมีข้อมูลที่ต้องการขอแก้ไขเร่งดำเนินการขอยื่นทบทวนสิทธิ์ตามขั้นตอนที่กำหนดภายในวันที่31สิงหาคม2569ครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะในช่วง PRD Service สำหรับความคืบหน้าของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีผู้ผ่านเกณฑ์ยืนยันตัวตนแล้ว 76% นะคะซึ่งผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ก่อนวันที่31สิงหาคมนี้นั่นเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะดิฉันมาชนกขาวทองค่ะ
0: และผมครับชัยภัทรมณีชัยครับ
1: ค่ะเรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่กับรายการ5แยกข่าวในวันพรุ่งนี้กับทางสวท.นครศรีธรรมราชนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงพบกันวันนี้วันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีท่านสามารถรับชมรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทั้ง70สถานีเพื่อน้อมถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนี้ดิฉันจริยาปวงมังกดีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงแรกของรายการค่ะช่วงตามรอยพระเมตตาพาทุกท่านตามรอยเสด็จแห่งพระเมตตาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่มีรายได้น้อยจากการทำอาชีพเกษตรกรรมให้ได้มีรายได้เสริมในโครงการพระราชดำริศูนย์ศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ไปติดตามรับชมกันค่ะ
0: ช่วง

0: คล่องแคล่วทั้งการแกะการสลักอย่างชำนาญเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นงานแกะสลักไม้หรืองานคร่ำที่ต้องใช้สิวตีสับลายไปมาบนแผ่นเหล็กก่อนนำไปสร้างลวดลายด้วยเส้นเงินหรือเส้นทองหรือแม้แต่งานปักผ้าด้วยเส้นไหมและลูกปัดที่ทำอย่างประณีตจนเกิดเป็นผลงานหัตถศิลป์อันวิจิตรบรรจงล้วนเป็นความสามารถเป็นความเชี่ยวชาญของช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งก่อเกิดมาจากน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยสายพระเนตรที่เฉียบแหลมส่งพบวิธีที่ยั่งยืนในการอนุรักษ์งานหัตถกรรมอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของทุกภาคจากการตามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือนำเอางานฝีมือทั้งงานประณีตศิลป์และวิจิตรศิลป์มาทำให้เป็นงานอาชีพเสริมเลี้ยงตนเองและครอบครัวนอกเหนือจากอาชีพหลักทำไร่ทำนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2519พร้อมกับได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกเปิดสอนงานหัตถกรรมทุกประเภทที่โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเพื่อฝึกสอนงานศิลป์ที่นับวันจะสูญหายให้แก่ลูกหลานชาวไร่ชาวนาจากครอบครัวยากจนที่มีลูกหลายคนทั้งนี้จะทรงรับเฉพาะคนที่เป็นภาระของครอบครัวทรงเอาใจใส่ในผลงานทุกชิ้นและพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกทุกคน
1: เมื่อมาอยู่ที่สถาบันสิริกิติ์ตรงนี้นะคะเราก็สอนวิชาช่างต่างๆตามที่พระองค์ท่านรับสั่งว่าคนนี้ให้เรียนอะไรบ้างยังไงบ้างก็สอนไปตามที่พระองค์ท่านรับสั่งนะคะเด็กๆทุกคนเข้ามาเนี่ยทุกคนเป็นศูนย์หมดสตาร์ทจากศูนย์หมดทุกคนนะคะทุกคนที่เข้ามาเนี่ยพระองค์ท่านไม่เลือกเพศไม่เลือกอายุไม่เลือกถิ่นฐานคือขอให้จนเท่านั้นเอามาเพราะความจนเท่านั้นที่จะให้เขามีวิชาชีพติดตัวต่อไป
0: การทรงงานที่ทุ่มเทพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อประชาชนมาโดยตลอดทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีเกิดงานที่สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศรัฐบาลจึงประกาศยกสถานะโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเป็นสถาบันสิริกิติ์ในปี2553เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555ปัจจุบันสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดานอกจากเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมศิลปาชีพเป็นศูนย์รวมของช่างฝีมือราว700ชีวิตในทุกสาขากว่า20แผนกแล้วผลงานทุกชิ้นที่ทำขึ้นนำเข้าพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินในพระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อเป็นงานศิลป์และสมบัติของแผ่นดิน
1: แรกก็ไม่เข้าใจนะคะพอนานๆถึงเข้าใจว่า มันจริงถ้าเราทำและออกขายนะฮะเศรษฐีเขาซื้อได้หมดเลยทุกคนก็จะดูกันในหมู่ญาติมิตรแต่ท่านพระองค์ท่านให้เข้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยให้เป็นสมบัติของแผ่นดินสมบัติของลูกหลานนะฮะต่อไปในอนาคตว่าลูกหลานคนไทยต่อไปในอนาคตเนี่ยเขาจะได้ยืนบนพื้นแผ่นดินไทยได้อย่างสง่าผ่าเผยว่าชาติเราเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครพระองค์ท่านรับสั่งว่าเขาเห็นใครที่มาดูงานศิลปะเหล่านี้เขาจะเข้าใจเลยว่าคนไทยเป็นยังไงมีจิตใจที่จะละเอียดอ่อนฉับไวในการรับรู้งานศิลปะอะไรต่างๆมันอยู่ในนั้นหมดพระองค์ท่านรับสั่งว่าอย่างนี้นะคะ
0: อีกหนึ่งความภาคภูมิใจในพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยเสมอมา

0: และในช่วงสานต่อพระราชปณิธานเชิญคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะคะไปติดตามสารคดีชุดการอนุรักษ์การปักผ้าแบบโบราณการปักผ้าด้วยไหมน้อยไปติดตามรับชมกันค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: ศิลปะการปักผ้าที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยครั้งหนึ่งได้เลือนหายไปตามกาลเวลาจนได้รับการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพบผ้าปักโบราณในพระบรมมหาราชวังปักด้วยไหมน้อยฝีมือช่างหลวงแต่ครั้งสมเด็จพระศรีสุวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเมื่อทรงทราบว่ามีข้าราชบริพารฝ่ายในสามารถปักผ้าแบบโบราณนี้ได้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รักษาและสืบทอดต่อไปยังราษฎรในชนบทอันห่างไกล
1: และผมไม่เคยลืมคำที่พระองค์ท่านบอกผมวันเข้าเฝ้าครูคือผู้ให้เรามีอะไรเราต้องให้เขาเพื่อเขาจะได้ทำได้เหมือนกับเราจะไปปิดบังกีดกั้นเขานะเพราะเราก็เคยจนมาก่อนเราต้องช่วยเหลือเขาเราเป็นยังไงตอนนี้ก็ต้องทำให้เขาเป็นเหมือนกับเราพระองค์ท่านจะตัดแบบนี้กับผมนะครับ
0: ในปี2518พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเพื่อส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคใต้ได้ส่งพบว่าราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพกรีดยางพาราในช่วงเช้าเพียงอย่างเดียวจึงมีพระราชดำริริเริ่มให้มีการฝึกงานหัตถกรรมเพื่อเพิ่มรายได้รวมทั้งให้ฝึกหัดงานฝีมือชนิดใหม่คืองานปักผ้าไหมน้อย
2: แต่ก่อนจะไปถึงการปักไหมน้อยเนี่ยก็ต้องพระราชทานให้เรียนรู้ถึงการปักก่อนก็เริ่มจากพระราชทานคุณข้าหลวงในพระองค์เนี่ยสอนให้เขาจับเข็มจับได้ที่จะมาปักผ้าก็เริ่มจากดอกไม้เล็กๆการปักผ้าด้วยไหมน้อยที่จังหวัดทางภาคใต้ก็เลยเผยแพร่ไปที่จังหวัดทางที่อื่นด้วยทอดพระเนตรเห็นว่าชาวบ้านมีฝีมือก็ส่งให้แยกประเภทของการประกวดงานภาพปักเนี่ยเป็นภาพวิถีชีวิตของคนเป็นภาพดอกไม้แล้วภาพบึงบัวนี่พระองค์ท่านโปรดมากนะคะ
0: จากจุดเริ่มต้นของงานปักผ้าแบบโบราณจบจนถึงทุกวันนี้ผลงานอันวิจิตรจึงเป็นประจักษ์พยานแห่งพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งยวดของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่จะทรงรักษาการปักผ้าแบบโบราณให้คงอยู่เป็นมรดกทางศิลปะอันล้ำค่าจึงเปรียบเสมือนสายใยแห่งความรักที่ทรงมีต่อราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเช่นชาวไทยภูเขาในภาคเหนือที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมและทอดพระเนตรเห็นความงดงามของเครื่องแต่งกายชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะเผ่ามีการปักลวดลายและประดับประดาด้วยเม็ดลูกเดือยเครื่องเงินสะท้อนถึงคติความเชื่อของแต่ละเผ่าจนถึงรูปแบบลวดลายที่สังสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
3: ซีรีส์ฉันก็ชอบซีรีส์ยังไม่มีเลยนะซีรีส์ก็สวยฝรั่งคงชอบมาก
0: อย่างไรก็ตามด้วยการพัฒนาตามวิถีสังคมเมืองทำให้ค่านิยมของการแต่งกายประจำเผ่านี้ถูกทดแทนด้วยเสื้อผ้าสมัยใหม่จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ชาวไทยภูเขาแต่ละเผ่าฟื้นฟูงานทอผ้างานปักผ้าตามภูมิปัญญาและให้อยู่ในโครงการศิลปาชีพรอยยิ้มและดวงตาที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงสกอจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนั้นจึงเป็นเครื่องยืนยันถึงความรักและสายใยที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีต่อชาวไทยภูเขาผ่านการถักทอด้วยความรักจากหัวใจ
4: ขอบพระคุณพระองค์ท่านที่มาช่วยป้าซึ่งเป็นชาวเขาซึ่งไม่รู้จะทำอะไรท่านก็มาและแนะนำช่วยเหลือทุกอย่างรู้สึกดีใจภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยที่เกิดมาเป็นลูกบ้านของพระองค์ท่าน
5: ในช่วงต่อไปของรายการค่ะช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะไปรับชมสารคดีพระพันปีหลวงภาพที่ทุกคนคุ้นเคยในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจร่วมกันกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานการรักษาพยาบาลให้กับคนไข้ในพื้นที่ห่างไกลที่ยากจน
6: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรครั้งแรกเมื่อปี2498โดยเริ่มที่จังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นได้ประทับรถไฟพระที่นั่งจากสถานีจิตรลดาผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปยังจังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นชัยภูมิอุดรธานีหนองคายร้อยเอ็ดศรีสะเกษสุรินทร์และสกลนครระหว่างเส้นทางได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขบวนรถไฟพระที่นั่งจอดยังสถานีต่างๆเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรจำนวนมากที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

นับจากนั้นมาได้โดยเสด็จเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั่วทุกคนทุกแห่งของประเทศแม้ในถิ่นทุรกันดารผ่านป่าเขาการคมนาคมที่แสนยากลำบากบางครั้งต้องทรงพระดำเนินไปตามป่าเขาและลำห้วยหลายครั้งที่พระบาทบวมและเจ็บแต่ก็ไม่ทรงย่อท้อด้วยพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะไปเยี่ยมเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรถึงบ้านเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือราษฎรที่ยากไร้ด้อยโอกาสให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างยั่งยืนมั่นคงในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานแก้ไขปัญหาด้านชลประทานเพื่ออาชีพการเกษตรของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับอาชีพเสริมที่เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านโดยเฉพาะการทอผ้าไหมซึ่งทรงส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุที่มีอยู่มาสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าก่อให้เกิดผลงานศิลปะชีพแผนกต่างๆมากมายทั้งผ้าไหมผ้าทอแกะสลักไม้ปักผ้าจากสารย่านลิเผารวมทั้งงานศิลปะชั้นสูงเช่นเครื่องถมเงินถมทองซึ่งล้วนวิจิตรงดงามล้ำค่าสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ไทยสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่สมาชิกที่ล้วนแล้วแต่เป็นชาวไร่ชาวนาการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนประเทศต่างๆเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันได้ทรงนำศิลปะวัฒนธรรมไปเผยแพร่ให้นานาชาติได้รู้จักว่าไทยนั้นมีเอกลักษณ์โดดเด่นงดงามไม่แพ้ชาติใดทั้งวัฒนธรรมการแต่งกายและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามตลอดจนมีพื้นแผ่นดินทองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำที่พร้อมจะเป็นแหล่งผลิตอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตประชากรโลกได้อย่างพอเพียง

ด้วยพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงบำเพ็ญตลอดเวลาที่อยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินมากว่า60ปีล้วนแล้วแต่เกื้อหนุนต่องานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เจริญก้าวหน้ากล่าวได้ว่าไม่มีพื้นที่แห่งไหนที่ทั้งสองพระองค์ไม่เคยเสด็จไปทุกพื้นที่ที่เสด็จพระราชดำเนินจะพลิกฟื้นจากความแห้งแล้งกลายเป็นชุ่มชื้นและเขียวชอุ่มไปด้วยผลผลิตการเกษตรประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมีอาชีพและรายได้มั่นคงยั่งยืนทั้งมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีการศึกษาอย่างทั่วถึงสร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นแก่ชาติบ้านเมืองจนเป็นที่ประจักษ์ว่าทรงเป็นคู่บุญบารมีและทรงเป็นแม่ของแผ่นดินอย่างแท้จริง

เครื่องประกอบเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปติดตามรับชมกันค่ะวันนี้ดิฉันจริยาปุงมกดีทีมข่าวและรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสวทสังขละบุรีต้องขอลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ การออกแบบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมศิลปากรยึดหลักการออกแบบให้ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีควบคู่กับความงดงามทางรูปแบบศิลปกรรมที่สะท้อนพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบนิกรชาวไทยพระเมรุมาตรที่ส่วนยอดเป็นทรงมงกุฎแปลงตามเครื่องศิราภรณ์ของเจ้านายประกอบด้วยหลังคาซ้อน7ชั้นเชิงกลอนเสมอด้วยพระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังส่วนปลียอดเป็นรูปพรหมพักสื่อถึงการเสด็จสู่พรหมโลกหลังการสวรรคตและสื่อถึงพระราชสมัญญาแม่ของแผ่นดินที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเสมือนมารดาดูแลรักษาบุตรดั่งพรหมของบุตรที่ยอดบนของพระเมรุมาตรประดับนพกฎมหาเสวตฉัตรหรือฉัตร9ชั้นเพื่อแสดงถึงพระบรมราชอิสริยยศขั้นสูงสุดพระเมรุมาตรมีแผ่นผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสทรงปราสาทออกมุกสีด้านตั้งอยู่เหนือฐานชาลา2ชั้นที่ตกแต่งด้วยรูปเทวดาสื่อถึงการเสด็จสู่สวรรคาลัยหลังคาสีฟ้ามนสลับปีกสีแมลงทับหน้าปันแต่ละด้านประดับอักษรพระนามาภิไธยสกบนพื้นสีฟ้าเป็นสีประจำวันศุกร์ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพพื้นหลังสีชมพูซึ่งเป็นสีแห่งสีของวันพระราชสมภพซุ้มหน้าบรรจัดสร้างในลักษณะซุ้มหน้านางซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงมงกุฎและสร้อยพระศอที่เคยทรงขณะดำรงพระชนชีพลายประกอบสำหรับตกแต่งพระเมรุมาตรได้รับแรงบันดาลใจมาจากพันไม้ต่างๆที่เนื่องด้วยพระนามสิริกิติ์ส่วนฉากบังเพลิงจัดปักด้วยฝีมือช่างสถาบันสิริกิติ์ซึ่งถือกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับภูมิทัศน์โดยรอบพระเมรุมาตรจัดวางตามแนวคิดภูมิจักรวาลประดับด้วยสระทรงกลมรายรอบด้วยรูปสัตว์หิมพานต์และตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์สื่อถึงพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์การแสดงโขนนอกจากนี้ยังมีสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรได้แก่พระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทับเกษตรและทิมสำหรับเป็นที่ประทับและรับรองทูตานุทูตตลอดจนแขกที่เข้าร่วมพิธีในการนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดส่งไม้หอมจันทร์สำหรับจัดสร้างพระหีบจันทร์และพระโกฏจันทร์ให้แก่สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการขยายแบบและลวดลายเพื่อจัดสร้างส่วนพระโกฏพระบรมอัฐทำด้วยทองคำลงยาราชาวดีประดับรัตนชาติรูปทรงแปดเหลี่ยมยอดทรงมงกุฎตามรูปแบบที่สืบทอดมาแต่โบราณนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างเครื่องสังเคตสำหรับพระราชทานไปยังพระอารามหลวงและศาสนสถานต่างๆประกอบด้วยโต๊ะหมู่ตู้หนังสือโต๊ะทำงานพร้อมชั้นหนังสือและเก้าอี้จัดสร้างจำนวน4แบบและโคมไฟการจัดสร้างพระเมรุมาตรในครั้งนี้เริ่มก่อสร้างในเดือนกุมภาพันธ์และจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2569จากนั้นจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเพื่อกำหนดวันประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพต่อไป

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับกรมการค้าต่างประเทศเดินหน้าป้องกันการส่งสินค้าผ่านประเทศที่3ยกระดับตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าพร้อมหารือสหรัฐอเมริกาแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: กรมการค้าต่างประเทศเดินหน้าป้องกันการส่งสินค้าผ่านประเทศที่3ยกระดับตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าพร้อมหารือสหรัฐอเมริกาแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
9: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยถึงข้อกังวลของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการส่งสินค้าผ่านประเทศที่3และการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการทางการค้าว่าไทยตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นดังกล่าวและให้ความสำคัญกับการป้องกันไม่ให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นช่องทางในการหลีกเลี่ยงมาตรการทางการค้าของประเทศคู่ค้าหากพบการกระทำความผิดพร้อมดำเนินการตามกฎหมายและยกระดับการตรวจสอบและความร่วมมือกับสหรัฐอย่างต่อเนื่องพร้อมเพิ่มรายการสินค้าเฝ้าระวังร่วมกับสำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐหรือ CBP จาก49รายการ194พิกัดศุลกากรเป็น67รายการ274พิกัดมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมารวมทั้งเตรียมพัฒนาระบบ Rover Plusนำ AI มาช่วยประเมินความเสี่ยงด้านถิ่นกำเนิดสินค้าและอบรมผู้ประกอบการเรื่องกฎถิ่นกำเนิดสินค้าและ local content แล้วกว่า 2,000 รายโดยวันที่ 28-31 สิงหาคมนี้กรมการค้าต่างประเทศและกรมศุลกากรจะหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR เพื่อสื่อสารให้ฝ่ายสหรัฐรับทราบและเห็นถึงความมุ่งมั่นของไทยในการป้องกันและยกระดับการแก้ปัญหา transshipment อย่างเป็นรูปธรรมปริมประสภาภาครายงาน
1: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกำชับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังในพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่มีแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกและลำธารอาจเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลาก
10: นายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าได้กำชับให้อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเพิ่มความเข้มงวดการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากโดยได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดท่องเที่ยวจัดเวรยามเฝ้าระวังต่อเนื่องติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำฝนเตรียมระบบแจ้งเตือนทั้งในแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่ชุมชนหรือหมู่บ้านโดยรอบอุทยานแห่งชาติโดยเฉพาะบริเวณลำห้วยลำธารและพื้นที่เสี่ยงที่เคยมีสถิติน้ำป่าไหลหลากเป็นประจำทุกปีสำหรับแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตกหากพบมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากเจ้าหน้าที่จะพิจารณาปิดพื้นที่ชั่วคราวทันทีเพื่อรอจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปลอดภัย ถึงจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมตามปกติทั้งนี้กรมอุทยานขอให้นักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังโดยสังเกตความผิดปกติของกระแสน้ำหากพบน้ำไหลแรงขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือมีความขุ่นมากขึ้นให้รีบออกจากพื้นที่ทันทีพร้อมขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำและคำสั่งของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยติดตามการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย
11: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานใน3อำเภอของจังหวัดสุโขทัยได้แก่อำเภอกงไกรลาดอำเภอศรีสำโรงและอำเภอทุ่งเสลี่ยมตามนโยบายสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนโอกาสนี้ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างสุขสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนสุโขทัยพร้อมมอบสิทธิและสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเปราะบางและประชาชนทุกช่วงวัยเช่นเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุและคนพิการป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการรวมถึงเงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนและป้ายโครงการเครือข่ายองค์กรชุมชนลูกพ่อขุนรามจังหวัดสุโขทัยประจำปี2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการนำคณะผู้บริหารจากทุกกรมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาลงพื้นที่จริงเพื่อรับฟังข้อมูลปัญหาและความต้องการของประชาชนในระดับพื้นที่อย่างใกล้ชิดนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้คนไทยทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมธนกฤตมาดแม้นสวท.สุโขทัยรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกาครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: Everyday English
2: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะคำศัพท์ของเรานะคะยังคงอยู่กับกลุ่มของคำที่มีความหมายว่าอัตโนมัตินะคะที่ได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า automaticมาในวันนี้ค่ะจะมีอีกหนึ่งคำนะคะคำนั้นก็คือ instinctive สะกด instinctive instinctive นะคะคำนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาจากคำว่า instinct นะคะที่แปลว่าสัญชาตญาณ นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น instinctive ก็เป็นคำคุณศัพท์นะคะหรือว่าคำที่เราใช้ขยายคำนามนั่นเองก็คือหมายถึงนะคะที่เป็นไปโดยสัญชาตญาณ นะคะโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดนะคะหรือว่าเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจนั่นเองนะคะ instinctive ทีนี้ลองมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ her scream was an instinctive reaction to dangerนะคะ her scream was an instinctive reaction to danger นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือการกรีดร้องของเธอเนี่ยนะคะเป็นปฏิกิริยาโดยสัญชาตญาณเวลาที่เกิดอันตรายนะคะก็คือพอเห็นอันตรายปุ๊บนะคะก็ร้องออกมาโดยอัตโนมัติหรือว่าโดยสัญชาตญาณเลยนะคะไม่ต้องคิดเลยนะคะว่าฉันจะต้องร้องขึ้นมานะนะคะก็คือออกมาโดยอัตโนมัติของร่างกายหรือว่าโดยสัญชาตญาณนั่นเองนะคะ her scream was an instinctive reaction to danger นะคะอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Jane's reaction was instinctive นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือปฏิกิริยาของเจนเป็นไปโดยสัญชาตญาณนะคะปฏิกิริยาของเจนเป็นไปโดยสัญชาตญาณและถ้าคุณผู้ฟังได้สังเกตนะคะก็จะเห็นว่าตัวอย่างประโยคที่นำเสนอในวันนี้นะคะก็จะเป็นประโยคเดียวกันกับที่ได้นำเสนอเมื่อใช้คำศัพท์คำว่า automatic นั่นเองเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเราเลือกใช้ได้เลยค่ะว่าเราจะสื่อความหมายว่าโดยอัตโนมัติ automatic หรือว่าโดยสัญชาตญาณก็คือคำนี้ค่ะ instinctive นั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.
2: ฉีกบีบรูดทิ้งถุงยางอนามัยใช้ง่ายง่ายใช้ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ฉีกซองไม่ให้เล็บโดนถุงยางอนามัยเสี่ยงถุงรั่วบีบปลายกระเป๋าถุงยางเพื่อไล่ลมป้องกันถุงแตกรูดสุดโคนพร้อมเผด็จศึกพอกระดาษชำระให้เรียบร้อยและทิ้งลงถังขยะถุงยางอนามัยพกและใช้ให้ถูกวิธีใช้ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับทุกคนทุกช่องทางเซฟตัวเองเซฟคนรักถุงยางอนามัยพกกันไว้ใช้คอนดอม 100% สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
3: จังหวัดระนองการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์อยากเป็นผู้สูงอายุมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก้าวแรกสู่การมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O 2 ซอรหัสป้องกันโรคนั่นคือ อแรกคือออาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่อที่2ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะอที่3คือออารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่อย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้า
5: พอโคตรภูเขาหญ้ากาอยู่หวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟ

0: ที่เลี้ยงสุนัขและแมวจะต้องนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี
1: หากโดนสุนัขหรือแมวกัดให้ล้างแผลด้วยน้ำและสบู่หลายๆครั้งห้ามปิดแผลรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการรักษาและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
0: อย่าแย่ให้โมโหอย่าเหยียบให้ตกใจอย่าแยกสัตว์ที่กำลังกัดกันอย่ายุ่งกับสัตว์ที่ไม่รู้จักและอย่าหยิบอาหารในขณะที่สัตว์กำลังกิน
1: คิดจะเลี้ยงต้องเรียนรู้เพื่อให้ปลอดภัยและห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
2: าร่วมเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีมีความสุขได้ทุกวันด้วย5วิธีการดูแลสุขภาพจิตทำได้เลยไม่ต้องรอ
3: ออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
4: ผ่อนคลายด้วยการฟังเพลง
3: สร้างกำลังใจให้กับตนเอง
4: ปลดปล่อยอารมณ์หรือพูดคุย

0: คุยกับเพื่อนและคนในครอบครัว
1: หาเวลาว่างไปเที่ยวพักผ่อน
2: 5วิธีการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
3: กินผักปลอดสารพิษกินผักตามฤดูกาลใส่ใจและมั่นใจในคุณภาพของเกษตรกรไทยผัก

0: ดูแลตัวเองด้วยการกินผักเยอะๆนะครับอยากให้คนไทยหันมากินผักที่ปลอดภัยปลอดสารพิษกันเยอะๆนะครับ
1: ท่านกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: คอคอดประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน
1: สลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทย

สวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะในช่วงเวลาของรอบวันทันข่าววันนี้วันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569 18:14 นะคะท่านผู้ฟังเวลาในขณะนี้ค่ะอภิสราคงมณีทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนองเป็นผู้ดำเนินรายการในเย็นๆค่ำๆแบบนี้กันนะคะหลังเคารพธงชาติเวลา18:00 นแล้วก็ผ่านพ้นกันไปกับสิ่งที่น่าสนใจนะคะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการประชุมเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์และกิจกรรมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะไทยเที่ยวไทยพลัส2569นะคะตอนนี้รอนะคะผ่านมติคณะรัฐมนตรีซึ่งในนโยบายนี้ค่ะรัฐจ่ายค่าโรงแรมให้หมดพักฟรี5คืนหรือโคเปเมนต์กันเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดต่างๆนะคะรวมถึงในเรื่องของการประชุมติดตามไฟไหม้ป่าพรุควรเคร่งขณะที่ทีมฝนหลวงถึงพื้นที่เร่งปฏิบัติการกันนะคะท่านผู้ฟังเรามาเริ่มข่าวแรกกันนะคะในวันนี้ในช่วงเวลา 13:30 นายอัตสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้นายอัธยานวลอุทัยผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์และกิจกรรมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมและมีผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเช่นนายวินัยโตเจริญรองอธิบดีกรมการปกครองนายอนันต์สิริพฤกษาผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองเข้าร่วมประชุมณห้องประชุม108ชั้น1สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะการประชุมในครั้งนี้มีการเตรียมความพร้อมและกำหนดกรอบแนวทางเพื่อซักซ้อมขั้นตอนการประกอบพิธีรับไฟหลวงพระราชทานและกล่องเพลิงพระราชทานมอบให้แก่ทุกจังหวัดทั่วประเทศให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามแบบแผนโบราณราชประเพณีพร้อมทั้งพิจารณาวางแผนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ที่มีความประณีตวิจิตรบรรจงและเพียงพอสำหรับรองรับประสบกรณิกรที่มาร่วมถวายความอาลัยตลอดจนกำหนดรูปแบบการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและสื่อสิ่งพิมพ์ที่ระลึกเพื่อมอบให้แก่ประชาชนกระทรวงมหาดไทยน้อมสำนึกพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคู่พระราชทานแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำรินานาประการนำมาซึ่งความผาสุกร่มเย็นและยังความสุขให้กับประสบกรณิกรตลอดพระชนชีพของพระองค์ซึ่งพระมหากรุณาธิคุณเหล่านั้นคือหลักชัยสำคัญในการน้อมนำมาสืบสานรักษาและต่อยอดให้เกิดมรรคผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนค่ะและดังนั้นทางกระทรวงมหาดไทยโดยกลไกตั้งแต่ระดับส่วนกลางส่วนภูมิภาครวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างสมัครสมานพร้อมใจกันบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายจิตอาสาทุกภาคส่วนเพื่ออำนวยการและขับเคลื่อนเตรียมการด้านการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์การจัดตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์การดูแลรักษาความปลอดภัยการจัดระเบียบการจราจรตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านการแพทย์และบริการสาธารณะให้กับประชาชนที่จะเดินทางร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณให้สำเร็จลุล่วงอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสมพระเกียรติสูงสุดค่ะเรามาต่อกันนะคะท่านผู้ฟังในส่วนของกิจกรรมต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะในวันนี้ซึ่งอภิสราก็ได้เกริ่นกันไปนะคะในช่วงต้นรายการว่าวันนี้มีการประชุมติดตามไฟไหม้ป่าพรุควรเคร่งขณะที่ทีมฝนหลวงถึงพื้นที่เร่งปฏิบัติการทันทีค่ะช่วงบ่ายวันนี้ค่ะในเวลา15:00 นนายสมชายลีล่าน้อย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มอบหมายให้นายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็งอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับพลตรีสรรเสริญพุ่มเกิดรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชฐานภาค4นายนฤพลทิพย์มนทาผู้อำนวยการกองป้องกันและปราบปรามและควบคุมไฟป่านายเกรียงศักดิ์นพนนท์ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชนายวิวัฒน์ชัยหนูทองเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนายธนากรรักธรรมผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่านายธเนศคงหอมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและร้อยเอกวีระชัยเพ่งมากนักบินกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมหลังบินสำรวจสถานการณ์ทางอากาศด้วยเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากการสำรวจพบว่าสถานการณ์ไฟป่าพรุควนเคร็งโดยรวมเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีเหลือเพียงบางจุดที่ยังมีกลุ่มควันและไฟใต้ดินหลงเหลืออยู่อย่างไรก็ตามเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งประกอบกับกระแสลมแรงและสภาพชั้นดินพรุที่แห้งเจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังพลรถบรรทุกน้ำเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเฝ้าระวังและเข้าดับไฟใต้ดินรวมถึงดับกลุ่มควันที่ยังหลงเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและเมื่อเวลา 15:00 น.กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จำนวน1ลำเข้าร่วมปฏิบัติการตักน้ำดับไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็งโดยมีนางมณีรัตน์พวงประโคนรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้พร้อมทีมนักบินฝนหลวงได้เข้าร่วมประชุมและวางแผนในการปฏิบัติทันทีเพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์ไฟป่าควบคู่กับภารกิจของเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งดำเนินการดักน้ำเพื่อสนับสนุนภารกิจไฟป่าในการดับไฟป่าก่อนหน้านี้แล้วค่ะขณะนี้สถานการณ์ไฟป่าเริ่มคลี่คลายลงอย่างต่อเนื่องหลังจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานได้ร่วมการควบคุมแนวไฟป่าอย่างไรก็ตามยังคงต้องเฝ้าระวังจุดเสี่ยงไฟปะทุซ้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมกำลังและอุปกรณ์เข้าดำเนินการทันทีหากพบสถานการณ์เปลี่ยนแปลงนะคะท่านผู้ฟังเป็นความคืบหน้านะคะโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะได้ติดตามข่าวนี้นะคะในการประชุมติดตามไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็งซึ่งมีทีมฝนหลวงถึงพื้นที่และได้เร่งปฏิบัติการอย่างเต็มที่ในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบูรณาการกันทุกภาคส่วนนะคะขณะนี้เวลา 18:22 ค่ะเรามาติดตามรายงานอากาศนะคะที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการอัปเดตข้อมูลเข้ามาใหม่เป็นพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าตั้งแต่เวลา 18:00 นของวันนี้จนถึง 18:00 นของวันพรุ่งนี้ค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะมาติดตามรายงานอากาศในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันโดยกรมอุตุนิยมวิทยากันนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและจังหวัดพังงาค่ะคาดว่าอุณหภูมิต่ำสุดในเช้า
วันพรุ่งนี้ 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดระนองคาดว่าในเช้าวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้คาดว่าจังหวัดระนองจะมีอุณหภูมิสูงสุด31องศาเซลเซียสค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับรายงานอากาศนะคะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้นำเข้ามาใหม่นะคะก็ได้นำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะก็ได้ทราบตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วก็ในเรื่องของประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ยังคงมีออกประกาศออกมานะคะในช่วงเวลา 17:00 นเป็นฉบับล่าสุดนะคะฉบับที่5เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้นะคะสำหรับในส่วนนี้ค่ะก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะและในขณะเดียวกันคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนนั้นมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะเราไปติดตามข่าวสารอื่นๆกันนะคะท่านผู้ฟังในขณะเดียวกันจังหวัดระนองนะคะก็ได้มีการนำรถโชว์ไปแสดงที่จังหวัดอุดรธานีค่ะเดี๋ยวสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวเรามาฟังในรายละเอียดกันค่ะ

สำหรับกิจกรรมนะคะที่จังหวัดระนองเดินหน้าสร้างโอกาสทางการค้าจัดงานระนองเอเชียเทรด2026ได้จัดเป็นครั้งที่2แล้วนะคะสำหรับครั้งแรกนั้นก็ได้จัดที่บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองค่ะส่วนครั้งที่2นี้ก็ได้จัดกันมาตั้งแต่วันที่14สิงหาคมนะคะไปจนถึงวันที่10

กิจงานระนองเอเชียเทรด2026ยังเป็นเวทีประชาสัมพันธ์ศักยภาพของจังหวัดระนองทั้งด้านสินค้าการท่องเที่ยววัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตอกย้ำบทบาทของจังหวัดระนองในฐานะประตูเศรษฐกิจฝั่งทะเลอันดามันและจุดเชื่อมโยงการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านค่ะการจัดงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเพื่อเชื่อมโยงการค้ากับภูมิภาคเอเชียประจำปีงบประมาณ2569มุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและผลักดันสินค้าและบริการของจังหวัดระนองสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะขอแจ้งข่าวให้ทราบอีกข่าวนึงนะคะซึ่งทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองก็มีให้บริการไข่ไก่คุณภาพราคาประหยัดนะคะก็ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองขอเชิญชวนพี่น้องชาวระนองซื้อไข่ไก่ในราคาพิเศษกับกิจกรรมเชื่อมโยงการจำหน่ายไข่ไก่ปี2569จังหวัดระนองค่ะในช่วงวันที่20ถึง22สิงหาคมแวะมาซื้อกันได้นะคะที่ร้านอรุณการค้าตำบลเขานิเวศอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะเป็นไข่ไก่นะคะแผงละ115บาทนะคะจะถูกกว่าปกติ15บาทนะคะเป็นไข่ไก่ราคาประหยัดค่ะเบอร์3เบอร์4นะคะท่านผู้ฟังประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันค่ะเวลาหมดแล้วนะคะกับการติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวพรุ่งนี้กลับมาติดตามรับฟังกันได้ใหม่นะคะหลังเคารพธงชาติเวลา 18:00 นและรับฟังสิ่งที่น่าสนใจพร้อมกับรายการรอบวันทันข่าวนะคะจนถึงเวลา 18:30 ค่ะวันนี้อภิสราคงมณีทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะสวัสดีค่ะ

ักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: าเที่ยวบ้านเรานุกไหม
1: รักนะระนอง

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการรักนรนองค่ะคุณผู้ฟังค่ะเรามาเจอกันวันนี้วันจันทร์และนอกจากจะเป็นวันจันทร์แล้วใช่ทุกคนบอกว่าวันจันทร์ถูกแล้วค่ะวันทำงานวันแรกไงคะนอกจากจะเป็นวันจันทร์วันทำงานวันแรกวันจันทร์ที่17สิงหาคมแล้วคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยวันที่17สิงหาคมยังเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนั่นคือเป็นวันพยูนแห่งชาติด้วยค่ะถามว่าทำไมนัทพูดถึงเรื่องนี้มาเปิดต้นรายการรักนรนองในวันนี้กันนะคะก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นความสำคัญของเรื่องนี้มากๆเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเราก็จะเจอข่าวว่ามีพายุเนี่ยขึ้นมาเกยตื้นที่นั่นที่นี่นะคะหรือบางทีก็เสียชีวิตแล้วก็เกยตื้นขึ้นมาบนชายหาดซึ่งมันก็สร้างความเสียใจให้กับใครที่ติดตามข่าวนี้แล้วก็ใครที่เป็นสายอนุรักษ์ก็ตามค่ะคือถ้าเกิดว่าเราดูตอนนี้ปัจจุบันนี้คุณผู้ฟังประเทศไทยของเราเนี่ยมีประชากรพายุอยู่ประมาณ250ตัวค่ะส่วนใหญ่ก็จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดตรังส่วนในระนองบ้านเราเองคุณผู้ฟังเราก็เจอกับน้องพยูนเนี่ยหลายครั้งมากๆหลายตัวมากนะคะมีที่ขึ้นมาเกยตื้นแล้วก็ตายไปหรือว่าเหตุการณ์ล่าสุดเนาะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี่แหละค่ะเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่แหละก็ที่หาดบางเบนอำเภอกระเปอระนองก็ไปเจอกับน้องพยูนตัวหนึ่งที่หลงฝูงมาแล้วก็ขึ้นมาเกยตื้นแล้วก็มีเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่ๆชาวบ้านนะคะเขาก็ช่วยกันปฐมพยาบาลแล้วก็พาน้องพยูนตัวนี้เนี่ยกลับไปลงทะเลไปแต่สักพักนึงก็เกยตื้นขึ้นมาอีกค่ะเป็นรอบที่2จนเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องให้การช่วยเหลือแล้วก็พาน้องพยูนนะคะไปอยู่ที่ศูนย์ช่วยเหลือสิรินธรที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็มีการตั้งชื่อให้ด้วยว่าน้องชมพูนะคะแต่ว่าน้องก็มีชีวิตอยู่ไม่กี่วันหลังจากนั้นน้องก็เสียชีวิตไปค่ะการสอบหาสาเหตุของการเสียชีวิตของน้องก็ทราบว่าเกิดจากภาวะหลายๆอย่างภาวะของการขาดน้ำหรือระบบอวัยวะภายในของน้องเนี่ยล้มเหลวไปนะคะก็ทำให้น้องเนี่ยตายไปในที่สุดก็สร้างความเสียใจให้กับใครหลายๆคนที่ติดตามข่าวนี้แล้วก็ส่งกำลังใจให้กับน้องชมพูมาตลอดนะคะก็เลยอยากให้ทุกคนนะคะได้มาร่วมกันอนุรักษ์แล้วกันทรัพยากรธรรมชาติต่างๆในพื้นที่ของชายฝั่งทางทะเลนะคะแล้วก็การดูแลรักษาสมดุลระบบนิเวศคืออยากให้ทุกคนได้ช่วยดูแลสิ่งเหล่านี้ค่ะเพื่อจะได้ทำให้น้องพยูนที่เป็นสัตว์คุ้มครองสัตว์สงวนแล้วมีอยู่ประมาณ250ตัวในประเทศไทยอ่ะคือไม่อยากให้หายไปมากกว่านี้อีกแล้วอ่ะอยากให้มีแต่เพิ่มปริมาณเพิ่มจำนวนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่บ้านเราให้เกิดความอุดมสมบูรณ์นะคะเนื่องจากวันสำคัญไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันพยูนแห่งชาตินะคะทุกคนขาพูดถึงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมากันบ้างใครได้ไปท่องเที่ยวที่ไหนมาบ้างหรือว่าใครที่อยู่ในระนองแล้วก็สนุกสุดมันไปกับงานเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่ระนองมิวสิกเฟสติวัล2026กันบ้างคะคืองานนี้ปังมากนะตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะไม่รู้งานจะออกมาเป็นยังไงเรื่องด้วยของฝนฟ้าอากาศด้วยเนาะแต่อากาศก็ค่อนข้างเป็นใจเลยทีเดียวค่ะในช่วงของวันจัดงานวันศุกร์เนี่ยคืออากาศดีมากมีฝนตกลงมาเล็กน้อยเท่านั้นส่วนในวันเสาร์ก็มีอากาศครึ้มๆแล้วก็มีฝนตกแต่ว่าไม่หวั่นเลยค่ะคนมาเที่ยวงานระนองมิวสิกเฟสติวัลเยอะมากเลยนะคะคือเต็มลานที่เขาจัดให้เลยอ่ะแล้วก็ตอนแรกก็เกิดดราม่านิดหน่อยเนาะเรื่องของทางเข้าทางออกหรือทางขายของแต่พอภาพรวมการจัดงานออกมาโอเคนะเป็นดูเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็สามารถรองรับจำนวนคนที่เยอะมากๆให้เข้าไปในงานคอนเสิร์ตแล้วก็ได้ไปสนุกกันได้ค่ะส่วนเรื่องของศิลปินโหยเราไม่ต้องพูดถึงเนาะแต่ละวงโหยเล่นดีมากคุณผู้ฟังมีโอกาสได้ไปดูบรรยากาศไกลๆนะไม่ได้มีโอกาสเข้าไปในงานก็ไปดูอยู่ไกลๆไปสังเกตการอยู่นะคะจริงๆคนที่เข้าไปดูก็ล้นออกมาทางฝั่งของอบจด้วยนะไปนั่งดูกันริมน้ำเลยนะคะก็นั่นแหละเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานแล้วก็อย่างที่บอกว่าวงดนตรีที่มาเนี่ยโอ้โหเล่นดีทุกศิลปินทุกวงเลยนะคะขอเสียงปรบมือด้วยแล้วก็งานนี้จัดดีมากเลยนะคะทั้งการแบ่งโซนขายของหรือว่าการจัดโซนกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากดนตรีทั้งการเต้นทีป๊อปเคป๊อปคัฟเวอร์แดนซ์ต่างๆการเต้นบีบอยก็คือแบบมีให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยนี่ระนองว่าเราเนี่ยมีกลุ่มคนที่เขาเต้นในลักษณะนี้เยอะมากขนาดนี้เลยหรอแล้วไหนจะในโซนของงานอาร์ตอีกนะคะคือมันเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆก็จัดดีมากๆก็ต้องขอบคุณทางผู้จัดงานด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสำนักงานการท่องเที่ยวและ ีฬาจังหวัดระนองหรือว่าททชุมพรระนองหรือว่าทางจังหวัดระนองเองรวมถึงภาคเอกชนหลายๆภาคส่วนนะคะคือแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่โอ้โหคือพูดไม่หมดแต่ว่าเอาเป็นว่าขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านแล้วกันที่จัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมาสร้างสีสันให้กับจังหวัดระนองแล้วก็ต้องบอกว่าคนมาเที่ยวเยอะมากจริงคุณผู้ฟังแล้วมันไม่ใช่แค่เขามาคอนเสิร์ตอย่างเดียวนะเขามาแล้วอ่ะคือเขาไปพักตามที่พักต่างๆร้านอาหารการกินนี่คนแน่นแทบทุกร้านเลยนะแล้วไหนจะไปท่องเที่ยวตามสถานที่อื่นๆอีกอะค่ะคือมันทำให้บรรยากาศของระนองในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคึกคืนมากแล้วก็คือมีสีสันมากๆอะค่ะก็ต้องขอขอบคุณผู้จัดงานด้วยเนาะคาดหวังว่าจะมีงานดีๆแบบนี้เนี่ยไปอีกในหลายๆครั้งหลายๆเวทีนะคะก็นั่นแหละผู้ฟังงานนี้ก็นำมาพูดถึงบรรยากาศให้ฟังกันนะคะเดี๋ยวเรื่องอื่นยังมีให้ได้ติดตามอัปเดตกันด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ
1: ฉันจะกลับมาก่อนพระอาทิตย์ตก

ช่วงระนองทูเดย์กลับมาในช่วงที่2สำหรับรายการรักนะระนองคุณผู้ฟังค่ะนอกจากงานในบ้านพูดถึงกันไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูงานนอกบ้านกันบ้างค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองนะคะเขาก็ได้ไปดำเนินการในการจัดงานระนองเอเชียเทรด2026เป็นครั้งที่2ครั้งแรกเราจัดขึ้นในบ้านของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วครั้งนี้เราไปจัดกันในพื้นที่ของอำเภอเมืองอุดรธานีค่ะก็ไปจัดไกลถึงอีสานเลยนะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานีค่ะให้ทุกคนได้มาสัมผัสของดีของจังหวัดระนองแล้วก็ได้มาติดตามการเจรจาธุรกิจกันด้วยผ่านทางการจัดงานระนองเอเชียเทรด2026ครั้งที่2นี้นะคะซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะจัดไปจนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่18สิงหาคม2569นะคะก็ไปร่วมสนุกกันได้คือจริงๆก็ตรงไปตามวัตถุประสงค์ที่เขาตั้งใจจัดขึ้นมาแล้วค่ะว่าอยากนำสินค้าอยากนำบริการของจังหวัดระนองเนี่ยไปเปิดโอกาสให้พี่น้องชาวอีสานนะคะได้เลือกหากันหรือว่าจะเป็นบริการทางการท่องเที่ยวก็ได้จองทัวร์จองแพ็คเกจกันไปนะคะก็หลากหลายเป็นเครื่องมือสำคัญมากๆนะคะซึ่งทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองเขาก็ตั้งใจจัดขึ้นมาเป็นครั้งที่2 อย่างที่เราบอกมีทั้งมหกรรมการจำหน่ายสินค้าไทยสินค้าเพื่อนบ้านมีกิจกรรมการจัดเจรจาธุรกิจการค้าบูสิเนสแมทชิ่งนะคะแล้วก็การส่งเสริมการขยายโอกาสทางการค้าเชื่อมโยงเครือข่ายของผู้ประกอบการไทยผู้ประกอบการจากประเทศเพื่อนบ้านสร้างช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการของระนองแล้วก็ภูมิภาคอื่นๆได้นำสินค้าดีๆมาขายภายในงานนี้กันด้วยนะคะเขาก็มีการทำพิธีเปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะในช่วงวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาโดยท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองท่านก็ได้มีโอกาสเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดด้วยนะคะก่อนจะกลับมาเปิดงานระนองมิวสิกเฟสติวัลค่ะก็บรรยากาศในพิธีเปิดงานระนองเอเชียเทรด2026ที่อุดรธานีนะคะก็เป็นไปอย่างยิ่งใหญ่มากค่ะสมกับที่อิมพอร์ตไปไกลนำของดีของระนองแล้วก็จากหลายภูมิภาคไปขายผ่านทางงานนี้นะคะนอกจากนี้ก็นอกจากพิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่แล้วนะเขาก็มีกิจกรรมระนองเอเชียเทรด2026นี้นะคะยังมีการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานประตูการค้าในวันนี้ด้วยนะคะเขาก็จะไปดูงานกันที่ด่านชายแดนของจังหวัดหนองคายค่ะให้ทางผู้ประกอบการที่ไปร่วมงานเนี่ยเขาได้ไปแลกเปลี่ยนความรู้ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการค้าการขายตามแนวชายแดนตลอดจนการจัดกิจกรรมส่งเสริมเจรจาธุรกิจการค้าซึ่งจะมีการจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะเพื่อเปิดโอกาสให้ทางผู้ประกอบการได้ไปพบปะได้ไปพูดคุยได้ไปเจรจาธุรกิจกันนะคะเผื่อจะเป็นพาร์ทเนอร์ต่อไปในอนาคตเราอาจจะได้เห็นโอกาสที่สินค้าระนองไปขายอยู่ตามชายแดนที่ภาคอีสานบ้างก็ได้นะคะก็ลองดูคุณผู้ฟังส่วนการจัดงานระนองเอเชียเทรดในครั้งที่2นี้นะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญแหละที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทางจังหวัดระนองบ้านเราเองที่มีผู้ประกอบการของระนองได้นำสินค้าของดีต่างๆเนี่ยไปเปิดโลกเปิดตลาดแล้วก็ได้ไปค้าขายกันให้หลายๆคนได้รู้จักนะคะว่าระนองเนี่ยมีดีอะไรบ้างค่ะพร้อมกับเป็นการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการในทางจังหวัดระนองให้ได้มีโอกาสไปเปิดตลาดในหลายๆพื้นที่อย่างที่เราบอกไปนะคะเชื่อมโยงการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านด้วยภูมิภาคเอเชียด้วยนะคะโดยทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองเองเขาก็เป็นหน่วยงานหลักอยู่แล้วแหละในการจัดงานนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยแล้วก็อยากให้ชาวระนองเตรียมความพร้อมกันดีกว่าในการเป็นเจ้าภาพที่ดีเพราะว่ากรีนซีซั่นนี้เนี่ยมันเป็นกรีนซีซั่นที่น่าสนใจมากนะคะจังหวัดระนองบ้านเราเพราะว่าคนเนี่ยสนใจแล้วก็อยากมาเที่ยวจังหวัดระนองผ่านการประชาสัมพันธ์ในหลายๆด้านด้วยกันอ่ะแล้วก็เราได้ติดตามเนาะนัทเองก็เคยเปิดเผยผลโพลของทางแฟนเพจ Facebook Go Went Go นะคะที่เขาได้ทำโพลสำรวจแล้วหลายคนเนี่ยก็ชื่นชอบเข้าไปโหวตให้จังหวัดระนองเนี่ยเป็นเมืองรองที่จะต้องลองมาท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นมันเป็นสัญญาณที่ดีมากคุณผู้ฟังว่าช่วง Green Season นี้เนี่ยคนต้องมาเที่ยวระนองเยอะแน่ๆเลยนะคะก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีนะคะที่ทุกคนจะได้เตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวไปพร้อมๆกันนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปพักกันอีกสักหนึ่งเบรกแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการกันบ้างค่ะ

ับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายสำหรับรายการรักนะระนองกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังค่ะก่อนจะจากกันไปมีข่าวมาประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะคะใครที่จะไปใช้บริการโรงรับจำนำหรือสถานธนานุบาลของเทศบาลเมืองระนองค่ะในช่วงสิ้นเดือนนี้เนาะก็มีข่าวประชาสัมพันธ์กันว่าคือเขาเนี่ยจะปิดให้บริการค่ะในช่วงวันที่26สิงหาคม2569จะปิดไปจนถึงวันที่1กันยายน2569เลยค่ะใครที่จะไปใช้บริการก็สามารถติดต่อไปใช้บริการได้ในช่วงนี้ยังใช้ได้อยู่นะคะเพราะว่าเขาจะเริ่มปิดในวันที่26สิงหาคมค่ะแล้วก็ปิดไปสักประมาณ5วันนะคะพอวันที่2กันยายนคุณผู้ฟังก็สามารถไปใช้บริการไปติดต่อสอบถามได้ใหม่นะคะหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะสอบถามรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมก็สามารถโทรไปถามเขาได้เลยนะคะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์077-811-797ก็เป็นข่าวที่เรานำมาประชาสัมพันธ์บอกกล่าวให้ชาวระนองได้ทราบกันก่อนจะทิ้งท้ายกันไปในวันนี้นะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังขอบคุณทุกท่านมากๆที่อยู่ติดตามรับฟังรายการไปด้วยกันแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยฝนเริ่มกลับมาตกหนักอีกแล้วแล้วก็ยังมีลมแรงด้วยนะคะคุณผู้ฟังจะเดินทางไปไหนก็เดินทางด้วยความปลอดภัยขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะอย่าขับรถเร็วจนเกินไปเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยส่งกำลังใจให้กับทุกคนเลยค่ะเรากลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดิมเลยค่ะ 18:30 น.ถึง 19:00 น.โดยประมาณค่ะสำหรับวันนี้นัทและทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกคนพักผ่อนอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศออสเตรเลียแล้วเตรียมหารือกับผู้นำออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันแผ่นดินไหวในประเทศอินโดนีเซียไม่กระทบตึกสูงในประเทศไทยเกาหลีใต้ยืนยันการซ้อมรบร่วมทางทหารประจำปีระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแม้ผู้นำสหรัฐจะประกาศลดระดับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศออสเตรเลียแล้วเตรียมหารือกับผู้นำออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางถึงนครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลียแล้วโดยเดินทางถึงท่าอากาศยานานาชาติซิดนีย์คิงฟอร์ดสมิธเมื่อเวลา 21:10 ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย3ชั่วโมงและได้เดินทางต่อไปยังโรงแรมที่พักทันทีก่อนเริ่มภารกิจในวันพรุ่งนี้โดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภารกิจในออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือกับผู้นำออสเตรเลียเพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงโดยเฉพาะการรับมือยาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติขณะเดียวกันภาคธุรกิจไทยที่ร่วมคณะจะพบปะภาคเอกชนของออสเตรเลียเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจโดยเฉพาะสินค้าเกษตรพลังงานการค้าปลีกและการท่องเที่ยว
3: ประเด็นสำคัญที่เราจะหารือแล้วก็กำหนดแนวทางร่วมกันเพราะว่าอาชญากรรมข้ามชาติมันไม่ใช่เรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งหรือแค่สองประเทศก็ไม่พอนะคะความร่วมมือในระดับพหุภาคีเป็นเรื่องจำเป็นและโอกาสนี้แหละค่ะที่ท่านนายกก็จะได้หยิบยกเรื่องนี้ไปคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียค่ะ
2: สำหรับนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเยือนออสเตรเลียระหว่างวันที่17-20 สิงหาคม 2569จากนั้นจะเดินทางต่อไปยังนิวซีแลนด์เพื่อหารือยกระดับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการศึกษาการท่องเที่ยวและธุรกิจการบินโดยคาดว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เป็นความร่วมมือที่เกิดผลจริงและสร้างโอกาสใหม่ให้กับภาคธุรกิจและประชาชนไทยวาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลีย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ชะลอตัวสะท้อนความจำเป็นในการใช้เงินกู้เพื่อประคองเศรษฐกิจขณะที่ Thailand Fast Pass ดันการลงทุนภาคเอกชนสูงสุดในรอบ11ปีรองรับเศรษฐกิจใหม่
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ปีนี้ซึ่งขยายตัวที่ร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสแรกตามที่กระทรวงการคลังคาดการไว้โดยมีปัจจัยกดดันจากสงครามตะวันออกกลางที่ดันให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงถึงร้อยละ 2.7 และฉุดให้การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลต้องออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในการประคองค่าครองชีพของประชาชนขณะเดียวกันไทยเผชิญปัญหาดุลบัญชีเดินสะพัดที่พลิกกลับมาขาดดุลกว่า 17,600 ล้านเหรียญสหรัฐจากการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานรัฐบาลจึงต้องเร่งผลักดันเม็ดเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตด้านพลังงานสะอาดเพื่อลดความเปราะบางของประเทศในระยะยาวอย่างไรก็ตามท่ามกลางความท้าทายยังมีปัจจัยบวกที่โดดเด่นคือการลงทุนภาคเอกชนที่เติบโตสูงสุดในรอบ11ปีถึงร้อยละ 13.4 จากเม็ดเงินลงทุนจริงกว่า 255,000 ล้านบาทผ่านกลไก Thailand Fast Pass ของ BOI ซึ่งกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve เช่น AI Electronics และพลังงานสะอาดสอดรับกับภาคการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องถึงร้อยละ 12.5 ตัวเลขทั้งหมดนี้สะท้อนภาพชัดเจนว่าไทยกำลังเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ของโลกและเป็นเครื่องยืนยันว่ามาตรการประคองเศรษฐกิจเพื่อรอการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลกำลังเดินมาถูกทางเพื่อเตรียมต่อยอดสู่การฟื้นฟูโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวสำหรับทุกภาคส่วนต่อไป ขณะที่นายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังกล่าวว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่3คาดว่าจะยังคงชะลอตัวต่อเนื่องตามภาวะอุปสงค์แต่แรงกดดันเงินเฟ้อไม่ได้เลวร้ายเกินกว่าที่คาดการไว้ขณะที่ไตรมาสที่4จะได้รับแรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยวและกิจกรรมระดับนานาชาติที่ไทยเป็นเจ้าภาพอาทิการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศโดยกระทรวงการคลังยังคงกรอบประมาณการเศรษฐกิจทั้งปีไว้ที่ร้อยละ 2.5 ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและป้องกันอุทกภัยภาคใต้เข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาปลายเดือนนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้จะมีวาระสำคัญนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาคือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้หลังจากที่หลายจังหวัดประสบอุทกภัยอย่างหนักในปีที่ผ่านมาตลอดจนการปรับปรุงผังเมืองเพื่อยกระดับรายได้และฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลาให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าไม่ได้เป็นการยกเลิกโครงการแต่เป็นการนำผลการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือ SEA โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาต่อยอดพัฒนาเพิ่มเติมทั้งนี้ยังมีประเด็นเรื่องการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกแห่งใหม่เนื่องจากท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งเดิมประสบปัญหาความแออัดไม่สามารถขุดลอกให้ลึกเกินกว่า9เมตรได้เพราะติดชั้นหินและพื้นที่โบราณสถานบริเวณหัวเขาแดงส่งผลให้เรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้จึงต้องนำข้อมูลผลการศึกษาเพิ่มเติมร่วมกับกรมเจ้าท่าเสนอให้สภาพัฒน์พิจารณาต่อไปทั้งนี้โครงการดังกล่าวนับเป็นการลงทุนโดยภาคเอกชนเป็นหลักซึ่งภาครัฐมีหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติโครงการและปรับปรุงผังเมืองให้สอดคล้องกันอธิบดีกรมชลประทานกำชับหน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุกรับมืออุทกภัยและภัยแล้งพร้อมคาดว่าจะมีน้ำเพียงพอสำหรับการทำเกษตรนอกฤดูการผลิตในพื้นที่เขตชลประทาน
5: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งปี2569/2570ว่าภาพรวมของปริมาณฝนในปีนี้ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ7%ขณะที่สถานการณ์น้ำในเขื่อนทั่วประเทศปัจจุบันสามารถกักเก็บน้ำได้กว่า 46,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ60%ของความจุรวมโดยคาดการว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนในวันที่1พฤศจิกายนนี้จะมีน้ำกักเก็บเพิ่มขึ้นประมาณ 51,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ70%ของความจุรวมซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถสนับสนุนการทำนาปรังในพื้นที่ชลประทานได้กว่า9ล้านไร่สำหรับการรับมือกับปรากฏการณ์เอลนิโยที่คาดการว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
6: ปีนี้นะครับฝนตกในภาพรวมทั้งประเทศก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก 7% นะครับส่งผลให้ปริมาณน้ำที่เก็บกักไว้ในเขื่อนเก็บกักของกรมชลประทานทั้ง496เขื่อนนะครับปัจจุบันอยู่ที่ 46,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับประมาณ 60% นะครับแต่ก็เราฟอร์แคสต์ไปว่าไปสิ้นฤดูฝนประมาณ1พฤศจิกายนนะครับน่าจะเก็บกักได้อยู่ที่ประมาณ 51,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับสัก 70% ก็มีปริมาณน้ำที่จะซัพพอร์ตในช่วงของพื้นที่นาปรังได้ไม่น่าเป็นห่วงมากนักนะครับในพื้นที่ชลประทานเรา
5: สำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานอธิบดีกรมชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่เตรียมความพร้อมในการให้การสนับสนุนในด้านเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับการขุดลอกและสร้างแหล่งกักเก็บน้ำรวมถึงรถสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำโดยจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบด้านน้ำทั้งในด้านการอุปโภคบริโภคและทางการเกษตรให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขอให้นักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังในแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกและลำธารรวมถึงพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามันอาจเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากอยู่ในช่วงมรสุม
2: นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าได้กำชับให้อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเพิ่มความเข้มงวดการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะบริเวณลำห้วยลำธารและพื้นที่เสี่ยงที่เคยมีสถิติน้ำป่าไหลหลากเป็นประจำทุกปีสำหรับแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตกหากพบมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากเจ้าหน้าที่จะพิจารณาปิดพื้นที่ชั่วคราวทันทีเพื่อรอจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปลอดภัยเนื่องจากฤดูฝนเป็นช่วงที่น้ำตกมีปริมาณน้ำมากและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากส่วนลำห้วยหรือลำธารที่ยังไม่ได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวและไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่กรมอุทยานขอให้นักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังโดยสังเกตความผิดปกติของกระแสน้ำหากพบน้ำไหลแรงขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือมีความขุ่นมากขึ้นให้รีบออกจากพื้นที่ทันทีและควรอยู่ห่างจากตะลิงพร้อมขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำและคำสั่งของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
7: ตรงไหนที่คาดว่าจะมีสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยวเช่นมีน้ำป่าไหลมาเนี่ยก็อยากจะให้ก็จะขอให้ปิดไปก่อนนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ปิดในขณะที่ยาวๆก็ปิดเป็นช่วงสั้น
2: ๆขณะพื้นที่ที่มีน้ำตกขนาดใหญ่เช่นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยรวมถึงอุทยานแห่งชาติในพื้นที่ภาคเหนือหลายแห่งได้ปิดการท่องเที่ยวแล้วชั่วคราวและยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันให้ติดตามสถานการณ์บริเวณลำธารหรือน้ำตกขนาดเล็กอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำป่าไหลหลากส่วนอุทยานแห่งชาติบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันขณะนี้อยู่ในช่วงมรสุมได้ปิดการท่องเที่ยวในหลายพื้นที่แล้วเช่นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันแผ่นดินไหวในประเทศอินโดนีเซียไม่กระทบตึกสูงในประเทศไทยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวถึงสถานการณ์แผ่นดินไหวในประเทศอินโดนีเซียซึ่งส่งแรงสั่นสะเทือนมายังพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ในบริเวณแนววงแหวนแห่งไฟจุดเกิดแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากประเทศไทยประมาณ500กิโลเมตรทำให้ประชาชนในบางพื้นที่สามารถรับรู้แรงสั่นไหวได้จากการตรวจสอบยังไม่พบผลกระทบต่ออาคารสูงในประเทศไทยรวมถึงไม่พบรายงานตึกร้าวหรือความเสียหายโดยเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นคนละรอยเลื่อนกับแผ่นดินไหวที่เคยส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเมื่อปีที่ผ่านมาอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังกล่าวถึงระบบทุ่นตรวจวัดสึนามิว่าปัจจุบันมีทุ่นอยู่กลางทะเลห่างจากชายฝั่งประเทศไทยประมาณ540กิโลเมตรและอีก1จุดในมหาสมุทรอินเดียห่างออกไปกว่า900กิโลเมตรโดยทุ่นดังกล่าวทำหน้าที่ตรวจวัดการเคลื่อนตัวหรือความผิดปกติบริเวณพื้นมหาสมุทรก่อนส่งข้อมูลผ่านดาวเทียมมายังระบบประมวลผลเพื่อวิเคราะห์การเกิดสึนามิโดยเบื้องต้นหากเกิดแผ่นดินไหวขนาดประมาณ 7.0 ขึ้นไปและมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดสึนามิจะมีการแจ้งเตือนประชาชนให้เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่สูงทันทีด้านกรมชลประทานยืนยันเขื่อนทั่วประเทศมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยจากแผ่นดินไหวด้วยระบบตรวจวัดเรียลไทม์นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าปัจจุบันพบการเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งซึ่งประชาชนกังวลว่าจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำภายในประเทศโดยกรมชลประทานได้มีมาตรการในการตรวจวัดตรวจสอบและติดตามผลกระทบจากแผ่นดินไหวแบบเรียลไทม์ซึ่งปัจจุบันเขื่อนทุกแห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงและไม่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น
6: มีจริงๆในระบบในเขื่อนของกรมชลประทานนะครับเกือบทุกเขื่อนนะครับเรามีระบบตรวจวัดหรือติดตามที่ผลกระทบของการเกิดแผ่นดินไหวว่ามีผลกระทบกับ เขื่อนของกรมชลประทานหรือไม่นะครับจากการติดตามของกรมชลประทานนะครับทุกๆเขื่อนณปัจจุบันยังมีความมั่นคงแข็งแรงนะครับแล้วก็เราติดตามเป็นเรียลไทม์อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับว่ามีผลกระทบอะไรบ้างตอนนี้ไม่น่ากังวลอะไรครับ
1: กองทัพบกเร่งดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากำลังพลกองทัพบกที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานียังคงรู้สึกตัวและมีอาการปลอดภัยอยู่ระหว่างนำส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีในเบื้องต้นทางผู้บังคับบัญชาได้กำชับทางต้นสังกัดให้ดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดสำหรับพื้นที่ที่เกิดเหตุนั้นในอดีตฝ่ายกัมพูชาเคยรุกล้ำเข้ามาตั้งฐานในพื้นที่จึงมีการควบคุมและปิดกั้นเป็นพื้นที่อันตรายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทีมเก็บกู้จากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติเข้ามาดำเนินการตรวจสอบและเก็บกู้เพื่อทำให้พื้นที่มีความปลอดภัยขณะที่นายอาทิตย์บุษบาในอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้ได้ให้ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้ตื่นตระหนกซึ่งคาดว่าเป็นทุ่นระเบิดเดิมที่ฝ่ายตรงกันข้ามเคยฝังไว้นอกจากนี้ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองชุดชรบ.อาสาสมัครเฝ้าระวังสถานการณ์และให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าโครงการ THAI Passport ในวันที่19สิงหาคมนี้รองรับสูงสุด5ล้านคนมุ่งยกระดับทักษะ AI คนไทย
8: นายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เตรียมเปิดให้ประชาชนที่มีอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าในโครงการ THAI Passport ตั้งแต่วันที่19สิงหาคมนี้เป็นต้นไปผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อสมัครยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม AI Pass ก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้โดยโครงการ THAI Passport ตั้งเป้ารองรับประชาชนสูงสุด5ล้านคนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พื้นฐานเข้าใจคุณสมบัติของโมเดล AI และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการศึกษาการทำงานและการประกอบธุรกิจทางนี้แพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI ชั้นนำกว่า14รายรวมมากกว่า30โมเดลไว้ในที่เดียวอาทิ GPT Cross Gemini รวมถึงโมเดลสัญชาติไทยอย่างปทุมมา LLM และ Open Thai สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าในวันที่19สิงหาคมโดยใช้บัญชี Google Microsoft หรือ Apple พร้อมยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือ Thai D นันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการกับรายชื่อที่พบมีความผิดปกติด้านคะแนนสอบจำนวน 5,925 รายตามขั้นตอนพร้อมเปิดช่องทางให้ผู้สอบยื่นตรวจสอบคะแนนได้ถึงวันที่31สิงหาคมนี้
9: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีข้อสังเกตเรื่องการส่งรายชื่อผู้พบความผิดปกติจากการสอบแข่งขันข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นจำนวน 5,925 รายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ดำเนินการว่าเป็นการทำงานตามระบบและแบ่งอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจนโดยส่วนกลางรับผิดชอบการตรวจสอบข้อมูลและกำหนดหลักเกณฑ์ขณะที่อปท.มีหน้าที่ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามกรอบกฎหมายเมื่อได้รับข้อมูลและแนวทางที่ชัดเจนแล้วโดยย้ำว่ารายชื่อทั้ง 5,925 รายเป็นกลุ่มที่ตรวจพบความผิดปกติเกี่ยวกับคะแนนสอบซึ่งต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจากผลคะแนนที่มีปัญหาหากตรวจสอบพบว่าไม่มีสิทธิ์ตั้งแต่ต้นก็จำเป็นต้องแก้ไขสถานะให้ถูกต้องพร้อมย้ำหลักการว่าผู้ที่สอบด้วยความสุจริตจะต้องได้รับการคุ้มครองและได้รับความเป็นธรรมนอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังได้เปิดช่องทางเยียวยาผู้สอบที่สุจริตซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการจัดทำบัญชีใหม่โดยเปิดให้ผู้สอบที่ไม่ปรากฏรายชื่อในบัญชีผู้สอบแข่งขันสามารถยื่นคำร้องขอตรวจสอบคะแนนของตนเองได้จนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขานรับนโยบายของรัฐบาลตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350บรรจุแผนงานการขยายเขตไฟฟ้าจำนวน9พื้นที่พร้อมวางแผนขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มเติมระยะทางรวมกว่า 12.5 กิโลเมตรและเดินหน้าใช้พลังงานไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์เส้นทางคมนาคมจาก3แยกลานยางถึงปราสาทตาควายระยะทางประมาณ 8.7 กิโลเมตรเพื่อส่องสว่างอำนวยความสะดวกแก่การเดินทางตลอดเส้นทางคาดแล้วเสร็จในช่วงต้นปีพ.ศ. 2570เพื่อยกระดับความปลอดภัยของแนวหน้ากำลังพลทุกนายที่ทำหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยและเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
13: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าการซ้อมรบร่วมทางทหารประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ภายใต้ชื่อรหัสอุนชิฟรีดอมชิลได้เริ่มต้นขึ้นแล้วตามแผนที่วางไว้ก่อนหน้านี้แม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าเขาจะสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐลดระดับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้เนื่องจากเป็นการส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมและมีความเป็นศัตรูกับเกาหลีเหนือทั้งนี้การซ้อมรบร่วมประจำปีอุนชิฟรีดอมชิลระหว่างวันที่17ถึงวันที่27สิงหาคมนี้จะมีทหารเกาหลีใต้เข้าร่วมราว 18,000 นายเพื่อเตรียมความพร้อมการรับมือภัยคุกคามนิวเคลียร์และขีดความสามารถทางทหารที่เพิ่มขึ้นของเกาหลีเหนือขณะที่เกาหลีเหนือประนามการซ้อมรบร่วมดังกล่าวว่าเป็นการยั่วยุและเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการรุกรานเกาหลีเหนือสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีมินอองไลแห่งเมียนมาเดินทางเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการในวันนี้และมีการกำหนดพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียซึ่งถือเป็นการเยือนรัสเซียครั้งแรกนับตั้งแต่ประธานาธิบดีมินอองไลขึ้นดำรงตำแหน่งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาทำเนียบประธานาธิบดีเมียนมาระบุว่าการเดินทางเยือนรัสเซียของประธานาธิบดีมินอองไลในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ฉันมิตรและใกล้ชิดระหว่างเมียนมากับรัสเซียซึ่งมีมาอย่างยาวนานรวมทั้งยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศโดยเฉพาะด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจทั้งนี้รัสเซียนับเป็นประเทศที่5ที่ประธานาธิบดีมินอองไลเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการถัดจากอินเดียจีนลาวและล่าสุดประเทศไทยเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะ ื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19-21สิงหาคมนี้โดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากอุตรดิตถ์และแพร่อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า

0: คิดขึ้นเวลา 5:59 นาที
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ขาคุณยายขาศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โอ้ตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนานมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ

0: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
1: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
0: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
3: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
0: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
6: wow.
5: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
7: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
8: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
9: คนไทยไม่เอาสินบน
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
10: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะโหยิ้มหวานเชียว
8: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
10: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
8: อ๋อได้พี
10: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
11: ์ไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
12: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
13: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
14: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
15: แม่ดูดิท่อใหม่ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
16: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
15: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
17: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อน
6: นอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนกันและกับทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาพูดกันมาแล่งกันมาเตือนกันก็คือเรื่องราวของสภาวะอากาศนะคะเนื่องจากว่ามีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะโดยจะมีผลกระทบในวันที่18ก็คือต่อเช้าจนถึงวันที่21สิงหาคม2569นะคะในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ค่ะประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมค่ะพาดผ่านภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะจะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและกับพื้นที่ลุ่มนะคะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมข้างในระยะสั้นได้นะคะสำหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2519ค่ะโดยมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างนะคะและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยนะคะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนค่ะวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนค่ะติดตามประกาศนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะและก็สามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ http://www.tmd.go.th นะคะหรือว่าสาย1182ตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งประกาศฉบับต่อไปจะออกในเวลาตีห้านะคะของต่อเช้านะคะคุณผู้ฟังค่ะก็แสดงว่าประกาศฉบับนี้ก็ยังคงออกมาเรื่อยๆนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยติดตามนะคะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดียวใจนึงค่ะ

0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
1: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
2: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
3: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดพุ่งไปวัดดวง
4: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมนะคะต่อโปรกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้ค่ะในน้องฝนและก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทราและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสปทุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำต่อที่ประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติไทยต้องรู้เท่าทันเพื่อป้องกันภัยความมั่นคงยุคใหม่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางสู่เมืองเทียนจินประเทศจีนเตรียมสู้ศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ตั้งเป้าคว้าแชมป์เพื่อคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียด้วยวันที่17สิงหาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอินโดนีเซียมีความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่าชื่นชมยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพลิกโฉมและการพัฒนาประเทศของอินโดนีเซียภายใต้การนำของท่านสำหรับประเทศไทยตลอดระยะเวลา76ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าแห่งมิตรภาพที่หนักแน่นมั่นคงและความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับอินโดนีเซียจึงยินดีที่ได้ยกระดับความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นทางการไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในระหว่างการเดินทางเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปีที่ผ่านมาในฐานะที่ทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนความร่วมมือของเราตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยค่านิยมและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันจะทำให้ความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนกระชับแน่นแฟ้นและพัฒนาเพิ่มพูนสืบต่อไปเพื่อประโยชน์สุขอันเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนรวมทั้งของภูมิภาคโดยรวมอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวัฒนพงศ์คชปักษีผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทราและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายขนมไทยนงลักษ์สินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทรารอบการกุศลพิเศษในงานเทศมหาชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทำบุญอายุวัฒคณะมงคลครบ55ปีพระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยพระวินัยสาธรเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ตำบลทุ่งยังอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์และพระใบดีกาบุญชรัตมหัพพโลเจ้าอาวาสวัดวังน้ำดำตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีร่วมเข้าเฝ้าด้วย เวลา 14:54 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิครั้งที่179ณอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 10:31 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยธรกิติคุณเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานคำขวัญจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานลายพระหัตถเลขาเป็นคติพจน์พระราชทานให้แก่จิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ความว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทพระราชทานให้ไว้ณวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569กรมส่งเสริมการเรียนรู้มอบโล่และเกียรติบัตรผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอน้ำกับป่ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศสืบสานพระราชปณิธานในด้านการฟื้นฟูธรรมชาติน
2: ายสุเทพแก่งจันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอขับขานบทเพลงน้ำกับป่ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีน้ำวิถีป่าเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณท้องฟ้าจำลองกรุงเทพมหานครโดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าโครงการนี้เป็นการผสานบทเพลงกับสื่อดิจิทัลเพื่อถ่ายทอดความรักและความรับผิดชอบต่อธรรมชาติพร้อมมีแนวคิดต่อยอดผลงานคุณภาพเป็นคลังสื่อการเรียนรู้เผยแพร่สู่สถานศึกษาและชุมชนต่อไปทั้งนี้กรมส่งเสริมการเรียนรู้เตรียมต่อยอดประเด็นอนุรักษ์น้ำป่าดินการปลูกต้นไม้และการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนรู้ทั่วประเทศผนึกกำลังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพัฒนาองค์ความรู้และพื้นที่ต้นแบบเพื่อส่งต่อมรดกทางธรรมชาติสู่คนรุ่นหลังสิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งเสริมและพัฒนางานศิลปาชีพสร้างอาชีพและรายได้ให้ประชาชนอย่างยั่งยืน
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนางานศิลปาชีพเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยปัจจุบันกลุ่มศิลปาชีพในพื้นที่ตำบลโคกเคียนและตำบลกะลุวอเหนือยังคงสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านงานหัตถกรรมหลากหลายรูปแบบทั้งการสานเสือกระจูดจากสานใบลานและจากสานใบตาลนั้นโดยมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดควบคู่กับการอนุรักษ์อัตลักษณ์ท้องถิ่นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่างานศิลปาชีพไม่เพียงเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างอาชีพสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยจังหวัดพร้อมสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมการศาสนาประกาศ10ต้นแบบศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ดีเด่นประจำปี2569พร้อมผลักดันเป็นศูนย์เรียนรู้คุณธรรมยุคใหม่ระดับชาติน
4: ายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ทำการคัดเลือกศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์หรือสพอที่มีการดำเนินงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ตามหลักบวรบ้านวัดโรงเรียนราชการสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในรูปแบบต่างๆได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อยกย่องให้เป็นต้นแบบและเป็นแบบอย่างและเข้ามาศึกษาดูงานในปีนี้จำนวน10ศูนย์เช่นวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์มีจุดเด่นสืบสานผ้าไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นศูนย์วัดโพนทรายจังหวัดนครพนมมีจุดเด่นด้านการอนุรักษ์อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ไทโซ่ศูนย์วัดทางหลวงจังหวัดนนทบุรีมีจุดเด่นคือการอนุรักษ์หัวโขนและศิลปะการแสดงโขนศูนย์วัดพระธาตุฉิงแกงจังหวัดพะเยาจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมล้านนาศูนย์วัดตาลเอนจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีจุดเด่นคือกิจกรรมเดินจงกรมชมค้างคาวแม่ไก่วัดถิ่นในจังหวัดแพร่มีจุดเด่นสืบสานวิถีไทยลื้อศูนย์วัดปราสาทศิษย์จังหวัดราชบุรีมีจุดเด่นด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมสายน้ำเช่นแห่พระทางน้ำแห่เทียนเข้าพรรษานาวาไทยจีนเป็นต้นมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงกลาโหมจัดการประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติแลกเปลี่ยนมุมมองยุทธศาสตร์และความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเป็นประธานการประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคแห่งความไม่แน่นอนเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองยุทธศาสตร์และความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศซึ่งมีผู้แทนจาก24ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมณโรงแรมดิแอทินีกรุงเทพมหานครโดยระบุว่าภัยความมั่นคงยุคใหม่ไม่ได้จำกัดเฉพาะภัยทางทหารแต่ครอบคลุมทั้งไซเบอร์สงครามข้อมูลข่าวสารปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อากาศยานไร้คนขับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานโรคระบาดและภัยพิบัติไทยจึงต้องปรับจากการเตรียมรับมือเป็นการประเมินและป้องกันภัยล่วงหน้าโดยให้ความสำคัญกับคนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและความเชื่อมั่นรวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและมีระบบสื่อสารสำรองรองรับภาวะวิกฤตพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อร่วมมือกับทุกฝ่ายอย่างสมดุลในการเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตต่างๆรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งคุมเข้มเหมืองแร่ทั่วประเทศพร้อมประสานหน่วยงานระหว่างประเทศเร่งแก้ปัญหาสารพิษปนเปื้อนแม่น้ำกก
5: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์สารพิษและโลหะหนักปนเปื้อนในแม่น้ำกกจึงได้สั่งการให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือกพร.ยกระดับการกำกับดูแลการประกอบกิจการเหมืองแร่ทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเข้มงวดเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนด้านนายอดิทัศน์วสีนนท์อธิบดีกพร.ยืนยันว่าสารพิษที่ปนเปื้อนในแม่น้ำกกซึ่งไหลผ่านจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่นั้นมีต้นตอมาจากพื้นที่นอกอาณาเขตประเทศไทยกพร.จึงพร้อมให้การสนับสนุนข้อมูลเชิงลึกและบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติในการนำเทคโนโลยีมาตรฐานสากลมาใช้เฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำกกให้กลับมาสมบูรณ์นอกจากนี้กพร.ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขกฎหมายอนุบัญญัติเพื่อยกระดับมาตรฐานการนำเข้าแร่บางชนิดโดยจะบังคับให้ต้องแจ้งแหล่งที่มาต้นทางเพื่อยืนยันถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องป้องกันการสนับสนุนแหล่งผลิตแร่ที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมและระบบนิเวศในระยะยาวปฏิพลสนพรมมารายงาน
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งออกมาตรการเร่งด่วนพยูนต้องรอดเพื่อบังคับใช้กฎหมายในการคุ้มครองพยูนอย่างเข้มข้นเนื่องในวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาติประจำปี2569
6: นายกิณศักดิ์สุรัสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรพยูนอยู่ประมาณ250ตัวส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดตรังเนื่องจากถิ่นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารสำคัญคือย่าทะเล เป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมของมนุษย์หนาแน่นทำให้พายุมีความเสี่ยงได้รับผลกระทบสูงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงได้กำหนดให้มีมาตรการเร่งด่วนพยูนต้องรอดเพื่อบังคับใช้กฎหมายในการคุ้มครองพยูนอย่างเข้มข้นพร้อมทั้งกำหนดขอบเขตพื้นที่ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งอย่างสมดุลซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในการลดการตายของพยูนจากกิจกรรมของมนุษย์ให้เป็นศูนย์เนื่องในวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาติประจำปี2569ตรงกับวันที่17สิงหาคมของทุกปีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาบ้านของพยูนเพื่อให้สัตว์สงวนอันทรงคุณค่านี้ยังคงอยู่คู่ท้องทะเลไทยอย่างยั่งยืนรวมถึงเห็นความสำคัญของปัญหาขยะพลาสติกทางทะเลที่เป็นภัยเงียบต่อชีวิตสัตว์ทะเลอีกหลายชนิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569มีผู้สมัครเข้าร่วมเป็นจำนวนมากนางสาวกฤตภกาบุญเฟื่องผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นประธานในการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่มีความโดดเด่นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมใน5ด้านได้แก่ด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อมด้านผู้สื่อสารนวัตกรรมและด้านองค์กรนวัตกรรมโดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนทั้งบริษัทขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดย่อมหน่วยงานราชการและหน่วยงานไม่แสวงหากำไรรวมถึงกลุ่มนวัตกรรมเพื่อสังคมนำเสนอผลงานนวัตกรรมทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์ซึ่งนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้รับเกียรติเป็นคณะอนุกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติในครั้งนี้ผ่านระบบออนไลน์ด้วยผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเปิดเผยว่าการจัดงานในปีนี้มีจำนวนผู้สมัครเพิ่มขึ้นมากและมีการแยกหมวดรางวัลระหว่างด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมออกจากกันอย่างชัดเจนซึ่งปีนี้มีผู้สมัครในด้านสิ่งแวดล้อมจำนวนมากสะท้อนว่าทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการใช้โซเชียลลิสติ้งร่วมกับกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบเสียงสะท้อนจากโลกออนไลน์เพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของผู้เข้าชิงรางวัลให้มีความโปร่งใสและได้ผลงานที่ดีที่สุด
7: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
8: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
0: ้ขณะนี้เวลา 20:19 ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนเข้าร่วมพิธีรำลึกครบรอบ100ปีชาตการของอดีตประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมินของจีนที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งของจีนในวันนี้โดยประธานาธิบดีสีกล่าวสุนทรพจน์ที่เน้นย้ำให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนสืบสารแนวทางและผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจียงพร้อมกำชับให้สมาชิกคอมมิวนิสต์จีนเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามและความท้าทายท่ามกำลังสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งนี้อดีตประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมินของจีนซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเมื่อปี2565ในวัย96ปีเป็นผู้นำที่มีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจจีนให้เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงปี2532ถึงปี2546และนำจีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกในปี2544ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่ผลักดันให้จีนก้าวสู่การเป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลก กระทรวงการไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมาประกาศปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีการใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางคืนตั้งแต่เวลา 23:00 น.ถึงเวลา 5:00 น.ของทุกวันจากหน่วยละ900จาร์ตให้เหลือหน่วยละ600จาร์ตหรือประมาณ9บาทเพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาดังกล่าวลดต้นทุนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมรวมถึงเพิ่มปริมาณไฟฟ้าสำหรับประชาชนทั่วไปในช่วงเวลากลางวันกระทรวงการไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมาระบุว่ารัฐบาลเมียนมาอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั่วประเทศทั้งด้านการผลิตการส่งและการจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อให้ประชาชนภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมมีไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่องและรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามเผยแพร่ร่างแผนลดอัตราส่วนเพศเมื่อแรกเกิดให้อยู่ที่ระดับตามธรรมชาติอยู่ที่เด็กชาย106คนต่อเด็กหญิง100คนภายในปี2578เพื่อต่อต้านบริการทางการแพทย์ในการเลือกเพศบุตรและเปลี่ยนแปลงค่านิยมดั้งเดิมที่นิยมการมีบุตรชายเนื่องจากการมีประชากรชายมากเกินไปเป็นเวลานานอาจสร้างแรงกดดันด้านประชากรและสังคมในระยะยาวทั้งนี้เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราส่วนเด็กชายต่อเด็กหญิงสูงสุดในทวีปเอเชียโดยในปี2568เวียดนามมีอัตราส่วนเด็กชาย110คนต่อเด็กหญิง100คนขณะที่ทางการเวียดนามเตรียมบังคับใช้กฎหมายห้ามการเลือกเพศทารกในครรภ์ให้เข้มงวดมากขึ้นดำเนินการตรวจสอบสถานพยาบาลและเฝ้าระวังโฆษณาบริการเลือกเพศบุตรทางออนไลน์เพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนการดังกล่าวต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานานาชาติสุวรรณภูมิไปเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเตรียมทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้ซึ่งทีมแชมป์จะได้โควต้าไปโอลิมปิกเกม2028และอันดับ1ถึง3จะผ่านเข้าไปชิงแชมป์โลก2027พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมกล่าวว่านักกีฬาทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือการคว้าแชมป์รายการนี้ให้ได้เพื่อคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028และเชื่อมั่นว่าทีมมีศักยภาพและความพร้อมมากเพียงพอ
10: ทุกคนก็ตั้งความหวังไว้นะคะว่าจะไปคว้าตั๋วโอลิมปิกให้ได้แล้วก็เป็นแชมป์ในที่นี้ให้ได้อย่างแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเป็นแชมป์เราก็จะได้ตั๋วไปโอลิมปิกรู้สึกว่ามันเป็นมีความเป็นไปได้สูงมากอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวก็รู้สึกว่าครั้งนี้มันใกล้มากๆจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเราสามารถทำได้ไม่ได้มีความรู้สึกกดดันว่ามีความรู้สึกเหมือนทุกๆเกมที่เราไปแข่งแล้วมันเป็นแค่ผลการแข่งขันที่มันจะส่งผลให้เราไปต่อ
9: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบแบ่งกลุ่มB 21สิงหาคมพบออสเตรเลียเวลา 13:00 น. 24สิงหาคมพบอินโดนีเซียเวลา 14:00 น. และ25สิงหาคมพบคาซัคสถานเวลา 9:00 น. ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยยืนยันความพร้อมทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองติดตามได้จากรายงาน
11: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมเปิดตัวเพลงเชียร์นักกีฬาไทยส่งใจไทยถึงนาโกย่าโดยยืนยงโอภากุลหรือแอดคาราบาวที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ทั้งหมด694คนในจำนวน42ชนิดกีฬาจาก46สมาคมกีฬาโดยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองจากการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้ผานิชคาดนาครายงาน
9: งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ระหว่างทีมชาติไทยเปิดราชมังคลากีฬาสถานพบสิงคโปร์แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าแม้ไทยจะบุกไปชนะสิงคโปร์3ประตูต่อ1ในเกมแรกแต่ต้องไม่ประมาทโดยได้กำชับนักเตะให้มองเกมนี้เสมือนเริ่มต้นจากสกอร์0ประตูต่อ0 และรักษาความมุ่งมั่นรวมถึงความเข้มข้นในการเล่นให้เหมือนนัดแรกเพื่อคว้าชัยชนะซึ่งในทีมชุดนี้มีนักเตะคุณภาพหลายรายและทุกคนทำงานหนักมาตั้งแต่วันแรกจึงมีความมั่นใจในการหมุนเวียนผู้เล่นโดยจะพิจารณาจากความสดและสภาพร่างกายพร้อมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงจะไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของทีมสำหรับทีมชาติไทยจะลงทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2พบสิงคโปร์ในวันพรุ่งนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทาง True Vision Now นายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือ iBank พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์บารูปประธานสโมสรปัตตานี FCร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง iBank กับปัตตานี FC โดยความร่วมมือในครั้งนี้ครอบคลุม3ด้านหลักได้แก่การเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของสโมสรตลอดฤดูกาลการร่วมกันจัดทำบัตร iBank ปัตตานี FC ซึ่งเป็นบัตรสัญลักษณ์ของความเป็นปัตตานี FC ที่ iBank ได้เข้าไปมีส่วนร่วมและโครงการบัญชีเงินฝากอุ่นใจวัยเรียนสำหรับโรงเรียนที่มีความร่วมมือกับสโมสรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังการลงนามผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์บารูประธานสโมสรฟุตบอลปัตตานี FC เปิดเผยถึงเป้าหมายของทีมในฤดูกาล 2026-2027 หลังสร้างประวัติศาสตร์เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก1ได้เป็นครั้งแรกว่าเป้าหมายระยะสั้นคือการรักษาสถานะบนลีกสูงสุดให้ได้อย่างต่อเนื่องขณะที่เป้าหมายใน3ปีคือการพาทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลสโมสรเอเชียไม่ว่าจะเป็นรายการ ACL Eliteหรือ ACL 2ก็ตาม
12: แล้วก็จะพยายามให้จะอยู่นานที่สุดแต่แน่นอนนะก็พยายามที่จะตั้งไว้ที่เลขตัวเดียวภายใน3ปีเนี่ยอินชาอัลเลาะห์เราจะเข้าไปสู่เอเชียระดับเอเชียครับ
9: สำหรับทัพปืนใหญ่ลังกาสุกะปัตตานี FC จะลงประเดิมสนามในศึกไทยลีก1ด้วยการเปิดสนามตินสุรานนท์ต้อนรับการมาเยือนของ BG ปทุมยูไนเต็ดในวันที่4กันยายนนี้เวลา 19:00 น.ปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
7: จากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสานใจไทยสู้ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโรครับ
13: อัปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตน

0: การค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันจันทร์นี้นะคะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการมาพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะก็เป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการ

ประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวันศุกร์ในตอนที่มีชื่อว่าบนรอยต่อของเปลือกโลกโดยสาวลีสำหรับความเดิมตอนที่แล้วนะคะเรื่องราวได้เล่าผ่านตัวละครที่ชื่อว่าเคียงชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งมีประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษไม่ว่าจะเป็นวันตรุษจีนศาสจีนเชงเม้งซึ่งเคียงเป็นรุ่นที่4ค่ะเมื่อสืบไปถึงบรรพบุรุษรุ่นที่1นั้นอพยพเข้ามาในไทยด้วยกัน2สายคือบรรพบุรุษของเขากง4และครอบครัวของกงหงซึ่งเป็นน้องชายของกง4 2ครอบครัวก็ตั้งรกรากอยู่ใกล้ๆกันในวันเทศกาลเชงเม้งทุกปีครอบครัวของพวกเขาก็จะมาพบปะกันแต่เชงเม้งปีที่แล้วตัวเขาและลูกพี่ลูกน้องที่ชื่อเหงียนเกิดความขัดแย้งกันจากอุดมการณ์ทางการเมืองเขามองความสัมพันธ์เป็นเหมือนเปลือกของโลกที่ไม่ได้เรียบเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแต่เปลือกโลกที่แตกร้าวก็พยายามที่จะผสานตัวให้คงอยู่และหลังจากเทศกาลเชงเม้งปีที่แล้วเขาก็เตรียมตัวปลูกบ้านหลังใหม่แต่ก็เกิดความขัดแย้งกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ที่ต้องการจะได้ที่ดินของเขาไปแบบฟรีๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังในตอนที่มีชื่อว่าบนรอยต่อของเปลือกโลกซึ่งเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องราวในตอนจบด้วยกันค่ะ

ของเรื่องก็คือที่ดินผืนนี้เป็นเหมือนที่ตาบอดแต่ก็ไม่บอดเสียทีเดียวเนื่องจากว่ามันติดลำรางสาธารณะซึ่งลำรางก็ตื้นเขินไปหมดแล้วไม่มีชาวบ้านมาใช้ประโยชน์แต่อย่างใดผืนดินผืนนี้ก็รกร้างมานานกว่า30ปีกระทั่งผมมาซื้อที่ดินเพื่อปลูกบ้านผมกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอนุมัติเพราะว่าลำรางสาธารณะตื้นเขินในปัจจุบันและก็กว้าง3เมตรพอดีสามารถที่รถวิ่งผ่านได้แต่ว่าตอนนี้นายกธวัชมาเสนอว่าจะทำถนนให้มาถึงบ้านแต่ขอที่ดิน8เมตรเพื่อสร้างถนนผ่านหน้าบ้านเข้าไปด้านในผมต่อรองเหลือ4เมตรผมให้ได้แล้วก็ให้ไปขออีก4เมตรในที่ดินฝั่งตรงข้ามที่ติดกันแต่นายกอ้างว่าที่ดินผืนนั้นเจ้าของอยู่ไกลแล้วก็ติดต่อไม่ได้เมื่อผมปฏิเสธนายกธวัชก็เริ่มแผนชั่วร้ายด้วยการไปที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็เรียกผู้จัดการมาคุยโวยวายว่าไม่ควรให้ผมกู้แล้วก็ออกคำสั่งกับผู้จัดการว่าห้ามให้ผมกู้เงินมาสร้างบ้านทั้งที่ธนาคารอนุมัติไปแล้วผมรู้เพราะว่าผู้จัดการธนาคารโทรมาคุยกับผมโกรธมากและผู้จัดการธนาคารก็โกรธมากเช่นกันนายกคนนี้พูดเหมือนคนไม่มีการศึกษาผมเห็นด้วยไร้เกียรติแล้วก็ไร้มารยาทสิ้นดีผมคุยกับผู้จัดการธนาคารอย่างดีเราสองคนรับรู้ถึงความเลวร้ายของบุคคลนี้และก็ไม่ยอมตกเป็นเบี้ยล่างของเขาขั้นตอนต่อไปก็คือนายกธวัชส่งคนมาขู่ผมว่าจะปิดทางด้วยการขุดลำรางเดิมที่ตื้นเขินให้เป็นลำรางเหมือนเมื่อ30ปีที่แล้วแล้วก็จะเดินหน้าไปกรมที่ดินเพื่อทำทุกอย่างในการบีบคั้นผมวันที่ผมไปติดต่อขอพิมพ์เขียวจากสำนักงานที่ดินเจ้าหน้าที่ที่นั่นพูดเหมือนคนไร้การศึกษาบอกผมว่าผมขอคัดพิมพ์เขียวลำรางสาธารณะพวกเขามองหน้ากันแล้วก็หนึ่งในนั้นเอ่ยชื่อนายกธวัชกว่าผมจะได้ก็ต้องใช้ความอดทนอย่างมากเขาซื้อเจ้าหน้าที่ที่นี่ได้ด้วยอำนาจเงินอันสกปรกของเขากับคนที่มีความรู้แค่ป.4ซื้อใบปริญญาซื้อตำแหน่งนายกอบต.ด้วยเงินสกปรกผมไม่ค้อมหัวให้หรอกสำหรับคนแบบนี้เขายังคุกคามผมด้วยการเรียกให้ไปพบแล้วก็ยังข่มขู่ต่างๆนาทีนั้นผมคิดถึงการต่อสู้ด้วยอาวุธปืนบางทีผมอาจจะต้องไปร้านปืนสมานชีพที่ตั้งอยู่ในตัวอำเภอแล้วก็ซื้อกระสุนดีๆสักกล่องพี่ชายผมมาจากจังหวัดขอนแก่นเขาเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างขณะกำลังทาสีเหล็กก่อนขึ้นโครงพี่ชายผมก็พูดขึ้นว่าคนเรามีเงินก็มีศักดิ์ศรีไม่จริงหรอกพี่สะใภ้ผมเถียงไม่จริงได้ยังไงอ่ะก็ดูอย่างนายกธวัชสิใครๆก็ค้อมหัวให้คนจะมีศักดิ์ศรีอยู่ที่ตัวเองไม่เกี่ยวกับเงินพี่สะใภ้ไม่ยอมแพ้มีเงินแล้วชั่วอย่างนายกธวัชก็ไม่มีศักดิ์ศรีผิดไปละพี่ชายสั่นหัวก็วางแปลงสีทาเหล็กลงเราจะก้มหัวให้เงินหรือยังไงตะบัดผมยืนฟังคนสองคนเถียงกันมันโกงจนมีเงินเป็นร้อยล้านก็อีแค่เป็นนายกอบต.เนี่ยนะยังจะไปยกย่องมันอีกผมเดินออกมาด้านนอกผืนดินผืนนี้อยู่กลางทุ่งหญ้าแต่เดิมคนที่นี่ปลูกหญ้าเลี้ยงบัวนมเมื่อผมมาซื้อที่ดินผืนนี้ใหม่ๆที่ดินผืนที่ติดกับเราแล้วก็อีกหลายผืนที่ด้านในจนถึงหนองน้ำใหญ่เป็นที่ดินที่ไม่มีราคามากนักเพราะว่าไม่มีทางเข้าออกนายกธวัชเห็นผมมาปลูกบ้านก็เห็นช่องทางที่เจ้าที่ดินแถวนี้เป็นของตนเองแล้วค่อยทำให้มีความเจริญในเวลาต่อมาโดยใช้งบของหลวงสิ่งแรกที่นายกธวัชทำก็คือกว้านซื้อที่ดินด้านในทั้งหมดเอาไว้รวมแล้วเกือบ200ไร่จากนั้นก็วางแผนจะทำถนนตัดผ่านเข้าไปจึงมาขอทางผ่านของผมลึกก็มา8เมตรยาวอีกเกือบ20เมตรและขอชาวบ้านทุกคนที่มีที่ดินละแวกนั้นผมถามว่าทำไมไม่ซื้อเขาบอกว่าจะขอฟรีที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือนายกธวัชเป็นคนผลิตยาบ้าขายยาบ้าคฤหาสน์หลังนั้นมีห้องลับมีแหล่งผลิตอยู่ที่นั่นชั้นบนเป็นแหล่งคาสิโนที่มีลูกค้าเป็นถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วก็ระดับนักการเมืองที่มีชื่อเสียงผมเป็นคนพาท่านอธิการบดีมาที่นี่มาหลายปีก่อนในแคล้วคนขับรถมหาวิทยาลัยเล่าเวลาเล่นเสียกันเป็นแสนเป็นล้านท่านนายกก็จะให้คนเอาเงินมาวางเป็นปึกๆแล้วก็ให้กู้ยืมกันเดี๋ยวนั้น
อาจารย์เห็นไหมร้านอาหารด้านหน้าในมหาวิทยาลัยนั่นนะเป็นของนายกทวัตแต่ว่าเขาห้ามพูดเพราะกลัวว่าจะมีการตรวจสอบหัวกันมาตลอดแล้วครับอาจารย์ที่อธิการขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะเจ้านายคนเดียวกันนั่นแหละผมถูกอธิการบดีเรียกพบในวันต่อมาหลังจากท่านพูดอ้อมค้อมอยู่นานเรื่องนายกทวัตในที่สุดท่านก็ยื่นคำขาดกับผมว่าคุณเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยไม่ใช่ข้าราชการเพราะว่าคุณควรคิดใหม่นะว่าจะทำยังไงถึงจะอยู่รอดคุณกู้แบงค์ปลูกบ้านถ้าไม่มีงานไม่มีเงินคุณคิดดูเอาเองแล้วกันอาจารย์มหาวิทยาลัยนอกระบบน่ะประเมินปีต่อปีนะผมยกมือขึ้นข้างหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ให้ท่านหยุดพูดก่อนจะเดินออกไปอย่างช้าๆ

างกระแสการเลือกตั้งการหาเสียงของแต่ละพรรคการเมืองผมรู้สึกหดหู่ใจยังบอกไม่ถูกผมไม่สามารถจะหวังพึ่งใครได้เลยนี่คือประเทศไทยที่ผมรักเช่นนั้นหรือภรรยาของผมเปิดทีวีเมื่อมีข่าวการเมืองผมบอกให้เธอปิดแล้วก็นั่งมือกุมศีรษะตัวขดงออยู่บนเก้าอี้ตัวเล็กๆรู้สึกสิ้นหวังทำกลางความมืดที่เข้ามาครอบงำจิตวิญญาณอันอ่อนล้าผมรู้สึกว่าตัวเองกำลังพ่ายแพ้เสียงที่ดังอยู่ภายนอกเหมือนมัจจุราชที่กำลังรุกรานพื้นที่แคบๆที่เหลืออยู่ของผมในที่สุดผมก็เหมือนคนที่หาทางออกไม่ได้เหมือนกับว่าตัวเองกำลังวิ่งวนอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆมันอึดอัดแล้วก็ทำเอาผมล้มป่วยลงภรรยาพาผมส่งโรงพยาบาลหมอให้กินยาคลายเครียดมีนักจิตวิทยามาคุยผมเบื่อหน่ายแต่ยาก็ทำให้ผมหดหู่น้อยลง

ันเลือกตั้ง24 มีนาคม 2562ผมถอดสังขารไปเลือกตั้งด้วยใบหน้าอันอิดโรยฝาอากาศร้อนก็ไปในคูหาเลือกตั้งที่มีคนมายืนรอกันเต็มชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อนลูกสาวผมก็มาด้วยเด็กสาวกับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งแรกหล่อนดูตื่นเต้นเหมือนกับเด็กน้อยได้ของวิเศษหลังกกต.ประกาศนับคะแนนผมเดินไปเดินมาตกดึกก็ทราบผลอย่างค่อนข้างเป็นทางการว่าเหงียนมีชัยในการเลือกตั้งครั้งนี้ครอบครัวเรามี4 คนเตี่ยไม่ไปเลือกตั้งคนเดียวลูกสาวผมมาใช้สิทธิ์ครั้งแรกหล่อนประกาศว่าจะเลือกพรรคสีส้มแน่นอน1 สัปดาห์หลังการเลือกตั้งแม้ว่าจะมีการนับคะแนนกันไม่ถ้วนมีข่าวเสียหายมากมายเกิดขึ้นแต่เงียนดูเหมือนว่าจะลอยลำไม่น่าจะมีปัญหาใดๆกับการก้าวสู่บทบาทนักการเมืองอย่างเต็มตัวในนาทีนี้วันที่6เมษายนปีนี้ภรรยาผมเตรียมอาหารสำหรับเทศกาลเชียงเม้งอีกเช่นเคยอากาศร้อนจัดกว่าทุกปีหล่อนหน้ามันอยู่ในครัวมาหลายชั่วโมงแล้วเรายังอยู่บ้านเก่าอันคับแคบรอจนกว่าบ้านหลังใหม่จะเสร็จซึ่งอีกไม่นานพี่ได้บอกยิงเหงียนหรือเปล่าว่าปีนี้เราไปเชียงเม้งวันที่6หล่อนเอ่ยถามขณะจัดอาหารใส่ตะกร้าเปล่าผมตอบสั้นๆอาการปวดหัวแม้จะดีขึ้นแต่มันก็ยังไม่หายไปทั้งหมดลูกสาวกลับมาบ้านไม่สนใจเทศกาลเชียงเม้งเลยแม้แต่นิดเดียวโลกเราอ่ะก้าวมาถึงยุคใหม่แล้วพ่อนี่มันยุคดิจิทัล

สายน้ำเบื้องหน้ายังไหลรินอย่างช้าๆเหมือนทุกปีวงซุยสีเขียวอ่อนสงบนิ่งความเงียบแผ่เข้ามาปกคลุมไปทั่วนาบริเวณเชียงเม้งปีนี้มีเพียงผมกับภรรยาสองคนญาติพี่น้องที่เคยมารวมกันเมื่อปีที่แล้วก็ห่างหายอาจเป็นเพราะว่าผมไม่ได้บอกเขาว่าจะเลื่อนเชียงเม้งปีนี้เป็นวันเสาร์ที่6เมษายนและแน่นอนผมจะไม่บอกฤดูเลือกตั้งยังไม่ผ่านพ้นมีแต่คนพูดถึงเรื่องนี้กลิ่นอายความเกลียดชังความรักอินเอียนยังอวนอยู่ทั่วไปผมไม่รู้เมื่อใดมันจะสิ้นสุดลงภรรยาผมวางฐานอาหารลงบนพื้นหน้าห่วงซุยมีไก่ต้มหมี่ซั่วผัดซาลาเปาผัดกะหล่ำปลีน้ำชาข้าวสวยผมมองดูอาหารตรงหน้าด้วยความหดหู่ทุกปีอาหารที่นำมาไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลเชียงเม้งจะเต็มไปด้วยอาหารหลากหลายผลไม้มากมายแต่ปีนี้ผมบอกภรรยาว่าทำเท่าที่ทำได้เราต้องช่วยกันประหยัดเพราะว่าผมอาจจะตกงานได้ในเร็วๆนี้ขณะที่ผมกำลังจุดธูปไหว้รถยนต์สีดำก็เล่นเข้ามาจอดเงียนผมอุทานเบาๆผู้คนเริ่มทยอยลงมาจากรถเด็กๆวิ่งลงมาส่งเสียงเจี๊ยวเจ้าพวกเขาสวมใส่เสื้อผ้าสีสันสดใสดวงตาร่าเริงภรรยาของเงียนพร้อมกับลูกสะใภ้ต่างกระหิ้วตะกร้าอาหารใบโตเดินตรงมาผมนั่งนิ่งปล่อยทุกอย่างดำเนินไปไม่นานพื้นที่วางอาหารก็เต็มไปด้วยอาหารมากมายทั้งกุ้งย่างเป็ดอบน้ำแดงปลาทับทิมนึ่งมะนาวกุ้งอบบุ้นเส้นแตงโมส้มโอผลกีวีแอปเปิ้ลแล้วก็ส้มเคี้ยงเงียนตบบ่าผมเบาๆเด็กๆยกมือไหว้กันพร้อมเพรียงสวัสดีค่ะผมยิ้มเศร้าๆรับไหว้ลูกหลานภรรยาผมเดินมานั่งใกล้ๆแต่มือผมอย่างให้กำลังใจเขียนจุดธูปแจกทุกคนมันเป็นคนนำกล่าวไหว้บรรพบุรุษผมนั่งเงียบหลังจากปักธูปเสร็จทั้งหมดก็ถอยออกมาด้านนอกสายลมฤดูร้อนยังคงพัดโชยสายน้ำไหลเอื่อยเงียนเดินตรงมากอดคอผมข้าไม่เคยลืมเองผมมองหน้ามันดวงตาของเงียนยังเป็นดวงตาคู่เดิมในร่างเดิมผิดแต่ว่าวันนี้มันเป็นว่าที่นักการเมืองหน้าใหม่ที่มีความเห็นหรือว่าอุดมการณ์แตกต่างจากผมแต่มองกี่ทีมันก็คือเงียนที่เป็นทั้งลูกพี่ลูกน้องแล้วก็เป็นเพื่อนเล่นเพื่อนกินกันมาตั้งแต่เด็กท่ามกลางอากาศร้อนจัดกลางเดือนเมษายนผมกับเงียนกอดคอกันแน่นนาทีนี้ผมไม่ได้สนใจว่าเงียนจะเป็นนักการเมืองสังกัดพรรคใดแต่ผมอยากได้รับความช่วยเหลือจากมันเงียนผมพูดเสียงเบาว่ามามันพูดแบบนักเลงข้ามีเรื่องจะรบกวนเองข้ามีปัญหากับอธิการบดีผมเล่ารายละเอียดให้มันฟังทั้งหมดไม่ลืมเรื่องของนายกทวัฒน์เงียนพยักหน้าช้าๆเองสบายใจได้ข้ารับปากทูบหมดดอกพอดีผมกับเงียนยืนอยู่ริมน้ำเสียงนกกระเวกดังมาจากพุ่มไม้ผมนึกถึงบรรพบุรุษของผมพวกเขาหอบเสื่อผืนหมอนใบขึ้นเรือสำเภาข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ขยันขันแข็งจนมีฐานะส่งผลต่อลูกหลานให้มีชีวิตที่ดีไม่มีใครใช้ทางลัดหรือว่าวิธีสกปรกกับชีวิตลูกหลานยังคงสนุกสนานพวกเขาสนิทกันอย่างรวดเร็วทั้งที่เจอกันปีละครั้งผมก็อดชื่นใจไม่ได้เหงียนเป็นคนจุดธูปลาเมื่อปักธูปแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีผมก้มลงกราบอากงพระอาทิตย์เริ่มส่องแสงผ่านยอดไม้ลงมาผมหยีตามองแสงสีเหลืองเบื้องหน้าเหงียนยิ้มกว้างดุจรอยยิ้มของผู้ชนะอีกไม่นานมันก็จะเดินเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรอันทรงเกียรติส่วนผมเวลานี้นั่งก้มหน้าแล้วก็แอบยิ้มให้กับชัยชนะของตัวเองด้วยเช่นกัน

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าบนรอยต่อของเปลือกโลกโดยสวลีเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันพรุ่งนี้จะนำผลงานเรื่องอะไรมาเสนอกันนะคะอย่าลืมติดตามรับฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
2: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
3: เรานะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือเตรียมเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดินพันไปเลยหมดหน้าตัก
4: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอ้เทพเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
5: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
6: ความใส่ใจเข้าใจของครอบครัวและสถานศึกษาคือภูมิคุ้มกันสำคัญในการที่จะหยุดปัญหาท้องไม่พร้อมได้ร่วมป้องกันการตั้งครรภ์ในเด็กและเยาวชนด้วยการสร้างความรู้ให้เด็กได้เข้าใจและตระหนักในคุณค่าของตัวเองมีเป้าหมายชีวิตมีทักษะที่จะปฏิเสธและหลีกเลี่ยงป้องกันได้อย่างถูกต้องเพื่อหยุดปัญหาท้องไม่พร้อม
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือเตรียมเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจาก33สัญชาติพร้อมปรับบางพื้นที่เป็นพื้นที่กิจกรรมเชิงพาณิชย์ชะลอเวลาเข้าตรวจเอกสารของนักเดินทางเพื่อลดความคับข้าง
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประชุมหารือยกระดับประสบการณ์และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิภายหลังเกิดความหนาแน่นบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าโดยนางสุภจีกล่าวว่าในระยะสั้นตั้งเป้าลดระยะเวลาของผู้โดยสารขาเข้าโดยจะเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารจาก33สัญชาติภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งจะช่วยลดความแออัดได้กว่าร้อยละ50ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมนำกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมมาสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวระหว่างรอตรวจเอกสารส่วนการเตรียมพร้อมรับฤดูการท่องเที่ยวจะมีการใช้พื้นที่เพิ่มเติมสำหรับตรวจคนเข้าเมืองและทำสะพานเชื่อมไปยังจุดรับสัมภาระรวมถึงการเตรียมปรับบางพื้นที่เป็นพื้นที่กิจกรรมและพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อชะลอเวลาเข้าตรวจเอกสารของนักท่องเที่ยวซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอยู่ระหว่างการศึกษาก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทั้งนี้ปัจจุบันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยวันละ 75,000 คนคิดเป็นชั่วโมงละ 5,000 ถึง 6,000 คนซึ่งเกินศักยภาพของพื้นที่พักคอยที่ถูกออกแบบมาให้รองรับนักท่องเที่ยวได้เพียง 1,900 คนนันทิกากิปาโลรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งรัดโครงการทางถนนทั่วประเทศมุ่งเป้าเปิดให้บริการตามแผนเพิ่มความปลอดภัยลดค่าใช้จ่ายเดินทางและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมติดตามโครงการทางถนนว่าได้เร่งรัดติดตามความก้าวหน้าโครงการสำคัญ50โครงการในปี2570เพื่อให้เปิดบริการได้ตามเป้าหมายโดยเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยการเชื่อมโยงโครงข่ายและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนสำหรับความคืบหน้าโครงการสำคัญที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์เร็วๆนี้เช่นทางหลวงพิเศษหมายเลข6หรือ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาเตรียมเปิดทดลองให้วิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่วันที่21สิงหาคมนี้ก่อนเปิดเต็มรูปแบบเดือนเมษายน2570ทางหลวงพิเศษหมายเลข82หรือ M82 สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเตรียมเปิดทดลองวิ่งฟรีตลอดเส้นทางตั้งแต่วันที่28สิงหาคมนี้ทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกมีกำหนดเปิดให้บริการภายในเดือนกันยายน2570และทางหลวงพิเศษหมายเลข81หรือ M81 สายบางใหญ่กาญจนบุรีอยู่ระหว่างเตรียมคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโดยจัดเตรียมห้องน้ำและที่จอดรถชั่วคราวรองรับประชาชนแล้วสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่17จังหวัดจากฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่19ถึงวันที่21สิงหาคมนี้
8: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ต้องเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคตะวันตกจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งจากปริมาณฝนตกหนักมากและฝนที่ตกหนักสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
10: คืน11

0: รินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อป

ช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา

0: บนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทรน FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์รายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่เวลาประมาณ 3 ทุ่มกว่าๆไปจนถึง 4 ทุ่มโดยประมาณนะครับสัปดาห์หนึ่งเราเจอกัน 5 วันนะครับก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองนะเว้น 2 วันเสาร์กับอาทิตย์นะครับผมวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569แล้วนะครึ่งเดือน8แล้วนะครับอีกไม่กี่วันก็จะผ่านไปแล้วเดือน8เดือน9เดือน10 11แล้วก็12หมดไปอีกแล้วนะครับเนาะถือว่าวันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปไวเหลือเกินนะครับเนาะวันนี้ในบรรยากาศพื้นที่ของจังหวัดระนองนะครับหรือว่าฝั่งอันดามันก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนเลยฝนตกไหมตกเหมือนกันแต่ไม่หนักมากนะแต่ครึ้มตั้งแต่เช้าเลยนะครับเนาะแล้วก็มีฝนตกลงมาบ้างแล้วก็แดดออกบ้างนะครับเนาะเป็นอย่างนี้มาโอ้โหฝนตกนี่น่าจะ10กว่าวันแล้วนะครับนี่เกือบ2สัปดาห์แล้วนะครับเนาะมีแดดบ้างนะครับ 2-3 วันที่ผ่านมาแต่ก็ยังมีฝนตกช่วงกลางคืนมีวันนี้นะไม่มีแดดเลยแล้วก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาแต่เช้าเลยขับรถขับราก็ต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดละกันนะครับเนาะเพราะว่าช่วงนี้ยังคงเป็นช่วงฤดูฝนของฝั่งอันดามันหรือว่าจังหวัดระนองนั่นเองนะครับผมวันนี้วันจันทร์แล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเราเอาข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากแล้วกันนะครับสำหรับท่านผู้ฟังนะครับที่ฟังอยู่นะครับขอบคุณนะครับอยู่กันเป็นเพื่อนยามดึกๆแบบนี้ไปก่อนนะอย่าเพิ่งหลับอย่าเพิ่งนอนนะถึงแม้ว่าอากาศมันเย็นสบายข้างนอกเนาะอยู่ในบ้านอากาศร้อนอบอ้าวแต่พอออกมานอกบ้านเนี่ยโอ้โหลมพัดเย็นสบายเลยเนื่องจากว่าฝนมันตกมาต่อเนื่องหลายวันเลยเนาะยังไงก็หัวค่ำเนี่ยมันอาจจะร้อนหน่อยนะโดยเฉพาะบ้านปูนนะอมความร้อนเลยแดดก็เขาเรียกว่าอะไรคลายความร้อนออกมาเนาะแต่ตอนหัวรุ่งเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหนะครับเย็นในค่อนข้างที่จะหนาวเลยนะครับใครที่ตื่นเช้าๆก็ลองสังเกตดูแล้วกันระนองนี่ภูเขาเยอะเลยนะโอ้โหแล้วมีหมอกมีเมฆเนี่ยสวยงามมากๆเลยบรรยากาศช่วงเช้านี่ถือว่าสดชื่นเลยนะครับก็มีคนออกกำลังกายเหมือนกันนะช่วงเช้าจะเห็นตามริมถนนเพชรเกษมมีคนวิ่งมั่งปั่นจักรยานมั่งขณะที่ฝนไม่ตกเนาะยังไงก็ถือว่าการออกกำลังกายก็ถือว่าเป็นสุขภาพที่ดีเป็นการทำให้สุขภาพร่างกายของเราดีแล้วกันเพราะฉะนั้นก็วันนี้คุณขยับร่างกายหรือยังอะไรประมาณนี้เนาะมาเข้าเรื่องเราดีกว่านะครับก็คือเดี๋ยวข่าวประชาสัมพันธ์ซะหน่อยนะวันที่20ถึง22สิงหาคมนี้นะครับใครที่ต้องการไข่ไก่คุณภาพดีราคาประหยัดนะครับซึ่งอยู่ในโครงการลดภาระค่าครองชีพนะครับราคา115บาทต่อแผงเท่านั้นเองถูกกว่าราคาปกติ15บาทเลยนะครับมาเลือกซื้อได้ที่ร้านอรุณการค้าตำบลเขานิเวศอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะจัดขึ้นโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการไข่ไก่ราคาถูกคุณภาพดีอย่าลืมละกันนะครับมาที่ร้านอรุณการค้าท่านผู้ฟังใครที่ยังไม่รู้จักก็แนะนำเส้นทางละกันเนาะสมมุติว่าถ้ามาจากหอนาฬิกาละกันนะครับเนาะเข้ามาตรง สะพานที่อำเภอสะพานบ้านพักนายอำเภอก็เลี้ยวซ้ายมาเลยนะครับถึงสี่แยกประปานั่นเองเนาะเลี้ยวซ้ายมาก็นิดเดียวเองไม่กี่สิบเมตรก็จะสังเกตว่าร้านค้าจะอยู่ขวามือนะก็คือจะมีซอยทางลงไปซอย2ร้านน้ำเต้าหู้นั่นเองนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ใครที่อยู่แถวๆนั้นน่าจะรู้จักดีใครที่ยังไม่เคยมาก็ปักหมุดเลยก็ว่าได้นะร้านอรุณการค้านะครับนอกจากจะขายไข่ไก่แล้วยังมีข้าวสารอาหารแห้งอีกเยอะแยะมากมายเลยนะเพราะว่าวันนี้ผมก็ไปทำคลิป TikTok เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์นะครับโดยเฉพาะร้านนี้ก็เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัดนั่นเองนะครับใครที่มีเงินอยู่ในแอปเป๋าตังก็ไปใช้สิทธิ์ได้ละกันโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับแต่สำหรับวันที่20ถึง22สิงหาคมนี้อย่าลืมละกันนะไก่คุณภาพดีไปที่ร้านอรุณการค้าได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราไปรับฟังเพลงกันต่อใครอยากฟังเพลงอะไรลองแนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาแล้วกันนะครับ0778808833นะครับ

0: ที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: สวัสดีครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้นําเสนอเรื่องคดีอุทลุงโดยหลักปกติแล้วเมื่อบุคคลมีข้อโต้แย้งสิทธิ์เกี่ยวกับสิทธิ์และหน้าที่ของบุคคลในทางแพ่งหรือบุคคลใดจะใช้สิทธิ์ทางศาลบุคคลนั้นชอบที่จะเสนอคดีของตนต่อศาลแพ่งที่มีเขตอํานาจได้แต่ก็มีบางคดีเช่นเดียวกันครับที่ถ้าเสนอไปแล้วแล้วข้อเท็จจริงปรากฏว่าคดีนั้นเป็นคดีอุทลุงศาลก็จะพิพากษายกฟ้องคดีอุทลุงปรากฏมาตั้งแต่ในกฎหมายตรา3ดวงนะครับตอนนั้นบัญญัติไว้ว่าผู้ใดเป็นคนอุทลุงมาฟ้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายของมันก็ดีคนนั้นเป็นคนอุทลุงศาลถ้าเกิดมีเหตุนี้เกิดขึ้นศาลจะต้องยกฟ้องและถ้าเกิดแค่นั้นยังไม่พอนะครับกฎหมายยังลงโทษให้เอาไปหวดด้วยลวดหนังโดยฉกกันเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างแก่บุคคลอื่นในสังคมไทยเราให้ความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดาซึ่งแล้วก็ปู่ย่าต่อยายนะครับเป็นคนที่เลี้ยงดูเรามาในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับได้บัญญัติไว้ในมาตรา1562นะครับบัญญัติว่าผู้ใดจะฟ้องบุพการีของตนเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญามิได้นะครับแต่ในเมื่อถ้าเกิดมีคดีอาญาเกิดขึ้นมาแล้วไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถฟ้องคดีได้เลยนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยพนักงานในการจะเป็นผู้ฟ้องคดีอาญานะครับสามารถที่จะร้องทุกข์ได้แต่ถ้าเกิดเป็นคดีแพ่งเอกชนทั่วไปไม่สามารถที่จะดําเนินคดีได้นะครับแต่ถ้าบุคคลนั้นนะครับร้องขอหรือญาติของเขาร้องขอเนี่ยพนักงานในการอาจจะยกคดีขึ้นว่าก็ได้ซึ่งก็เป็นหน้าที่สําคัญอย่างนึงของสํานักงานอัยการสูงสุดนะครับคดีอุทลุงคือเป็นคดีที่ฟ้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับแต่การที่จะพิจารณาเป็นคดีอุทลุงหรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายมั้ยเช่นลูกจะฟ้องพ่อนะครับโดยทางแนวทางพิพากษาศาลฎีกาเนี่ยท่านวางหลักไว้ว่าจะต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายก็คือเป็นบุตรที่พ่อกับแม่จดทะเบียนสมรสกันแต่ในเกิดมีคดีอาญาเกิดขึ้นนะครับผู้เสียหายโดยหลักทางอาญาแล้วสามารถยื่นคำร้องขอให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา40ได้นะครับแต่การยื่นคำร้องเนี่ยก็ถือว่าเป็นคำฟ้องเช่นเดียวกันลูกยื่นเข้าไปเนี่ยเมื่อพิจารณาแล้วศาลก็เห็นว่าเป็นคดีอุทลุงเช่นเดียวกันซึ่งในทางข้อเท็จจริงหรือว่าคดีที่เกิดขึ้นก็มีเช่นบิดากระทําชําเราลูกตัวเองนะครับหรือว่าพ่อตาฆ่าลูกเขยอย่างเงี้ยลูกตัวเองจะไปยื่นคําร้อง41ให้พ่อตัวเองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเนี่ยก็ถือว่าเป็นคดีอุทลุงเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นหน้าที่ของพนักงานในการเราที่จะต้องช่วยเหลือการที่พิจารณาฟ้องคดีอุทลุงเนี่ยเราไปรวมไปถึงผู้แทนของบิดามารดาเช่นมารดานะครับมอบอำนาจให้คนใดคนหนึ่งไปทำสัญญาซื้อขายแทนตนคนนั้นก็ถือว่าถ้าเกิดเราฟ้องผู้แทนหรือตัวแทนของเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการฟ้องมารดาก็เป็นอุทลุงเช่นเดียวกันแม้จะไม่ได้ฟ้องมารดาโดยตรงนะครับอันนี้เป็นคำพิพากษาฎีกาที่ออกมาประมาณปี2569นี้เองนะครับคำพิพากษาฎีกาที่625/2569นะครับเป็นเรื่องที่มารดามอบอำนาจไปให้ลูกคนหนึ่งนะครับไปขายที่ดินให้กับบุคคลอื่นสุดท้ายแล้วลูกที่เหลือเนี่ยก็มาฟ้องแม่ตัวเองแล้วก็ผู้รับมอบหน้าก็คือพี่น้องของตัวเองขอให้เพิกถอนนั่นแหละครับหากมีข้อสงสัยนะครับติดต่อได้ที่สายด่วน1157สายด่วนสำนักงานอัยการสูงสุดปรึกษากฎหมายสวัสดีครับ
1: ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับรายการฟังสบายคลายเหงาครึ่งรายการแล้วนะหลังจากไปรับฟังเพลงเพราะๆแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายนะครับไม่แน่นะครับบางครั้งเนี่ยชีวิตของ

เราก็อาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายก็อย่าลืมเหมือนกันโทรประปรึกษาทางเจ้าหน้าที่นะครับคอยชี้แนะหรือว่าให้คำปรึกษาละกัน1157นะครับซึ่งทางสวทรนองเรานะครับก็จะนำเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงประมาณบ่าย 3:30 กับ 3:30 ละกันนะมีวันละ2เวลานะครับจันทร์ถึงศุกร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวนะครับวันนี้วันที่17สิงหาคมนะครับนอกจากจะเป็นวันจันทร์แล้วนะก็จะเป็นวันพยูนแห่งชาติด้วยดังนั้นนะครับทางจังหวัดระนองก็ได้จัดกิจกรรมวันพยูนแห่งชาติพยูนที่เป็นเหมือนปลาพยูนที่เราเห็นกันตามทะเลนั่นแหละครับประจำปี2569เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พยูนและระบบนิเวศทางทะเลนะครับก็คือจัดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติแหลมสนตำบลมงกลวงอำเภอกระเปอจังหวัดระนองนะครับโดยมีนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีกิจกรรมวันพยูนแห่งชาตินะครับร่วมกับนางสุเบญญาพัฒนายันยงนายอำเภอกระเปอนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่6หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแหลมสนนะครับส่วนราชการแล้วก็มีนะครับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้องๆเยาวชนสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมนะครับเนื่องจากวันนี้17สิงหาคมของทุกปีนะครับกำหนดให้เป็นวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาติเพื่อรำลึกถึงมาเรียมและยามิวนะครับพยูนน้อยที่กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญในการสร้างกระแสการอนุรักษ์พยูนและทรัพยากรทางทะเลของประเทศไทยของเราอีกทั้งเป็นการสร้างความตระหนักถึงสถานการณ์ของพยูนและแหล่งหญ้าทะเลนะครับที่กำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการสูญเสียแหล่งอาหารขยะทะเลและก็กิจกรรมของมนุษย์นะครับสำหรับกิจกรรมภายในงานก็ประกอบด้วยนิทรรศการให้ความรู้การอนุรักษ์และก็คุ้มครองพยูนแหล่งหญ้าทะเลมีการสาธิตการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานวาดภาพระบายสีภายใต้หัวข้อพยูนคนระบบนิเวศทะเลนะครับมีกิจกรรมปล่อยเต่าตะนุนะครับจำนวน5ตัวแล้วก็กิจกรรมเก็บขยะชายหาดบริเวณอุทยานแห่งชาติแหลมสนนั่นเองแต่นี้ก็เพื่อร่วมกันกับเคลื่อนการอนุรักษ์พยูนเพิ่มพื้นที่หญ้าทะเลลดอัตราการตายแล้วก็เพิ่มประชากรของพยูนสร้างองค์ความรู้และจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์นะครับตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดระนองต่อไปนะครับวันนี้นะครับวันพยูนแห่งชาติแล้วกันนะครับ

0: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายสุดของรายการฟังสบายคลายเหงาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ไปรับฟังเพลงเพราะๆนะครับเก่าๆนำเสนอเพลงโหยุค80-90เลยนะครับเนาะยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับสำหรับวันนี้นะครับเนาะก่อนที่จะลากันเดี๋ยวเราไปอัปเดตกับภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็มีภารกิจเดินทางไปที่ประเทศออสเตรเลียนั่นเองนะซึ่งขณะนี้นายกรัฐมนตรีครับพร้อมคณะเลยนะเดินทางถึงนครซิดนีย์นะครับพร้อมที่จะเริ่มภารกิจเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการกับเคลื่อนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เดินหน้าความร่วมมือรอบด้านเลยนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้เดินทางถึงนครซิดนีย์คือรัฐออสเตรเลียเพื่อเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17-20สิงหาคมนี้นะครับพึ่งเดินทางถึงเมื่อเวลาประมาณ22 นาฬิกาที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนครซิดนีย์นั่นเองนะครับผมก็คือนะครับเพื่อนะครับเดินหน้าขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แล้วก็เดินหน้าความร่วมมือรอบด้านไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจนะครับระหว่างการค้าไทยออสเตรเลียนั่นเองนะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้ผมและทีมงานสวทรน.นะครับต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับผมบ๊ายบาย

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับเจรตำรวจแห่งชาติคุมเข้มการติดตามบุคคลพ้นโทษเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมราชทัณฑ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโอ้พี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
5: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
6: เบาหวานความดันหัวใจอัลไซเมอร์สมองและข้อเสื่อมไม่ต้องรอให้สูงวัยอย่ารอให้โรคมาครบภัยเงียบที่คุณป้องกันได้ด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และหลากหลายหลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัดเค็มจัดงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรวมถึงดูแลสุขภาพใจให้เบิกบานและสดใสเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพกันนะครับ
1: เจรตำรวจแห่งชาติกำชับติดตามบุคคลพ้นโทษโดยใช้ระบบ CLIMES เชื่อมข้อมูลกรมราชทัณฑ์พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์เจรตำรวจแห่งชาติได้สั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดติดตามบุคคลพ้นโทษตามระเบียบตำรวจและนโยบายป้องกันปราบปรามอาชญากรรมโดยกำชับทุกสถานีตำรวจตรวจสอบข้อมูลบุคคลพ้นโทษที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ผ่านระบบ CLIMES ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมราชทัณฑ์พร้อมจัดทำบัญชีบุคคลพักการลงโทษบุคคลพ้นโทษและผู้ร้ายท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการป้องกันอาชญากรรมพร้อมมอบหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามและสังเกตพฤติการรวมถึงความเคลื่อนไหวของบุคคลพ้นโทษและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่องหากผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการหรือดำเนินการล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจนเกิดความเสียหายจะถือเป็นความบกพร่องต่อหน้าที่ด้านกรมสรรพากรส่วนที่กำลังฝ่ายความมั่นคงเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายใบกำกับภาษีเถื่อนรวบขบวนการสร้างความเสียหายแก่รัฐกว่า360ล้านบาท
7: นายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายบินผีทวงคืนภาษีชาติหรือ Operation Anti Ghost Bill ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ปอส.โดยสนธิกำลังเจ้าหน้าที่กว่า100นายบุกเข้าตรวจค้นเป้าหมาย10จุดพร้อมกันในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีนครราชสีมาสมุทรปราการและชัยภูมิเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาจับกลุ่มและยึดพยานหลักฐานจากกลุ่มขบวนการลักลอบจัดตั้งบริษัทเพื่อออกและใช้ใบกำกับภาษีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีการทำงานเป็นเครือข่ายผ่านนายหน้าและบัญชีม้าสร้างความเสียหายต่อระบบภาษีมูลค่าเพิ่มกว่า360ล้านบาททั้งนี้อธิบดีกรมสรรพากรได้เน้นย้ำว่าผู้ที่ออกและนำใบกำกับภาษีปลอมไปใช้เครดิตภาษีจะต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและมีโทษทางอาญาตามประมวลรัษฎากรซึ่งต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 200,000 บาทปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: เหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรงในรัฐอินเดียนาของสหรัฐทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและประชาชนเกือบ 130,000 คนไม่มีไฟฟ้าใช้สำนักงานความมั่นคงแห่งมาตุภูมิประจำรัฐอินเดียนาของสหรัฐเปิดเผยว่าพายุและฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในรัฐอินเดียนาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงตั้งแต่วันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและประชาชนเกือบ 130,000 คนไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะเดียวกันทางการท้องถิ่นต้องอพยพประชาชนออกจากบ้านเรือนหลายร้อยหลังตามแนวแม่น้ำและลำคลองในเมืองอินเดียนาโพลิสเมืองเอกของรัฐหลังระดับน้ำในแม่น้ำไวท์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อนุมัติความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางเพื่อสนับสนุนการรับมือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยแล้วอย่างไรก็ตามสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหรัฐเตือนว่าพื้นที่ตอนกลางและตอนใต้ของรัฐอินเดียนาจะยังคงเผชิญกับฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและกระแสลมแรงเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์5ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานระยะยาวจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่17สิงหาคม2569นะคะสุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อเดือนเมษายน2489นั่นก็คือเพลงแสงเทียนและถือเป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกเลยนะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์คำร้องภาษาไทยคือแสงเทียนทรงใช้เวลาในการปรับปรุงคำร้องเมื่อเป็นที่พอพระราชหฤทัยแล้วโปรดเกล้าให้นำออกบรรเลงทางวิทยุของกรมโฆษณาการเมื่อเดือนเมษายน2490ค่ะคือวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียนหรือ Candlelight Blues จะเป็นการบรรเลงนะคะได้เปลี่ยนเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติค่ะ

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียนอันเป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกและทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489คือแสงเทียนหรือ Candlelight Blues ท่านผู้ฟังคะการบันทึกแผ่นเสียงของวงกลุ่มโฆษณาการกลุ่มประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์นั้นก็มีเป็นระยะระยะนะคะในคืนวันนี้เราจะหยิบเพลงที่บรรเลงโดยวงกลุ่มโฆษณาการเป็นแผ่นตราโคลัมเบียค่ะซึ่งเป็นการบันทึกแผ่นก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อจากกลุ่มโฆษณาการเป็นกลุ่มประชาสัมพันธ์ประมาณเดือนมีนาคม2495นะคะเริ่มด้วยเพลงดอกไม้เบียงเหนือสุนทรภรณ์ขับร้องค่ะผลงานของสุรัตน์ภูกเวศและคุณเอื้อต่อได้คู่เสน่หาสุนทรภรณ์บันทึกเสียงกับคุณจันทนาโอเบยวาทผลงานของครูแก้วและครูเวทและเพลงราตรีคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติขับร้องคุณสุรัตน์ภูกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะ3เพลงค่ะ

3เพลงที่จบไปนั้นบรรเลงโดยวงกลุ่มโฆษณาการเป็นแผ่นตราโคลัมเบียนะคะและถือเป็นการบันทึกของกลุ่มโฆษณาการยุคสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อมาเป็นกลุ่มประชาสัมพันธ์ค่ะอีก3เพลงก็เช่นกันเริ่มด้วยเสียงของคุณจันทนาโอบยวาทเธอกับฉันครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งค่ะคุณวินัยจะต่อได้เพลงเงาอโศกคุณสุรัตน์ภุกกเวทและครูเวทประพันธ์และคุณสุปนีภุกสมบุญค่ะในเพลงชีวิตกับความสุขคุณสุรัตน์ภุกกเวทและครูเอื้อร่วมกันแต่งนะคะทั้งหมดนี้บรรเลงด้วยวงกลุ่มโฆษณาการและเป็นแผ่นตราโคลัมเบีย

วันนี้เราฟังเพลงที่บันทึกโดยวงกลมโฆษณาการเป็นแผ่นตราโคลัมเบียนะคะผ่านมา2ชุดแล้วชุดต่อไปเริ่มด้วยเสียงคุณมัทนามรกุลเสียงเทียนครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งค่ะกุหลาบเชียงใหม่จากการขับร้องของคุณวินัยจุลบุษปะเพลงนี้คุณสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองส่วนเพลงที่3ก็จะเป็นการขับร้องของคุณชาวลีช่วงวิทย์ในเพลงฝันถึงคนรักครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเวทนะคะเริ่มด้วยเพลงเสียงเทียน

ฟังสุนทรภรณ์ในเพลงศึกในอกคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องคุณเอื้อใส่ทำนองและสุนทรภรณ์อีกเพลงหนึ่งคือพรานไพรครูเอื้อประภัยเพลงผสมและครูเอื้อเป็นผู้แต่งค่ะต่อด้วยเพลงลมโชยโดยคุณมัณฑนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติคำร้องเป็นของหม่อมราชวงศ์กุสตินทร์สนิทวงศ์ทำนองโดยครูเอื้อนะคะ3เพลงค่ะ

ผ่นตราคนเบียร์ซึ่งบันทึกแผ่นโดยวงกลมโฆษณาการเราฟังกันไปหลายชุดแล้วก่อนจะไปฟังข่าวค่ะฟังเพลงสงครามเพศโดยคุณมัณฑนามุลกุลศิลปินแห่งชาติและคุณจันทนาโอบายวาทอีกหน้าหนึ่งของสงครามเพศก็คือผู้หญิงหน้าเร้อสุนทรภรณ์และคุณวินัยขับร้องทั้งสองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องค่ะทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาชูโมเดลอาชีวะทวิภาคีส่งเสริมการเรียนรู้สร้างโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
4: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
5: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
4: เช็คด่วนคุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่ท้อแท้เศร้าไม่อยากทำอะไรเบื่ออาหารหรือทานมากไปนอนหลับยากอ่อนเพลียสมาธิไม่ดีทำอะไรช้ากระสับกระส่ายหรือคิดทำร้ายตัวเองนี่คือสัญญาณของโรคซึมเศร้าหากคุณหรือคนใกล้ตัวมีอาการเหล่านี้ให้หาคนรับฟังหรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงคนไทยไม่ละเลยโรคซึมเศร้า
6: ในโลกยุคปัจจุบันที่ข้อมูลเปลี่ยนแปลงทุกๆเสี้ยววินาทีข่าวปลอมถูกสร้างขึ้นทำให้เราหลงเชื่อได้ง่ายมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ใครใช้สื่อมาหลอกเราตรวจสอบทุกข้อมูลก่อนเชื่อดูแหล่งข่าวให้ชัดก่อนแชร์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือพื้นฐานที่ประชาชนอย่างเราจะต้องเข้าใจเพื่อสังคมยุคใหม่ที่ปลอดภัยจากการหลอกลวงอย่าเพิ่งเชื่อเช็คซ้ำๆป้องกันข่าวปลอม
1: กระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาชูโมเดลอาชีวะทวิภาคีส่งเสริมการเรียนรู้สร้างโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต
7: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคปากช่องและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปากช่องหรือสกร.เพื่อติดตามการจัดการศึกษาและรับฟังปัญหาจากพื้นที่นำไปสู่การพัฒนาการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของชุมชนนายประเสริฐกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ที่วิทยาลัยเทคนิคปากช่องเน้นผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงตอบโจทย์ตลาดแรงงานผ่านระบบทวิภาคีภายใต้แนวคิดเรียนจริงทำงานจริงมีรายได้ระหว่างเรียนพร้อมส่งเสริมทักษะผู้ประกอบการและการใช้เทคโนโลยีส่วนที่สกร.อำเภอปากช่องเน้นทำงานเชิงรุกดึงเด็กและเยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าสู่การเรียนรู้ช่องจัดอบรมวิชาชีพระยะสั้นสร้างรายได้และพัฒนาทักษะดิจิทัลให้ประชาชนทุกช่วงวัยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรุงเทพมหานครระดมผู้บริหารสำนักเทศกิจ50เขตเร่งขับเคลื่อนนโยบาย100วันดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองพร้อมขยายผลศูนย์อิ่มท้องจัดระเบียบการค้าขายบนทางเท้าน
8: ายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครผู้บริหารสำนักเทศกิจและหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ50สำนักงานเขตครั้งที่2ทับ2569ณสำนักเทศกิจเขตคลองสานเพื่อติดตามและมอบนโยบายการดำเนินงานด้านการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองโดยเปิดเผยว่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเร่งขับเคลื่อนนโยบาย100วันของกรุงเทพมหานครเน้นย้ำการดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบนทางเท้าอย่างเข้มงวดให้มีการทำงานแบบทลายไซโลคือการทำงานร่วมกันของ3ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการกวดขันการทิ้งขยะห้ามเทไขมันลงท่อระบายน้ำและการเผาที่ก่อให้เกิดมลพิษ พร้อมสั่งการให้ทุกสำนักงานเขตสำรวจพื้นที่เหมาะสมในการจัดทำศูนย์อิ่มท้องเพิ่มเติมเพื่อจัดระเบียบการค้าขายบนทางเท้าให้เป็นหมวดหมู่ตามแบบอย่างที่สวนลุมพินีและได้เน้นย้ำการดูแลคนไร้บ้านและการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สำนักงานสถิติแห่งชาติแถลงผลสัมมโนประชากรและเคหะปี2568ภาคเหนือเร่งใช้ข้อมูลรับมือโครงสร้างประชากรก้าวสู่สังคมสูงวัยที่จังหวัดเชียงใหม่
9: สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดแถลงผลโครงการสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ส่วนภูมิภาคภาคเหนือเพื่อเผยแพร่ผลสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ประชากรและที่อยู่อาศัยของประชากรในพื้นที่เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคประชาสังคมสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายการวางแผนพัฒนาการจัดสรรทรัพยากรและการบริหารจัดการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติกล่าวว่าการสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ถือเป็นการจัดทำสัมมโนประชากรครั้งที่12และสัมมโนเคหะครั้งที่6ของประเทศไทยโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายวางแผนพัฒนาและตัดสินใจบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำและนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดียังควบคุมเสียงอยู่นะคะเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงชายชาญทหารไทยคืนวันนี้ฟังคุณสุรพลวันประเสริฐและคุณโฉมฉายอรุณฉานแห่งวงกลมประชาสัมพันธ์ขับร้องคู่กันนะคะคำร้องโดยท่านผู้หญิงพึงจิตสุภมิตรทำนองโดยท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงอภัยวงค่ะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงชายชาญทหารไทยผลงานของท่านผู้หญิงพึงจิตและท่านผู้หญิงพวงร้อยนะคะขับร้องโดยคุณสุรพลวันประเสริฐและคุณชมฉายอรุณฉานบรรเลงด้วยวงกลมประชาสัมพันธ์ต่อด้วยเพลงใจเจ้าเอ๋ยโดยคุณบุญทรงเหราบัตรค่ะจากละครของพลตรีหลวงจิตวาทการเรื่องราชมนูปี2479

เพลงที่จบไปนั้นคือใจเจ้าเอ๋ยจากละครเรื่องราชมนูปี2479ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการขับร้องโดยคุณบุญทรงเหระบัตรในช่วงต่อไปฟังเพลงในฝันเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องถ่านไฟเก่าปี2480ขับร้องโดยคุณพงศักดิ์อาริยางกูลอีกเพลงหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องเดียวกันคือเพลงบัวขาวคุณวิสุตตาสานเสนบันทึกเสียงนะคะทั้งสองเพลงนี้ผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคลและท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงศ์อภัยวงศ์ค่ะและขับร้องในปี2540

จบไปนั้นคือเพลงในฝันและบัวขาวจากภาพยนตร์เรื่องถ่านไฟเก่าปี2480เป็นผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนและท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงอภัยวงศ์เพลงในฝันขับร้องโดยคุณพงศักดิ์อาจารยางกูลและบัวขาวขับร้องโดยคุณวิสุตาสานเสนเมื่อปี2540ค่ะซึ่งในปีนั้นท่านผู้หญิงพวงร้อยกรุณามาควบคุมการบันทึกเสียงและเล่นเปียโนด้วยตัวท่านเองนะคะโดยเฉพาะเพลงบัวขาวนี้ก็ได้รับการยกย่องจากที่ประชุมศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชียขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเมื่อวันที่23-27ตุลาคม2522โดยได้รับการคัดเลือกให้เป็นเพลงของเอเชียจากจำนวนเพลง18ประเทศที่ส่งไปนะคะก็ถือเป็นเกียรติแก่ประเทศเป็นอย่างยิ่งท่านผู้ฟังคะท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงอภัยวงศ์ท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงไทยสากลปี2529นะคะท่านผู้หญิงพวงร้อยมีคู่ชีวิตคือนายเชียดอภัยวงศ์ท่านได้พบรักและเป็นคู่ครองก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากดนตรีและเพลงที่ท่านแต่งนะคะก็คือเมื่อปี2482ค่ะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนซึ่งเป็นพระพี่เขยของท่านได้ประพันธ์บทละครเรื่องจุดใต้ตำต่อซึ่งละครเรื่องนี้จะแสดงในงานประจำปีของสมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรปในตอนปลายปีเพื่อจะเก็บเงินสำหรับเป็นทุนให้แก่ผู้ที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะในละครเรื่องจุดใต้ตำต่อนี้ก็จะมีเพลงประกอบถึง8เพลงด้วยกันโดยท่านผู้หญิงพวงร้อยเป็นผู้ประพันธ์ทำนองทั้งหมดและหลังจากการแสดงละครจบลงก็มีงานเต้นรำนะคะระหว่างเต้นรำนายเชียดก็ร้องเพลงที่อยู่ในละครเรื่องจุดใต้ตำต่อ2เพลงด้วยกันก็คือเพลงรักเธอแต่แรกยนต์และตาแสนกลมซึ่งท่านผู้หญิงเป็นผู้ประพันธ์ทำนอง

สองเพลงที่จบไปนั้นก็คือเพลงรักเธอแต่แรกยนต์และตาแสนกลมซึ่งนายเชียดอภัยวงศ์ขับร้องขณะที่ลีลาดหลังจากจบละครเรื่องจุดใต้ตำต่อแล้วนะคะคำร้องเป็นของพระยาโกมารกุลมนตรีค่ะและทำนองเป็นของท่านผู้หญิงพวงร้อยเมื่อได้ฟังสองเพลงนี้จบแล้วนะคะท่านผู้หญิงก็ร้องตอบด้วยเพลงในละครเรื่องจุดใต้ตำตอคือชายในฝันทันที

พลงชายในฝันที่จบไปนั้นก็เป็นเพลงที่ท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงศ์ร้องตอบนายเชียดอภัยวงศ์ค่ะและต่อมาทั้งสองท่านก็ร่วมชีวิตคู่กันและมีบุตรธิดารวม3คนนะคะสำหรับนายเชียดอภัยวงศ์เป็นบุตรของเจ้าพระยาอภัยภูเบศรหรือชุ่มอภัยวงศ์วันนี้เราฟังเพลงผลงานของท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงศ์อภัยวงศ์เพราะว่าวันที่17สิงหาคมเป็นวันคล้ายวันถึงแก่กรรมของท่านผู้หญิงค่ะโดยท่านถึงแก่กรรมเมื่อ17สิงหาคมปี2543นะคะคราวนี้เราจะฟังเพลงที่เกี่ยวกับความรักกันต่อเลยค่ะเพลงแรกจันเจ้าขาคุณฉลองสิมาเสถียรและคุณอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติขับร้องคู่กันเป็นผลงานของพรานบุญค่ะต่อได้ลอยลำพร่ำรักหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์และคุณพิทยาบุญยรัตพันธ์ขับร้องคุณเกษมชื่นประดิษฐ์แต่งคำร้องทำนองโดยคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติและเพลงที่3ความรักคุณอิสริยาคูประเสริฐและคุณอนุชิตนันทขว้างขับร้องค่ะคำร้องมาจากเรื่องเวนิสวานิชเป็นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6ทำนองโดยคุณสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติ3เพลงค่ะ

ที่จบไปนั้นจันเจ้าขาลอยลำพร่ำรักและความรักฟังสัญญารักสุนทรียานะเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติร่วมกันประพันธ์คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติและคุณขวัญรวีกาญจนพลินบันทึกเสียงร่วมกันเมื่อปี2546ต่อได้เพลงครวญสวาทโดยคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาและคุณสวรีประกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะผลงานของอกวีสัตตโกวิทศิลปินแห่งชาติและคุณเกษมมิลินทจินดาอีกเพลงหนึ่งคือเพลงเรือนหอรอรักคุณชรินทร์นันทนครและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีสองศิลปินแห่งชาติขับร้องคู่กันในปี2505เพลงนี้เกษมชื่นประดิษฐ์และคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ประพันธ์

จากกันคืนนี้ด้วยเพลงรักร่วมใจคุณรวมทองทองร่อนทมและคุณชรินทร์นันทนครสองศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรและครูสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติคืนนี้สุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันการเป็นช่วงของจิตตวิเวกเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาทำจิตให้มีความสงบให้มีความระงับในวันนี้จะได้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องของวิธีการฝึกหัดใจให้รู้แจ้งเห็นจริงเป็นการเทศที่แสดงโดยหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดติโตปาโสหรือพระครูสิทธิปปากรอดีตเจ้าวาดวัดป่าดอนไฮโศกเป็นเรื่องที่ท่านได้แสดงไว้เกี่ยวกับการที่เมื่อจิตเราเป็นสมาธิแล้วเราควรจะมาพิจารณาเห็นความจริงของสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทำอย่างไรขอเชิญรับฟัง
2: เราปฏิบัติธรรมมาเราก็ยังทำติดต่อกันมาเรื่อยๆโดยการฝึกสมาธิการทำจิตให้สงบเราจะเห็นว่าใจเราสงบลงไม่ฟุ้งซ่านเพราะเราตั้งใจกำหนดพุทโธพุทโธไว้จิตใจของทุกท่านก็สงบไม่ฟุ้งซ่านเหมือนวันแรกอันนี้ถือว่าเรามาทำความดีให้กับตนเองใครทำแทนไม่ได้จิตเป็นสมาธิหรือเป็นสมาธิเราก็รู้อยู่ว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้จิตของเราสงบเป็นสมาธิเมื่อเราฝึกจิตให้เป็นสมาธิได้แล้วเราไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้ต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปทำให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อจิตของเราสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดเรื่องนั้นไม่คิดเรื่องนี้วุ่นวี่วุ่นวายใจเราสบายเมื่อใจสบายแล้วเราก็ทำให้มันยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกเรียกว่าฝึกวิปัสสนาคือทำจิตให้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของพระพุทธเจ้าเช่นอย่างเรากำหนดพุทโธพุทโธอยู่ใจของเราก็สงบแล้วแต่ที่เราต้องทำต่อขึ้นไปอีกคือให้ทำให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงในตัวตนของเราการที่เราพิจารณาตัวตนนี่เราจะเห็นว่าไม่เที่ยงตัวตนของเราเป็นของไม่เที่ยงให้นับดูตั้งแต่ลงถือปฏิสนธิในครรภ์ของมารดาด้วยมาจนคลอดออกจากครรภ์เป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายมันไม่เที่ยงแล้วให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเราเกิดมาเป็นเด็กเป็นเล็กแล้วก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็แก่ก็เฒ่าขึ้นมาอีกเป็นยายเป็นตาต่อไปอายุ70 80ใกล้แล้ว ใกล้ความตายเข้าไปทุกทีเห็นไหมมันเที่ยงอยู่ไหมเราเกิดมามันเป็นเด็กอย่างนั้นตลอดไปไหมหรือว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไงเราลองพิจารณาดูเอาตัวของเรานี่แหละเป็นหลักให้นับดูตั้งแต่ข้อจากครรภ์มารดามาจนถึงปัจจุบันนี้มันเที่ยงไหมเป็นหนุ่มเป็นสาวก็นึกว่าจะไม่ตายมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจนไม่มีอะไรที่จะเข้าไปยึดถือเอาได้นู่นเป็นเท่าเป็นฝุ่นไปแล้วนี่แหละนี่คือความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายตัวตนของเราเห็นว่าตัวของเรานี่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่เป็นอมตะมีเกิดมีแก่มีเก็บมีตายกันทุกคนนั่นแหละให้พยายามพิจารณาเห็นตัวของเราเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วแก่เก็บตายเหมือนกันหมดทุกคนถ้าใครยังคิดว่าเรายังหนุ่มยังสาวอยู่เราคิดถึงความแก่ความตายไม่คิดเลยไม่คิดถึงความเกิดความแก่ความเก็บความตายเลยเกิดมายังไม่ได้อะไรบุญทานการกุศลสิ่งใดเราก็ยังไม่ได้ไม่ได้ทำไว้เราจะเอาอะไรเป็นปัจจัยไปสู่ความสุขหลังจากเราตายแล้วหรือว่ามีชีวิตอยู่ก็มีความสุขเพราะอะไรเพราะเราปฏิบัติธรรมคอยรู้ใจของเราว่าใจของเรามันไม่แก่ไม่เท่ามันไม่มีคำว่าตายใจนะมันเป็นอมตะกว่าจะถึงความตายก็ใช้เวลาหลายปีท่านให้พิจารณาให้เห็นเป็นความไม่เที่ยงอย่างนี้แหละในตัวตนของเรานี่เองตัวตนของเราเราก็เห็นแล้วว่ามันไม่เที่ยงเราต้องแก้ไขใจของเราว่ามันไม่เที่ยงให้มันรู้ลงไปว่ามันไม่เที่ยงอันนี้เรียกว่าทำวิปัสสนาตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เรารู้เห็นเป็นจริงในอัตภาพตัวตนของเราอย่างนี้เรื่อยๆไปใจเราก็จะสบายสงบเยือกเย็นมีอารมณ์เดียวกิเลสไม่มีใจมันก็สบายถ้ายังมีโลภมีโกรธมีหลงอยู่กิเลสยังไม่หมดมันก็ไม่สบายแต่ถ้ากิเลสมันหมดแล้วอะไรมากระทบกระเทือนมันก็ไม่เป็นไรมันก็สบายอันนี้แหละให้เราลองพิจารณาดูพิจารณาต่อไปว่าตัวตนอันนี้เป็นของไม่เที่ยงแล้วเป็นของเป็นทุกข์ทุกข์เพราะเกิดทุกข์เพราะแก่ทุกข์เพราะเก็บทุกข์เพราะตายทุกข์หมดเราเกิดมากี่ครั้งกี่หนแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ได้เราจะได้ปฏิบัติธรรมมาจากสำนักของพระพุทธเจ้าหลายพระองค์มาแล้ว แต่เราก็ยังไม่หลุดพ้นยังไม่เห็นความจริงจนมาถึงชาตินี้ปัจจุบันนี้ก็ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลสร้างสมคุณงามความดีเพื่อให้จิตของเราบริสุทธิ์ให้จิตของเราไปสวรรค์ไปพรหมโลกไปพระนิพพานจิตนี่ส่วนตัวตนของเราก็เผาทิ้งถ้าไม่เผาก็ฝังไว้เนื้อหนังมังสาของเราก็หลุดล่วงไปกลายเป็นดินเป็นน้ำไปตามเรื่องของมันนี่แหละเหลือไว้แต่กระดูกกระดูกเลยถ้าไว้รวมๆกันก็ไม่รู้ว่ากระดูกของใครพอเนื้อหนังมันเปื่อยมันเน่าไปหมดแล้วมันหลุดไปมันหมดแล้วนี่แหละให้เห็นชัดลงไปว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่อยู่ในอำนาจของเราอย่าเก็บนะมันก็เก็บอย่าป่วยนะมันก็ป่วยอย่าตายนะมันก็ไม่ตายมันก็ตายให้พิจารณาให้ดีให้แก้ไขจิตใจของเรานี่แหละที่มันไม่เห็นทุกข์เมื่อมันไม่เห็นทุกข์มันก็ไม่วางความยึดมั่นถือมั่นมันวางความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ถ้าเราวางความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเรานี่เกิดมาเป็นคนก็มีความเป็นไปอย่างนี้แหละอย่างที่เราเห็นอยู่นี่แหละต่อไปก็เปลี่ยนไปหมดไม่เหลืออะไรอยู่เลยเพราะฉะนั้นอย่าประมาทขอให้ตั้งใจปฏิบัติอย่าท้อถอยอย่าหมดกำลังใจให้ตั้งใจให้แน่วแน่ให้สามารถเห็นจริงว่าตัวของคนเรานี่เป็นอย่างที่อธิบายมานี่แหละทุกคนเหมือนกันหมดแต่ก่อนนี่คนเป็นโรคท้องอืดกินอาหารแล้วไม่ย่อยตายไม่มียารักษาต่างกันไหมในสมัยก่อนๆโน้นไม่มียารักษาเลยท้องอืดกินอาหารเข้าไปแล้วมันไม่ย่อยท้องมันก็อืดหายาอะไรแล้วมันรักษาก็ไม่ได้ไม่มียาอย่างปัจจุบันนี้มียาไหมโอ้ยไม่อดไม่ยาวยาธาตุน้ำแดงยากระต่ายบินนู่นกินเข้าไปปุ๊บหายเลยปัจจุบันนี้เป็นไข้เป็นป่วยโรคโควิดหายาอะไรรักษาก็ไม่ได้พอใครเป็นเข้าแล้วก็รักษาหายาอะไรใส่ก็ไม่หายในที่สุดก็ต้องตายอีกร้อยปีข้างหน้านี่โอ้ยถือเป็นเรื่องธรรมดามียารักษาแต่ปัจจุบันไม่มียารักษา ก็ปรุงยาขึ้นมาเอาวิธีนั้นมาฉีดดูมาแก้ไขดูพอแก้กันไปได้บ้างนั่นมันเป็นอย่างนี้เอาจริงๆ100 ปีข้างหน้านี่เขาหายาได้แล้วป่วยแบบนี้ปุ๊บเขายาให้กินให้ฉีดหายนี่ลองพิจารณาดูดินี่แหละความเปลี่ยนแปลงแม้แต่โรคภัยไข้เจ็บก็เป็นขึ้นได้ทุกคนไม่เป็นอันหนึ่งก็เป็นอันหนึ่งนี่แหละให้เราพิจารณาให้ดีเราเกิดมาแล้วอย่าทิ้งความดีเอาความดีให้มากที่สุดถึงแม้เราจะแก่จะเท่าหรือเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ก็เหมือนกันให้พยายามปฏิบัติธรรมให้หนีจากกองทุกข์ให้มันได้ให้มันหนีจากกองทุกข์ให้มันได้ให้ตั้งใจคำว่าวิปัสสนาก็คือให้พิจารณาให้เห็นด้วยปัญญาเองเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วปัญญามันก็เกิดพอมันเกิดแล้วเอามาพิจารณาดูตัวตนของเราว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงนั่นปั๊บลงไปเลยสบายเลยเห็นชัดแล้วโอ้โหตัวตนของเรานี่เป็นอย่างนี้หนีจากความเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้นี่ให้พิจารณาลงไปเราตั้งใจปฏิบัติตั้งใจพิจารณาพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาไม่มีอะไรเป็นตัวตนของเราจริงๆเลยท่านเรียกว่าอนัตตาไม่มีตัวตนตอนนี้เราก็เรียกว่าตัวตนของเราอยู่แต่หลังจากเราตายไปแล้วมันไม่มีตัวตนของเราจะไม่มีจะหมดไปหมดไปเขาต้องเอาเผาทิ้งไม่ว่าพระว่าโยมก็เหมือนกันหมดท่านจึงให้พิจารณาบ่อยๆให้เห็นธรรมะขึ้นมาในใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างนี้แหละคือเป็นของไม่เที่ยงนี่แหละเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะแก้ไขจิตใจของเราให้ละเอียดลงไปให้ไม่มีทุกข์ไม่มีโทษไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนสักอย่างเดียวพระพุทธเจ้าก็เห็นความไม่เที่ยงนี่แหละพระองค์จึงออกบวชเห็นคนเกิดคนแก่คนเก็บคนตายพระองค์ก็เบื่อหน่ายจนออกบวชออกบวชก็ปฏิบัติธรรมอยู่ตั้ง6 ปีแล้วนะจึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมพระองค์เคารพธรรมธรรมนั่นแหละทำให้เห็นวัฏสงสารอันนี้เป็นของที่เป็นทุกข์ประจำเป็นทุกข์อยู่เรื่อยทุกข์เพราะแก่เพราะเก็บเพราะตายนี่แหละเป็นทุกข์ประจำเป็นทุกข์อยู่เรื่อยอย่าคิดว่าตัวเรายังเที่ยงแท้แน่นอนอยู่ให้คิดว่ามันไม่เที่ยง มันเป็นทุกข์คือมันทนอยู่ไม่ได้มันเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนที่แท้จริงที่จะเข้าไปยึดถือเอาได้ว่าอันนี้เป็นทุกข์อันนี้เป็นธรรมเป็นข้อปฏิบัติที่เราจะให้เราได้พิจารณาเห็นโทษของการเกิดมาเป็นคนถ้าสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วไม่เกิดเป็นคนนะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วมันก็ค่อยล่วงไปล่วงไปหมดไปหมดไปก็ตายให้พิจารณาให้มันเห็นชัดหัดผมก็เป็นของไม่เที่ยงต้องตัดต้องแต่งอยู่ทุกเดือนนี่แหละขนก็ไม่ใช่ของเราเนื้อก็ไม่ใช่ของเราหนังก็ไม่ใช่ของเราอะไรต่างๆนี้ไม่เป็นของเราสักอย่างเราจะยึดถือได้ยังไงว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เป็นของเราจริงๆสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นชอบคือเห็นอะไรก็เห็นตัวตนของเรานี่แหละว่าเป็นทุกข์ว่าเป็นอนัตตาเห็นชัดตรงไปเห็นความเกิดความแก่ความเก็บความตายชัดเจนลงไปในตัวของเราในใจของเราความหลุดพ้นก็ไม่ใช่ตัวของเราหลุดพ้นนะใจของเราเป็นผู้หลุดพ้นการปล่อยการวางความยึดมั่นถือมั่นก็เหมือนกันใจของเราเนี่ยแหละเป็นผู้เห็นชัดเมื่อเห็นชัดแล้วมันก็วางความยึดความถือไม่ยึดถือไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเห็นชอบพยายามให้มันเห็นชอบในตัวของเราขอให้ตั้งใจปฏิบัติให้เห็นจิตเราไม่สงบเราก็ทำให้มันสงบแล้วจิตที่ยังไม่รู้แจ้งเราก็ได้ทำแล้ววันนี้ก็ให้หัดพิจารณากายอันนี้ว่าไม่ใช่ของเรามันเป็นสัมมาทิฏฐิหมดเลยคือเห็นชอบหมดถ้าเห็นชัดลงไปในตัวเราแล้วท่านจึงให้พิจารณาบ่อยๆพิจารณายังไงเอาจิตที่สงบนั่นแหละไปพิจารณาพอมันพิจารณาไปพิจารณาไปมันก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาในใจโอ้มันวางได้มันไม่ทุกข์มันไม่กังวลไม่วุ่นวี่วุ่นวายแม้เราใกล้จะตายถ้าเห็นธรรมแล้วไม่วุ่นวี่วุ่นวายเหมือนคนนอนหลับไปเลยนะมันเห็นธรรมก็คือเห็นทุกข์นี่แหละเรียกว่าเห็นธรรมเห็นธรรมในใจของเรา พยายามแก้ไขแก้ไขเรื่อยพิจารณาไปเรื่อยให้พิจารณาต่อไปผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นของสกปฏิกูลให้พิจารณาลงไปอย่างนี้ผมก็เป็นของปฏิกูลขนก็เป็นของปฏิกูลเล็บก็เป็นของปฏิกูลหนังก็เป็นของปฏิกูลเนื้อก็เป็นของปฏิกูลนี่แหละใครเป็นผู้ปฏิกูลใจเห็นกายนี่เป็นของปฏิกูลใจเป็นผู้เห็นกายนี้เป็นของปฏิกูลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราอย่าคิดว่ามันจะไม่ตายมันจะไม่เปื่อยไม่เน่ากายนี้นะท่านให้พิจารณาบ่อยๆพิจารณากายเห็นของประสกปกปฏิกูลก็ได้หรือเห็นเป็นของไม่เที่ยงก็ได้เราต้องพยายามทำไปเรื่อยๆแต่ว่าสมาธิมันได้ทุกคนแต่การรู้เห็นบรรลุมรรคผลมันต่างกันผู้ที่จะบรรลุมรรคผลได้มันต้องเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในตัวตนของเรานี้นี่แหละเพราะฉะนั้นให้พิจารณาให้เห็นไม่เที่ยงในตัวตนของเราเห็นเป็นของโสโครกปฏิกูลในตัวของเรานั่นแหละให้เห็นชัดอย่างนี้แล้วจะเกิดปัญญารู้เห็นแจ้งชัดไม่ยึดมั่นถือมั่นในที่สุดก็บรรลุเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจนถึงความเป็นพระอรหันต์เป็นที่สุดพระอรหันต์ก็ไม่มีเรียกมีงานอะไรหรอกมีจิตสงบไปแล้วใจมันสบายมันไม่วุ่นวายมันเป็นความสุขความสงบปล่อยพิจารณาไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆที่เราคงจับหลักปฏิบัติได้แล้วให้พิจารณาตัวของเราให้ดีให้เห็นชัดตามเป็นจริงที่พระพุทธดังที่พระพุทธเจ้าของเราตรัสไว้ให้ทำตามนั้นแล้วเราก็จะได้รับความสุขความเจริญได้ไปตลอดรอดฟังถึงมรรคผลนิพพานไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอันนี้ไม่มีอะไรจะยึดถือเอาแล้วปล่อยวางได้หมดกิเลสก็หมดจากใจก็มีความสุขไม่วุ่นวาย มีแต่ความสุขความสบายภายในใจที่ให้ความเพียงเท่านี้แหละให้นำไปพิจารณาที่นาเห็นชัดในใจวิปัสสนาก็คือรู้ความจริงรู้ความจริงว่ามันเป็นอย่างนี้แหละมันไม่เป็นอย่างอื่นเราต้องปฏิบัติธรรมให้ได้เราจึงจะไม่มีทุกข์ในใจไม่มีทุกข์ในกายไม่มีทุกข์ทุกอย่างมันวางได้หมดแล้วมันละได้หมดแล้วให้พยายามตั้งใจปฏิบัติต่อไป
1: เออผู้ใดที่ประกอบด้วยองค์คุณ6ประการต่อไปนี้ย่อมเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติควรเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์คือเธอในกรณีนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้ามองจิตเหล่าใดที่จะพึงละได้ด้วยการสังวรเธอนั้นก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการสังวรกิเลสเป็นเครื่องเศร้ามองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการเสพเธอนั้นก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการเสพกิเลสเครื่องเศร้ามองจิตเหล่าใดที่จะพึงละได้ด้วยการอดกลั้นเธอนั้นก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการอดกลั้นกิเลสเป็นเครื่องเศร้ามองจิตเหล่าใดที่จะพึงละได้ด้วยการงดเว้นแต่นั้นก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการงดเว้นกิเลสเป็นเรื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการบรรเทาเธอก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการบรรเทากิเลสเรื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการภาวนาเธอก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการภาวนาก็กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการสังวรเป็นอย่างไรคือเธอในกรณีนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจมันเป็นอินทรีย์ที่ถ้าเมื่อบุคคลไม่สำรวมแล้วกิเลสเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายมันเป็นเครื่องคลับแค้นและรบร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อเธอสำรวมแล้วเป็นอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่านั้นมันเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่เธอผู้นั้นข้อนี้เป็นเพราะเมื่อบุคคลไม่สำรวมด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายมันเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อเธอสำรวมแล้วเป็นอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่เธอผู้นั้นภิกษุทั้งหลายก็กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเราใดที่เราเรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตมันจะพึงละได้ด้วยการสังวรซึ่งเธอนั้นละได้แล้วด้วยการสังวรนั้นเป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายก็กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเราใด จะพึงละได้ด้วยการเสพซึ่งเธอก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการเสพได้อย่างไรคือเธอในกรณีนี้พิจารณาโดยแยบกายแล้วจึงนุ่งห่มจีวรเพียงเพื่อบำบัดความหนาวเพื่อบำบัดความร้อนเพื่อบำบัดเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะมันให้เกิดความอายเธอพิจารณาโดยแยบกายแล้วพึงบริโภคอาหารไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งแต่บริโภคเพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นไป

ันตรายอันจะเกิดแต่ฤดูกาลและเพื่อความเป็นผู้ยินดีในการหลีกเร้นอยู่แต่พิจารณาโดยแยบกายแล้วจึงบริโภคหยวกยาซึ่งเป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่คนไข้เพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาอันเกิดจากอาพาธต่างๆและเพียงเพื่อความเป็นผู้ไม่ต้องทนทุกข์เป็นอย่างยิ่งข้อนี้เป็นเพราะเมื่อบุคคลไม่พิจารณาแล้วเสพด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะพึ่งมันเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อเธอพิจารณาแล้วจึงเสพอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายนั้นเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่เธอนั้นภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเราใดที่เราเรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตอันจะพึงละได้ด้วยการเสพซึ่งตนันละได้แล้วด้วยการเสพเป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายก็กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเราใดจะพึงละได้ด้วยการอดกลั้นซึ่งตนันก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้ด้วยการอดกลั้นเป็นอย่างไรคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้อดทนต่อความหนาวต่อความร้อนเป็นผู้อดทนต่อความหิวต่อความกระหายเป็นผู้อดทนต่อสัมผัสนั้นเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเป็นผู้มีชาติเป็นบุคคลผู้อดกลั้นต่อกลองแห่งถ้อยคำนั้นหยาบคายไร้กาศและเป็นผู้อดกลั้นต่อทุกขเวทนาในร่างกายที่เกิดขึ้นแล้วยังกล้าแข็งแสบเผ็ดขมขื่นไม่เป็นที่สบายใจหรือจวนจะถึงแก่ชีวิตได้ข้อนี้เป็นเพราะถ้าเมื่อเธอไม่อดกลั้นอดทนด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายมันเป็นเรื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะพึ่งมังเกิดขึ้นและถ้าเมื่อเธออดกลั้นอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายนั้นเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่เธอนั้นภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่านี้แลที่เราเรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตนั้นจะพึงละได้ด้วยการอดกลั้นซึ่งจะนั้นละได้แล้วด้วยการอดกลั้นภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการงดเว้นซึ่งเธอนั้นก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการงดเว้นเป็นอย่างไรคือเธอในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบกายแล้วย่อมงดเว้นจากช้างดุม้าดุโคดุสุนัขดุงูหลักตอขวากหนามห้วยเหวบ่อของโสโครกและหลุมมูจระและงดเว้นในที่ที่ไม่ควรนั่งที่ที่ไม่ควรไปและการคบพวกเพื่อนที่ลามกอันวินยูชนเพื่อนพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหลายจัดไว้ในฐานะที่ต่ำสามเธอนั้นพิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมงดเว้นที่ที่ไม่ควรนั่งที่ที่ไม่ควรไปนั้นเสียและย่อมงดเว้นจากเพื่อนที่ลามกเหล่านั้นเสียโดยสิ้นเชิงข้อนี้เป็นเพราะถ้าเมื่อบุคคลไม่งดเว้นด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะพึ่งมันเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อเธองดเว้นอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมอง

0: จิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแค้นแล้วเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่เธอนั้นภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่านี้แลที่เราเรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตอันจะพึงละได้ด้วยการงดเว้นซึ่งเท่านั้นละได้แล้วด้วยการงดเว้นภิกษุทั้งหลายเพราะกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเราใดจะพึงละได้ด้วยการบรรเทาซึ่งฉะนั้นก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการบรรเทาเป็นอย่างไรคือเธอในกรณีนี้พิจารณาโดยแยบกายแล้วย่อมไม่รับเอาไว้ในใจย่อมละเสียย่อมบรรเทาย่อมทำให้สิ้นสุดย่อมทำให้ถึงความมีไม่ได้ซึ่งความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาทและความคิดในทางเบียดเบียนที่มันเกิดขึ้นแล้วแต่ย่อมไม่รับเอาไว้ในใจย่อมละเสียย่อมบรรเทาย่อมทำให้สิ้นสุดไปย่อมทำให้ถึงความมีไม่ได้ซึ่งสิ่งอันเป็นอกุศลธรรมอันลามกทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นข้อนี้เป็นเพราะถ้าเมื่อบุคคลไม่บรรเทาด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องทำความขับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นแต่เมื่อเธอบรรเทาอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายมันจะเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่เธอผู้นั้นก็กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่านี้แลที่เรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตมันจะพึงละได้ด้วยการบรรเทาซึ่งแต่นั้นละได้แล้วด้วยการบรรเทาภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเราใดจะพึงละได้ด้วยการภาวนาซึ่งจากนั้นก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการภาวนาเป็นอย่างไรคือเธอในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบกายแล้วย่อมอบรมสติสัมโพชฌงค์ย่อมอบรมธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ย่อมอบรมวิริยะสัมโพชฌงค์ย่อมอบรมปีติสัมโพชฌงค์ย่อมอบรมปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ย่อมอบรมสมาธิสัมโพชฌงค์ย่อมอบรมอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันแต่ละอย่างแต่ละอย่างย่อมอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธเป็นน้อมไปเพื่อความปล่อยวางข้อนี้เป็นเพราะถ้าเมื่อเธอไม่ภาวนาด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องทำความขับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อภาวนาอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่เธอผู้นั้นก็กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่านี้แลที่เราเรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตมันจะพึงละได้ด้วยการภาวนาซึ่งเท่านั้นละได้แล้วด้วยการภาวนาภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลประกอบด้วยองคุณ6ประการเหล่านี้แลย่อมเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติควรเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์อานนท์สาวกทั้งหลายจึงเรียกร้องหาศาสดา พื่อความเป็นศัตรูไม่เรียกร้องเพื่อความเป็นมิตรเป็นอย่างไรคือในกรณีนี้ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเป็นดูแล้วจึงแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่าสิ่งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่พวกเธอทั้งหลายและสิ่งนี้เป็นไปเพื่อความสุขแก่พวกเธอทั้งหลายดังนี้เป็นต้นสาวกเหล่านั้นของพระศาสดาไม่เงี่ยหูฟังไม่ฟังด้วยดีไม่ตั้งจิตกำหนดเพื่อรู้ทั่วถึงแต่แกล้งคือจงใจทำให้ผิดจากคำสอนของศาสดาไปเสียอนุนชาวกอย่างนี้แลชื่อว่าผู้เรียกร้องหาศาสดาโดยความเป็นศัตรูไม่เรียกร้องโดยความเป็นมิตรเลยอนุนส่วนสาวกทั้งหลายผู้เรียกร้องหาศาสดาโดยความเป็นมิตรไม่เรียกร้องเพื่อความเป็นศัตรูเป็นอย่างไรคือในกรณีนี้ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจึงแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่าสิ่งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกเธอทั้งหลายและสิ่งนี้ก็เป็นไปเพื่อความสุขแก่พวกเธอทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นสาวกเหล่านั้นของศาสดาย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตกำหนดเพื่อรู้ทั่วถึงและไม่จงใจที่ทำให้ผิดจากคำสั่งสอนอานนท์สาวกทั้งหลายอย่างนี้แลชื่อว่าผู้เรียกร้องหาศาสดาเพื่อความเป็นมิตรไม่เรียกร้องเพื่อความเป็นศัตรูเลยอานนท์ประเหตุนั้นในเรื่องนี้พุทธทั้งหลายจงเรียกร้องหาตถาคตเพื่อความเป็นมิตรเถิดอย่าเรียกร้องเพื่อความเป็นศัตรูเลยข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่พวกเธอทั้งหลายตลอดกาลนานอานนท์เราจะไม่ทำกับพวกเธออย่างทนุถนอมเหมือนพวกช่างหม้อที่ทำแก่หม้อที่ยังเปียกยังดิบอยู่อานนท์เราจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดอานนท์เราจะชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุดผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจะทนอยู่ได้เองแหละภิกษุทั้งหลายคนเลี้ยงโคที่ประกอบด้วยองคุณ11อย่างนี้ย่อมเหมาะสมที่ควรจะเลี้ยงโคทำให้เพิ่มกำไรได้องคุณสิบอย่างอย่างไรคือคนเลี้ยงโคในกรณีนี้ย่อมเป็นผู้รู้จักเรื่องร่างกายของโคเป็นผู้ฉลาดในลักษณะของโคเป็นผู้เคลียร์ไขขางเป็นผู้ปิดแผลเป็นผู้สมควรเป็นผู้รู้จักท่าที่ควรนำโคไปเป็นผู้รู้จักน้ำที่โคควรดื่มเป็นผู้รู้จักทางที่โคควรเดินเป็นผู้ฉลาดในที่ที่โคควรไปเป็นผู้รู้จักรีดนมโคให้มีเหลือไว้บ้างเป็นผู้ให้เกียรติแก่โคอุสภะอันเป็นโคพ่อฝูงเป็นโคนำฝูงด้วยการเอาใจใส่เป็นพิเศษ คนเลี้ยงโคที่ประกอบด้วยองคุณ11อย่างนี้แลย่อมเหมาะสมที่จะเลี้ยงโคทำกำไรให้เพิ่มได้ข้อนี้ฉันใดบุคคลที่ประกอบด้วยองคุณ11ประการนี้แล้วย่อมเหมาะสมที่จะถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ได้องคุณ11อย่างไปตัวในกรณีนี้เป็นผู้รู้จักรูปเป็นผู้ฉลาดในลักษณะเป็นผู้คอยเกี่ยไก่ขางเป็นผู้ปิดแผลเป็นผู้สูงกว่าเป็นผู้รู้จักท่าที่ควรไปเป็นผู้รู้จักน้ำที่ควรดื่มเป็นผู้รู้จักทางที่ควรเดินเป็นผู้ฉลาดในที่ที่ควรไปเป็นผู้รู้จักรีดนมโคให้มีส่วนเหลือไว้บ้างเป็นผู้บูชาอย่างยิ่งในภิกษุทั้งหลายผู้เถระมีพรรษายุการบวชนานเป็นบิดาสงฆ์เป็นผู้นำสงฆ์ด้วยการบูชาเป็นพิเศษภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเป็นผู้รู้จักรูปเป็นอย่างไรคือเธอในธรรมะในนี้ย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่ารูปชนิดใดชนิดหนึ่งทั้งหมดนั้นชื่อว่ารูปคือธาตุทั้งสี่และรูปที่อาศัยธาตุทั้งสี่ทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเธอผู้รู้จักรูปเป็นอย่างนี้แหละภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเป็นผู้ฉลาดในลักษณะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะในนี้ย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่าคนพาลมีกรรมเป็นเครื่องหมายบัณฑิตก็มีกรรมเป็นเครื่องหมายนี่แหละเรียกว่าผู้ฉลาดในลักษณะภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเป็นผู้คอยเคลียร์ไขขางเป็นอย่างไรคือเธอในธรรมะในนี้อดกลั้นได้และบรรเทาทำให้สิ้นสุดทำให้หมดสิ้นซึ่งความตรึกเกี่ยวกับกามความตรึกเกี่ยวกับความมุ่งร้ายความตรึกเกี่ยวกับการทำความลำบากให้แก่ผู้อื่นที่เกิดขึ้นแล้วเลยอดกลั้นได้และบรรเทาทำให้สิ้นสุดทำให้หมดสิ้นซึ่งสิ่งอันเป็นอกุศลลามกทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วเธอผู้ที่คอยเกียร์ไข่ขางเป็นอย่างนี้แหละและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือธรรมเทศนาเรื่องฝึกใจให้รู้แจ้งเห็นจริงโดยพระครูสิทธิปปากรหรือหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดที่โตปาโสอดีตเจ้าวาดวัดป่าดอนไฮโซและฟังพระสูตรเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติในการทำจิตประกอบด้วยที่ได้นำกันเทศของท่านหมายท่านผู้ฟังได้ฟังนั้นเพื่อจะเป็นการระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ประสิทธิ์ประสาทบอกสอนวิชาตามที่พระพุทธเจ้าก็ได้บอกสอนเอาไว้เป็นสายเป็นทางดำเนินเป็นเส้นทางที่สืบเนื่องต่อไปมาจึงทุกๆปีในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมทางมูลนิธิปัญญาภาวนาก็จึงจัดให้มีวันบุรพาจารย์เพื่อที่จะระลึกถึงในข้อนี้โดยในปี2529นั้นก็จะจัดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569เพราะว่าคนที่หาได้ยากผู้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสไว้ถึงคนที่รู้คุณของคนอื่น คือกตัญญูและมีการแสดงออกคือกตเวทีคนที่มีความกตัญญูกตเวทีเป็นคนที่หาได้ยากอยู่รวมถึงคนที่อุปการะผู้อื่นก่อนคือบุปการีด้วยซึ่งในวันที่30ที่ทางมูลนิธิจะจัดให้มีงานวันบุรพาจารย์นั้นก็จะเริ่มเวลาบ่ายโมงตรงก็จะเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์เป็นการที่เราบูชาคุณของครูบาอาจารย์ด้วยศีลด้วยทานและหลังจากนั้นเมื่อพระสงฆ์รับทักษิณานุปทานเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำการบูชาด้วยการปฏิบัติโดยข้าพเจ้าก็จะเล่าประวัติของหลวงพ่อให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในช่วงเวลานั้นประมาณสัก20นาทีแล้วก็มานั่งสมาธิฟังเทศร่วมกันด้วยงานของเรานั้นก็จะจัดที่วัดบวรนิเวศวิหารที่อาคารคณะสูงกุฏินานาชาติชั้น1ห้องบำเพ็ญกุศลท่านผู้ฟังสามารถมาได้เลยโดยไม่ต้องลงทะเบียนใดๆมาร่วมบุญกันมาปฏิบัติบูชากันระลึกถึงแล้วกระทำตอบแบบนี้จะเป็นการกระทำตอบเป็นการตอบแทนที่จะเสมอกันได้ในช่วงของจิตตวิเวกนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
3: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
2: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเข้าร่วมการประชุมเอเปคด้านความมั่นคงทางอาหารณสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
8: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
7: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเข้าร่วมการประชุมเอเปคด้านความมั่นคงทางอาหารณสาธารณรัฐประชาชนจีนมุ่งขยายความร่วมมือยกระดับภาคการเกษตรของไทยในระดับสากล
9: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าในวันนี้จะเข้าร่วมการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปคหรือเอเปค2026ระดับรัฐมนตรีด้านความมั่นคงทางอาหารณเมืองต้าเหลียนสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีประเด็นสำคัญที่มุ่งเน้นไปที่นโยบายระดับประเทศในหลายมิติทั้งเรื่องการเกษตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบริหารจัดการน้ำและด้านปศุสัตว์โดยคาดหวังว่าจะเกิดความร่วมมือเพิ่มเติมทั้งในด้านปศุสัตว์และประมงทั้งนี้เชื่อว่าภายหลังการร่วมประชุมในครั้งนี้น่าจะมีข่าวดีในด้านการขยายความร่วมมือกับนานาประเทศเพื่อพัฒนาภาคการเกษตรของไทยทั้งนี้การเข้าร่วมการประชุมของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมการสำคัญสำหรับสัปดาห์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่33ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ชาวนันมาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชื่นชมความสำเร็จศูนย์โรคตาโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงสาขาสุขุมวิทในการก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านจักษุวิทยาช่วยลดเวลารอคอยและสร้างรายได้กว่า152ล้านบาทนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าปัจจุบันความต้องการบริการด้านจักษุวิทยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องศูนย์โรคตาโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงสาขาสุขุมวิทจึงนำความเชี่ยวชาญมาขยายบริการในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพผ่านคลินิกพิเศษนอกเวลาส่งผลให้ในปี2568มีผู้รับบริการสูงถึงกว่า 42,000 รายและสร้างรายได้มากกว่า152ล้านบาทโดยมีแผนเพิ่มบริการเฉพาะทางเช่นศูนย์เลสิกศูนย์ชะลอสายตาสั้นในเด็กและการผ่าตัดโรคจอตาควบคู่กับการขยายพื้นที่โดยย้ายที่ตั้งมายังอาคารศูนย์การแพทย์บางรักเขตสาทร คาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการประมาณกลางปี2570เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการให้ประชาชนเขตเมืองทั้งคนไทยและต่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบนอกจากนี้ยังมุ่งมั่นพัฒนาศูนย์ฟื้นสมรรถภาพทางการเห็นที่ครบวงจรแห่งเดียวของกระทรวงสาธารณสุขการจัดตั้งธนาคารเยื่อหุ้มรกและยกระดับธนาคารกระจกตาเพื่อเป็นศูนย์กลางเลสิกและบริการจักษุวิทยาที่ให้บริการครบวงจรเบ็ดเสร็จในจุดเดียวลดเวลารอคอยของผู้ป่วยและรองรับตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งยกระดับมาตรการ7ข้อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึง21สิงหาคมนี้
10: นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มตามที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ออกประกาศฉบับที่1เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคม2569โดยให้ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ7มาตรการของจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่ติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ำท่าอ่างเก็บน้ำตลอด24ชั่วโมงเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและแจ้งเตือนประชาชนให้ทันท่วงทีในทุกช่องทางการสื่อสารกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำตะแกรงท่อระบายน้ำคูคลองลำเหมืองฝายแม่น้ำต่อหม้อสะพานอย่างต่อเนื่องดูแลสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นน้ำตกถ้ำน้ำตกถ้ำลอดให้กำหนดมาตรการความปลอดภัยแจ้งเตือนปิดกั้นและห้ามเข้าพื้นที่ที่กำหนดในช่วงที่มีฝนตกหนักจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเตรียมความพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้สามารถรองรับผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวติดตามข้อมูลข่าวสารจากราชการอย่างต่อเนื่องคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกา

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอังคารที่18สิงหาคม2569นะคะขึ้น5ค่ำเดือน9ปีมะเมียเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะแล้วก็อยู่กับพี่กบสุกัญญาสว่างสันติสกุลด้วยนะคะ
1: สวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
2: เราก็ยังมีเวลาเจอกันอีกสักประมาณ1สัปดาห์นะ
0: ค่ะมีสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าอีก
2: สัปดาห์หน้านะคะหลังจากนั้นจะไม่เจอน้องพลอยนะคะน้องพลอยก็จะหายแวบไปจากหน้าจอ
0: ไปพักหนึ่ง
2: ชั่วคราว1ปีนะ
0: คะ
2: เดี๋ยวจะไปที่ไหนเดี๋ยวไปติดตามน้องพลอยไปติดตามได้ที่บ้านส่วนตัวของน้องพลอยก็คือ
0: ช่อง TikTok เน
2: า
0: ะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ต่างๆเจอกันบางทีถ้าไลค์ถ้าโพสอะไรก็กดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดอะไรได้หมดเลยแต่อย่ากดโกรธอย่ากดรีพอร์ตแค่นั้นเอง
2: ใช่ค่ะแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยน้องพลอยก็จะไม่พูดภาษาไทยแล้วนะจะไปแบบอินเตอร์นะคะอ่ะบางคนบอกว่าเอ๊ะน้องพลอยจะไปเป็นดาวจรัสฟ้าที่ไหน
0: จะเป็นไม่เป็นดาวที่ไหนละคะเป็นดาวที่นี่แหละเน
2: า
0: ะแต่ว่าแค่ไปศึกษาต่อเฉยๆ
2: ใช่ไปเรียนต่อนะคะที่โซนยุโรป
0: ค่ะ
2: นะคะเดี๋ยวปีหน้าค่อยมาเจอกันใหม่นะคะปี
0: แต่ยังมีเวลาเจอกันนะอาทิตย์หน้ายังอยู่จันทร์อังคารยังได้อยู่อีกสัปดาห์นึง
2: ติดตามก่อนนะติดตามกันก่อน
0: อย่าเพิ่งลืมกันนะ
2: ใช่ค่ะวันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณป๋องสุภฤทธิ์ธรรมฤดีนะคะแล้วก็ยังมีทีม Facebook Live ด้วยนะคะวันนี้คุณแดนอัครเดชคัมภีระคุณฟิลได้จาทรใจโสดาคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณนาก่อนสิมพิทักษ์ค่ะส่วนช่องทางที่สามารถติดตามรับฟังรับชมได้นะคะถ้าเป็นวิทยุก็ไปฟังที่ FM 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM 819 891กิโลเฮิรตซ์พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศแล้วก็ยังมีวิทยุชุมชนที่รับสัญญาณพร้อมกับหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทีมงานของเราไปประชุมกสทช.แล้วก็จะมีวิทยุชุมชนเข้ามาประชุมด้วยขอบคุณหลายๆจังหวัดนะคะวิทยุชุมชนที่รับสัญญาเราด้วยค่ะ
0: ขอบพระคุณมากเลยนะคะที่ติดตามข่าวยามเช้ากันนะคะตอนนี้นะคะที่เพจของข่าวยามเช้าเนี่ยขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะติดตามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาตอนนี้เพิ่งไลฟ์ได้ไม่ถึง2นาทีคอมเมนต์นี่ประมาณ
2: 108
0: รัวมากขอบคุณมากเดี๋ยวเราค่อยมาทักทายกันนะคะยังมีเวลาคุณผู้ฟังกดไลค์กดแชร์ไว้รอได้เลยน
2: ะ
0: สำหรับเช้าวันนี้ค่ะวันอังคารที่18แล้วนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้พี่กบทันมั้ยฝนเนี่ยก็คือฝนราชการเลยตกหน
2: ัก
0: มากหมายถึงว่ากลับไปก่อนใช่ไหม
2: ทันฝนพอดีเลยค่ะ
0: ฝนตกหนักมากเลยนะคะหลายๆพื้นที่ค่ะเช้านี้เนี่ยเรามาติดตามอัปเดตกันหน่อยนะคะสำหรับการประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสำหรับวันนี้นะ18สิงหาคมเป็นฉบับที่6แล้วนะคะเรื่องของการเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะวันนี้เนี่ยในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนะคะประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้มีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงเลยค่ะยังไงขอให้ประชาชนนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านในบริเวณดังกล่าวนั้นระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือว่าน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดใกล้เชิงเขาหรือว่าพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางเส้นทางที่มีน้ำท่วมซ้ำซากนะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะก็อาจจะมีน้ำท่วมขังระยะสั้นๆได้นะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนช่วงนี้มีกำลังค่อนข้างแรงเลยทีเดียวค่ะในช่วง19ถึง21สิงหาคมนี้คลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงอยู่2เมตรนะคะยังไงก็ชาวประมงนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนสำหรับเรือเล็กช่วงนี้นะงดออกจากฝั่งไว้ก่อนนะคะให้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วค่อยออกใหม่น
2: ะ
0: แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็ฟังค่ะเพื่อความปลอดภัย แล้วก็เป็นการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นยังไงให้เราวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวไว้หน่อยนะคะแล้วก็ติดตามประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าปภ.เซลล์บอร์ดแคสช่องทางต่างๆที่เขาเตือนติดตามกันไว้ด้วยนะคะ
2: ค่ะมาดูปริมาณน้ำฝนกันหน่อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเหมือนที่คุณพลอยบอกไปแล้วว่าวันนี้ยังมีฝนอยู่นะในหลายจังหวัดหลายพื้นที่นะคะก็จะได้เตรียมรับมือได้ภาคเหนือ 40% ค่ะส่วนภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกยังอยู่ในโซนที่ฝนเยอะหน่อยนะคะ 60% มากันที่ภาคใต้อ่าวไทยค่ะฝนประมาณ 30% ลดลงแล้วนะคะส่วนอันดามันก็ลดลงค่ะ 40% ส่วนภาคกลางค่ะ 40% เช่นกันนะคะส่วนกรุงเทพมหานครนั้นรวมไปถึงปริมณฑลวันนี้ 60% ฝนยังเยอะอยู่นะคะ
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นก็จะได้รับมือได้นะคะว่าใครจะออกแต่ต้องทำใจเพราะว่าฝนเนี่ยจะชอบมาช่วงบ่ายเย็น
0: ใช่คือแล้วยิ่งเวลาใกล้เลิกงานนะ 3-4 โมงอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหตกแบบว่าตกมาเพื่อให้รถติดรอเราเลิกงานเลย
2: ค่ะ
0: นะคะ
2: เมื่อวานเนี่ยแถวสะพานใหม่ตกตั้งแต่บ่าย2โมงจนถึงเย็นถึงค่ำเลยค่ะยิ่งยาวเลย
0: ยิ่งยาวเลยแล้วมันตกแบบว่าคือไม่ได้แรงขนาดนั้นนะพี่กบแต่ว่าตกแบบว่าไม่มีท่าทีว่าจะหยุดอ่ะ
2: รวยไม่รวยจะว่ารินก็ไม่เชิงรินนะมันหนักกว่ารินนะเขาเรียกอะไรอ่ะ
0: มันก็จะเม็ดหนากว่าริน
2: เม็ดหนา
0: ว่าก็ไม่ได้แรง
2: ทำไมไม่มีใครบัญญัติสรรพนามนี้ไว้นะว่าปกติรินปล่อยเราจะรู้แล้วยิ้มเนาะก็คือตกไม่หนักมากแต่ไอ้มากกว่ารินเนี่ยคืออะไร
0: บอกมาหน่อยนะคะ
3: บางจังหวัดอาจจะมีคำเรียกก็ได้นะ
0: ยังไงคุณผู้ฟังคอมเมนต์บอกเราได้ค่ะมาดูในพื้นที่ที่ถือว่าในทุกๆปีเราก็จะมีการได้ยินข่าวเนาะเป็นพื้นที่ที่จะต้องมีการรับน้ำอยู่เหมือนกันนั่นก็คือที่อ่างทองนะคะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนะคะคุณณทีมนตรีวัดค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองมีการมอบหมายนะคะให้หน่วยงานต่างๆนะพร้อมกับปภ.ของจังหวัดอ่างทองแล้วก็ปกครองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำค่ะแล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาครอบคลุม3 อำเภอก็คือที่อำเภอไชโยเขตพื้นที่ตำบลหลักฟ้าแล้วก็มีอำเภอเมืองอ่างทองนะคะที่บริเวณโค้งประทูด้านหลังวัดอ่างทองวรวิหารค่ะแล้วก็ที่อำเภอป่าโมกนะคะป่าโมกก็จะเป็นพื้นที่เทศบาลตำบลป่าโมกรวมถึงตำบลผงเพงด้วยนะทั้งหมดนี้ค่ะเป็นพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะต้องเฝ้าระวังกันค่ะแล้วก็จะต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยซึ่งนอกจากนี้นะคะทางจังหวัดเองค่ะกำชับให้มีการเตรียมความพร้อมในการวางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะติดตามระดับน้ำสภาพคันกั้นน้ำแล้วก็แนวป้องกันน้ำรวมไปถึงจุดเสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบด้วยแล้วก็กำชับให้ทุกหน่วยนะคะเตรียมประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงให้ความสำคัญสูงสุดเดินเลยเนี่ยอันดับแรกคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะคะ
2: ค่ะก็เป็นเรื่องของการวางแผนไว้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามในช่วงที่เรายังมีน้ำฝนใช้นะคะในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนก็ต้องตักเก็บน้ำให้เต็มที่และที่สำคัญประหยัดน้ำนะคะคำนี้เนี่ยใช้ได้ไม่ใช่แค่เฉพาะหน้าแล้งหน้าร้อนเท่านั้น
0: ใช้ได้ตลอด
2: แล้วก็ต้องช่วยกันอย่างจริงจังด้วยค่ะ
0: ค่ะ
2: มาดูเรื่องของเรียกว่าข่าวดีแล้วกันเนาะเมื่อวานนี้หลายๆคนก็อาจจะได้ไปชมบรรยากาศ
0: คือถ้าใครอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในแถบกรุงเทพแถวสะพานกรุงธนไปจนถึงวัดอรุณ
2: ก็จะได้ชมค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะผู้บัญชาการทหารเรือท่านเองก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคค่ะพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือนะคะท่านเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเพื่อเตรียมความพร้อมของเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคค่ะในการเสด็จพระราชดำเนินไปส่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ค่ะโดยมีผู้บัญชาการระดับสูงของกองทัพเรือพร้อมด ด้วยกำลังพลในขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคและฝีพายเรือพระราชพิธีนะคะจำนวนทั้งหมดเนี่ย 2,200 นายค่ะรวมพิธีณบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินเชิงสะพานพระราม8นะคะก็อยู่ในเขตของบางพลัดกรุงเทพนี่แหละค่ะผู้บัญชาการทหารเรือท่านเองก็ได้กล่าวมอบโอวาทนะคะแก่กำลังพลตอนหนึ่งนะคะว่าท่านทั้งหลายล้วนเป็นกำลังหลักที่สำคัญยิ่งที่จะทำให้จัดการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติขอให้คณะกรรมการและกำลังพลประจำเรือทุกนายพึงระลึกอยู่เสมอว่าท่านคือผู้แทนของกองทัพเรือซึ่งจะต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมทุ่มเทแรงกายแรงใจและความอดทนตลอดการฝึกซ้อมในช่วงเวลาที่เหลืออย่างเต็มที่และเต็มความสามารถเพื่อให้การจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้เป็นการจัดขบวนที่มีความสง่างามและสมพระเกียรติค่ะเป็นที่ชื่นชมของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติดังเช่นอดีตที่ผ่านมานะคะซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพเรือมาโดยตลอดค่ะและจะจารึกอยู่ในประวัติศาสตร์ตลอดไปด้วยเช่นกันค่ะสำหรับรูปแบบการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้นะคะก็จะใช้กำลังพลที่ได้ทราบไปแล้วนะคะก็คือ 2,200 นายเรือพระราชพิธีจำนวน52ลำแล้วก็แบ่งออกเป็น5ริ้ว3สายความยาวทั้งสิ้นเนี่ย 1,280 เมตรกว้าง90เมตรค่ะซึ่งรายละเอียดนะคะก็จะมีอันดับแรกเลยจะไล่ถึงริ้วสายเป็นริ้วสายกลางซึ่งเป็นเรือสายสำคัญซึ่งประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เป็นเรือประทับพระราชอาทแล้วก็เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงเป็นเรือพระที่นั่งรองเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเป็นเรือตั้งบุษบกเชิญภาพพระกฐินและนอกจากนี้นะคะยังมีเรืออีเหลืองเป็นเรือกลองนอกเรือแตงโมเป็นเรือกลองในเป็นเรือของผู้บัญชาการขบวนเรือนั่นเองค่ะพร้อมด้วยเรือตำรวจแล้วก็เรือแสงเจ็ดด้วยค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีริ้วสายในขนาบข้างสายเรือพระที่นั่งนะคะมีเรือทองขวานฟ้าและเรือทองบ้าบิ่นนะคะเป็นเรือประตูหน้าเรือเสือทยานชนและเรือเสือคำรณศิลป์เป็นเรือพิฆาตเรือรูปสัตว์8ลำนะคะก็จะมีหลากหลายเรือแล้วก็ปิดท้ายริ้วในสายด้วยเรือเอกชัยเหินหาวและเรือเอกชัยเหลาทองเป็นเรือคู่ชักนะคะมีริ้วสายนอกประกอบด้วยเรือดั้งสายละ11ลำและเรือแซงสายละ3ลำค่ะสำหรับการฝึกนะคะจัดรูปกระบวนในการจัดกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้ค่ะก็จะประกอบไปด้วยการซ้อมย่อยทั้งหมด10ครั้งแล้วก็ซ้อมใหญ่2ครั้งก่อนที่จะมีพิธีจริงนะคะพระราชพิธีจริงก็คือวันที่6พฤศจิกายน2569ค่ะมีขั้นตอนที่สำคัญก็คือการซ้อมย่อย10ครั้งในช่วงตั้งแต่สิงหาคมไปจนถึงตุลาคมเขาเริ่มซ้อมย่อยครั้งที่1ไปแล้วเมื่อวานนี้ค่ะพี่กบครั้งแรก17สิงหาคมเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็จะมีวันที่20 27สิงหาคมแล้วก็ในส่วนของเดือนตุลาคมเนี่ยก็จะมีวันที่3 8 17แล้วก็23กันยายนนะคะแล้วก็จะมี2 8 15 21 28ตุลาคมด้วยนะคะก็เป็นการซ้อมทั้งหมดนะคะก่อนจะมีวันพระราชพิธีจริงก็คือ6พฤศจิกายนค่ะซึ่งประชาชนก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการชมการฝึกซ้อมและร่วมรับเสด็จได้ทั้ง2ฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะคะเริ่มตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีไปจนถึงวัดอรุณราชวรารามโดยมีกำลังพลกองทัพเรือทุกนายค่ะคืออย่างที่บอกก็คือทุกนายมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีอันสำคัญนี้นะคะประชาชนเนี่ยสามารถรับชมการฝึกซ้อมได้ตลอดเส้นทางที่ขบวนเรือแล่นผ่านโดยพื้นที่สาธารณะที่สามารถรับชมได้อย่างใกล้ชิดเลยค่ะก็คือถ้าเป็นฝั่งทนค่ะพี่กบบริเวณใต้สะพานพระราม8ส่วนสาธารณะนะแล้วก็นอกจากนี้นะคะข้างโรงพยาบาลศิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตรารามวัดอรุณราชวรารามก็ได้ส่วนถ้าใครอยู่ฝั่งพระนครค่ะที่สวนสันติชัยปราการนะคะข้างป้อมพระสุเมรุนะคะท่ามหาราชท่าช้างได้เลยรับชมกันเขาจะฝึกซ้อมประมาณ าณ 15:00 นนะคะที่เรือพระราชพิธีเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8จนเสร็จพิธีที่วัดอรุณราชวรารามค่ะการฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดกระบวนจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะก็อย่างที่บอกไปมีกำหนดการฝึกซ้อมย่อยนะคะใครที่จะต้องสัญจรอันนี้ก็ฝากถึงประชาชนใครที่จะต้องใช้เรือในการสัญจรไปทำงานกลับบ้านต่างๆก็อาจจะต้องเช็ควันแล้วก็อาจจะต้องคำนวณหลีกเลี่ยงเส้นทางเผื่อมีการขอความร่วมมือปิดการจราจรทางน้ำชั่วคราวในเวลาที่เขาซ้อมจนเสร็จพิธีนะคะยังไงก็ติดตามกันได้ค่ะ
2: ค่ะมาอีกข่าวหนึ่งนะคะที่เราจะต้องติดตามกันภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งการเยือนที่ซิดนีย์เมื่อวานเนี้ยเดินทางเมื่อคืนนี้นะคะเดินทางถึงซิดนีย์เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเป็นทริปสำคัญค่ะท่านนายกรัฐมนตรีจะไปสร้างโอกาสเศรษฐกิจของไทยด้วยนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเดินทางถึงนครซิดนีย์ออสเตรเลียเมื่อคืนนี้ประมาณ 22:00 นก็คือประมาณ 4:00 นซึ่งเป็นเวลาท้องถิ่นของซิดนีย์ของออสเตรเลียเขาด้วยค่ะเพื่อเยือนอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งภารกิจของท่านเนี่ยก็คือ17เนาะ17 18 19 20นะคะโดยพิธีต้อนรับเนี่ยอย่างเป็นทางการก็จะจัดขึ้นในวันนี้วันพรุ่งนี้19สิงหาคมนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลของออสเตรเลียค่ะส่วนในวันนี้18สิงหาคมท่านนายกจะเข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาเวลนะคะที่ Government House นะคะแล้วก็มีการปาฐกถาที่สถาบันวิจัยด้านนโยบายระหว่างประเทศซึ่งมีบทบาทสำคัญของออสเตรเลียด้วยค่ะพร้อมกับการไปชุมนุมไทยนะคะไปพบปะผู้ชุมนุมไทยนะคะในย่านไทยทาวด้วยแล้วก็จะมีการหารือกับบริษัทเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของที่นั่นนะคะแคนวา PTL Limited นะคะบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของออสเตรเลียค่ะซึ่งจะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างไทยกับออสเตรเลียด้วยค่ะจากนั้นในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะภารกิจของท่านก็คือท่านจะเข้าร่วมกิจกรรมหารือกับภาคธุรกิจที่โรงแรมคราวซิดนีย์ค่ะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างภาคธุรกิจแล้วก็สร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างภาคเอกชนของไทยแล้วก็ออสเตรเลียด้วยค่ะหลังจากนั้นท่านก็เป็นธรรมเนียมนะคะไปที่นั่นก็จะมีการรับประทานอาหารค่ำกับภาคเอกชนของไทยแล้วก็หลังจากนั้นท่านจะเดินทางไปที่กรุงแคนเบอร์ราในเวลา 21:30 นเดี๋ยวรายละเอียดในเรื่องนี้เนี่ยคุณปูบุญมาสีมาจะมาตีคล้องร้องเขากับรายละเอียดนี้ด้วยอีกครั้งหนึ่งค่ะ
0: ค่ะส่วนเรื่องของการประชุมครม.สัญจรนะคะสิ้นเดือนนี้ที่จะไปกันที่สงขลานะคะก็มีการประชุมกันโดยเฉพาะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะที่คุณพิพัฒน์เนี่ยนะคะเป็นคนกำกับดูแลพื้นที่ภาคใต้ก็ได้มีการประชุมร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆนะคะแล้วก็ประชุมกับคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะคณะกรรมการภาครัฐภาคเอกชนเพื่อนำเสนอโครงการต่างๆในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ที่รวบรวมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเสนอผ่านกระทรวงมหาดไทยไปยังสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งจะมีการประชุมกันนะคะครม.สัญจรก็คือ31สิงหาคมนี้โดยส่วนใหญ่ค่ะก็จะเป็นโครงการป้องกันน้ำท่ว
2: ม
0: ซึ่งปีที่แล้วเนี่ยสงขลาโอ้โหต้องบอกว่าเจออุทกภัยมหาอุทกภัยหนักหน่วงเลยค่ะและอีก4จังหวัดที่เหลือก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันส่วนโครงการอื่นก็จะเป็นเรื่องของผังจังหวัดนะคะว่าจะมีการปรับสีใหม่หรือว่าจะพัฒนาหรือจะฟื้นฟูเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจะฟื้นฟูอย่างไรเพราะว่ารายได้ต่อคนต่อปีค่อนข้างต่ำค่ะจึงต้องหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะคะส่วนจังหวัดสงขลาก็จะมีโครงการพัฒนาที่จะนะที่จะเป็นกึ่งนิคมอุตสาหกรรมลงทุนโดยภาคเอกชนและให้สภาพัฒน์ค่ะไปศึกษาถึงโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะใหม่โดยเป็นการนำมาต่อยอดใหม่นะคะที่สภาพัฒน์ไปสำรวจ จเรื่องของ SCA ซึ่งเหลือประเด็นที่ยังไม่มีการความลงความเห็นที่ตรงกันก็คือเรื่องของการสร้างท่าเรือน้ำลึกโดยปัจจุบันนี้มีท่าเรือน้ำลึกสงขลาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้มันเกิดปัญหาคือว่า มีความแออัดเกิดขึ้นค่ะผู้ประกอบการส่งออกในพื้นที่กังวลว่าท่าเรือมันอาจจะไม่เพียงพอรองรับกับการขนส่งสินค้าไหมซึ่งท่าเรือสงขลานะคะไม่สามารถที่จะขยายพื้นที่ออกไปได้แล้วนะเพราะว่าความลึกที่จะขุดลอกเนี่ยเกินกว่า9เมตรค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะจะมีปัญหาสำหรับเรือขนาดใหญ่ที่ปัจจุบันไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้นะซึ่งจะมีการไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะคะก็จะมีการไปหาข้อมูลร่วมกับกรมเจ้าท่านะคะแล้วก็จะนำไปให้ทางสภาพัฒน์เนี่ยเอาไปศึกษาต่อส่วนงบประมาณที่จะใช้ในการพัฒนา5พื้นที่จังหวัดภาคใต้นั้นนะคะผู้สื่อข่าวตั้งคำถามว่าจะใช้เท่าไหร่อย่างไรคุณพิพัฒน์บอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้มีข้อสรุปเป็นตัวเลขออกมาแต่ที่นำเสนอมาส่วนใหญ่ค่ะเป็นเรื่องของตัวเลขเรื่องของการลงทุนของภาคเอกชนของภาครัฐก็คือเรื่องของการอนุมัติโครงการเท่านั้นแต่หลักใหญ่เลยเนี่ยคือเรื่องของผังเมืองเดี๋ยวเราต้องดูความคืบหน้าสิ้นเดือนนี้นะคะ31สิงหาคมถึง1กันยายนนะคะก็จะมีการประชุมครม.สัญจรไปที่จังหวัดสงขลานั่นเองค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวไปติดตามกันนะคะส่วนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาขนาดนี้นะคะก็ยังคงอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังนะ
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวจะมีความเข้มข้นเรื่องนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวให้คุณปูบุญมาสีมาศไปตีคล้องร้องข่าวเพราะว่ารายละเอียดทั้งหมดเนี่ยคุณปูเตรียมไว้แล้วค
0: ่
2: ะ
0: ใช่เดี๋ยวถ้าเราพูดเนี่ยเดี๋ยวจะซ้ำงานเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะเบื่อนะ ให้พี่ปูเป็นคนอธิบายให้ฟังก็แล้วกันนะคะ6:30 นค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่นึงก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสำหรับตีคล้องร้องข่าวค่ะ
2: ค่ะ
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ยาสูตรนี้หายขาดกินปุ๊บหายปั๊บลุงเห็นในไลน์เขาบอกว่าวงในเท่านั้นนะที่รู้อะ
6: โอ้ยลุงคะวงในไหนก่อนแบบนี้เขาเรียกเฟกนิวสูตรหายขาดที่แชร์กันในโซเชียลเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ
5: อ้าวลุงนึกว่าดีจริงเกือบแชร์ดังกลมแล้วเชียวนั่นลุงจะจำไว้เลยข่าวไม่ชัวลุงไม่แชร์
6: เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอมรู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะ
7: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
8: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
7: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
8: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
9: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
10: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
11: ให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
12: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
11: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
12: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบนตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
13: วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีมาศเช่นเคยจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายกรัฐมนตรีพร้อมและคณะมีกำหนดการเยือนออสเตรเลียระหว่างวันที่17ถึงวันที่20สิงหาคม2569โดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันที่18สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเริ่มภารกิจหารือกับผู้นำออสเตรเลียเพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับมือยาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติขณะที่ภาคธุรกิจไทยที่ร่วมคณะจะพบปะกับภาคเอกชนออสเตรเลียเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจโดยเฉพาะสินค้าเกษตรพลังงานการค้าปลีกและการท่องเที่ยวครับและหลังจากภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนออสเตรเลียแล้วนายกรัฐมนตรีและคณะก็จะเดินทางต่อไปยังนิวซีแลนด์เพื่อหารือยกระดับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการศึกษาการท่องเที่ยวและธุรกิจการบินโดยคาดกันว่าการเยือนในครั้งนี้จะช่วยเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เป็นความร่วมมือที่เกิดผลจริงและสร้างโอกาสใหม่ให้กับภาคธุรกิจและประชาชนไทยนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ภารกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งท่านได้ออกมาเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเร่งเดินหน้าช่วยเหลือพร้อมดูแลค่าครองชีพประชาชนทั้งระยะสั้นและระยะยาวครับพ่อแม่พี่น้องครับดร.เอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าประเทศไทยจำเป็นจะต้องนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าและการขนส่งเมื่อราคาพลังงานในตลาดโลกมันสูงขึ้นต้นทุนของภาคการผลิตและการขนส่งภายในประเทศจึงปรับตัวตามไปด้วยและสะท้อนมายังราคาสินค้าที่ประชาชนจะต้องจับจ่ายในชีวิตประจำวันการดูแลค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนจึงเป็นภารกิจเร่งด่วนและครับของกระทรวงการคลังเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าวทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือควบคู่กันไปทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยในระยะสั้นนั้นก็มุ่งลดภาระค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสและการดูแลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนในระยะยาวก็มุ่งเสริมสร้างรายได้ที่ยั่งยืนและปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศไทยให้พึ่งพาการนำเข้าน้อยลงกระทรวงการคลังเองก็เร่งดำเนินการทบทวนสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงโดยผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์และเห็นว่าข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงก็สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่31สิงหาคม2569ได้4ช่องทางด้วยกันอันได้แก่เว็บไซต์โครงการที่welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชัน

อันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยผ่าน Facebook เพจส่วนตัวที่ออกมาระบุว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ปี2569ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสแรกตามที่กระทรวงการคลังได้คาดการไว้โดยมีปัจจัยกดดันจากสงครามตะวันออกกลางที่ผลักดันให้อัตราเงินเฟ้อมันพุ่งสูงถึงร้อยละ 2.7 และฉุดให้การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญแหละครับที่รัฐบาลจะต้องออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทด้วยกันเพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในการประคองค่าครองชีพของประชาชนแล้วในขณะเดียวกันประเทศไทยเองก็เผชิญปัญหาดุลบัญชีเดินสะพัดที่พลิกกลับมาขาดดุลกว่า 1.76 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐจากการพึ่งพานำเข้าพลังงานรัฐบาลเองจึงต้องเร่งผลักดันเม็ดเงิน 200,000 ล้านบาทนี่แหละเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตด้านพลังงานสะอาดเพื่อลดความเปราะบางของประเทศในระยะยาวนั่นเองครับแล้วท่ามกลางความท้าทายก็ยังมีปัจจัยบวกที่โดดเด่นนั่นก็คือการลงทุนภาคเอกชนที่เติบโตสูงสุดในรอบ11ปีถึงร้อยละ 13.4 จากเม็ดเงินลงทุนจริงกว่า 2.55 แสนล้านบาทผ่านกลไก Thailand Fast Pass ของ BOI ซึ่งกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรม S Curve อย่างเช่น AIอิเล็กทรอนิกส์และพลังงานสะอาดก็สอดรับกับภาคการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องถึงร้อยละ 12.5 ตัวเลขทั้งหมดนี้นะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายก็สะท้อนภาพชัดเจนแล้วว่าประเทศไทยกำลังเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ของโลกและเป็นเครื่องยืนยันอีกว่ามาตรการประคองเศรษฐกิจเพื่อรอการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลกำลังเดินมาถูกทางแล้วเพื่อเตรียมต่อยอดสู่การฟื้นฟูโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวสำหรับทุกภาคส่วนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ออกมาเปิดเผยเตรียมเสนอโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและป้องกันอุทกภัยภาคใต้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้โดยระบุและครับว่าวาระสำคัญที่จะมีการนำเสนอนั่นก็คือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้หลังจากที่หลายจังหวัดประสบอุทกภัยอย่างหนักในปีที่ผ่านมาตลอดจนการปรับปรุงผังเมืองเพื่อยกระดับรายได้และฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และทั้งนี้ทั้งนั้นโครงการดังกล่าวนับว่าเป็นการลงทุนโดยภาคเอกชนเป็นหลักและครับซึ่งภาครัฐก็มีหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติโครงการและปรับปรุงผังเมืองให้สอดคล้องกันส่วนการเสนอแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงในกระทรวงต่างๆเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่18สิงหาคม2569ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นด้านความมั่นคงกันหน่อยก็ต้องไปถามกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแหละครับซึ่งออกมาชี้ถึงภัยความมั่นคงยุคใหม่ว่าซับซ้อนขึ้นแล้วย้ำว่าประเทศไทยต้องรู้เท่าทันภัยล่วงหน้าลดการพึ่งพาต่างชาติครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่17สิงหาคม2569พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เป็นประธานการประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติหรือ Thailand Security Dialogue 2026หรือ TSD 2026ภายใต้แนวคิดหลักที่ว่าการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคแห่งความไม่แน่นอนเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองยุทธศาสตร์และความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศซึ่งก็มีผู้แทนจาก24ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมระหว่างวันที่16ถึงวันที่18สิงหาคม2569ณโรงแรมดิแอตทินีกรุงเทพมหานครโดยระบุนะครับว่าภัยความมั่นคงยุคใหม่นั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะภัยทางทหารเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ว่า
ครอบคลุมทั้งไซเบอร์สงครามข้อมูล

ข่าวสารปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานโรคระบาดและภัยพิบัติจึงจะต้องมีการปรับจากการรอรับมือมาเป็นการประเมินและป้องกันภัยกันล่วงหน้าและทางกองทัพก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือสงครามในหลากหลายมิติแล้วครับโดยให้ความสำคัญกับคนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและความเชื่อมั่นครับพี่น้องรวมไปถึงเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและก็มีระบบสื่อสารสำรองเพื่อรองรับภาวะวิกฤตนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของความจริงสถานการณ์ไทยกัมพูชากันหน่อยโดยศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ก็ยืนยันว่าสถานการณ์ชายแดนขณะนี้ยังคงอยู่ในระดับเฝ้าระวังพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่17สิงหาคม2569พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมพร้อมผู้แทนโฆษกหน่วยงานความมั่นคงก็ร่วมแถลงข่าวผ่านรายการที่ชื่อว่า JIC Fact Update ชัดจริงชัดเจนโดยศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือตัวย่อภาษาอังกฤษเรียกว่า JIC นี่แหละครับซึ่งเป็นการสรุปและยืนยันว่าในห้วงที่ผ่านมากองทัพและหน่วยงานความมั่นคงได้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดและเต็มที่ส่วนทางด้าน JIC ก็รับทราบถึงความกังวลต่างๆจากพี่น้องประชาชนแล้วยืนยันว่าทางกองทัพมีมาตรการต่างๆเพื่อติดตามสถานการณ์และวางแผนแนวทางป้องกันภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องแล้วประเมินว่าสถานการณ์ภัยคุกคามอยู่ในระดับที่1ถึง2หรือระดับที่ต้องติดตามและเฝ้าระวังด้วยความกังวลทั้งนี้ทั้งนั้น JIC ได้จัดทำข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารข้อเท็จจริงและความคืบหน้าให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นทางรัฐบาลได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายบอกว่าให้ช่วยกันไปใช้แจ้งรัฐนี่คือแอปพลิเคชันนะครับที่ชื่อว่าแจ้งรัฐบนแอปทางรัฐแล้วก็แจ้งปัญหาออนไลน์จุดเดียวเชื่อมต่อหน่วยงานรับผิดชอบด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้พัฒนาบริการที่ชื่อว่าแจ้งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐนี่แหละครับให้เป็นช่องทางกลางสำหรับประชาชนในการแจ้งปัญหาโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาว่าเรื่องที่ตนประสบอยู่นั้นอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดซึ่งยอดดาวน์โหลดสะสมในแอปทางรัฐมีถึง 49,545,109 คนเพียงเข้าไปที่แจ้งรัฐคำนี้นะครับแจ้งรัฐเลือกประเภทปัญหาและให้รายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นระบบก็จะมีการเชื่อมต่อเรื่องไปยังช่องทางรับแจ้งของหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเข้าสู่กระบวนการดำเนินการต่อไปและทั้งนี้ทั้งนั้นแจ้งรัฐนี้ไม่ได้เป็นการนำระบบรับแจ้งของทุกหน่วยงานมารวมไว้เป็นระบบเดียวนะครับแต่ว่าเป็นการสร้างจุดเชื่อมต่อกลางให้ประชาชนเข้าถึงระบบของหน่วยงานต่างๆได้ง่ายขึ้นเปลี่ยนจากเดิมที่ประชาชนต้องรู้ก่อนว่าจะไปแจ้งที่ไหนมาเป็นบอกปัญหากับรัฐแล้วให้รัฐช่วยจัดการต่อนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามความคืบหน้าในการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยล่าสุดเป็นยังไงกันบ้างโดยรัฐบาลออกมาเปิดเผยผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 76% ทบทวนสิทธิ์ 4.4 ล้านรายเร่งกลุ่มที่เหลือให้ดำเนินการก่อน31สิงหาคม2569นี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการยืนยันตัวตนและการทบทวนสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐณวันที่15สิงหาคม2569ก็พบว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ยืนยันตัวตนไปแล้ว 2.3 ล้านคนหรือร้อยละ76เพิ่มขึ้นจากวันที่2สิงหาคม2569ซึ่งอยู่ที่ 2.1 ล้านคนหรือร้อยละ69ก็ส่งผลให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนลดลงจากประมาณ 9.8 แสนคนเหลือประมาณ 8 แสนคนแล้ว
ซึ่งกลุ่มดังกล่าวนี้ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการรับสิทธิ์ตามโครงการที่จะเริ่มใช้ได้ในวันที่1ตุลาคม2569ส่วนการทบทวนสิทธิ์มีผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วทั้งสิ้น 4.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นจาก 4.1 ล้านคนเมื่อวันที่2สิงหาคม2569ครับทำให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์ก็ลดลงจากประมาณ 5.2 ล้านคนเหลือประมาณ 4.9 ล้านคนครับโดยจะต้องดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคม2569นั่นเองครับพี่น้องและไปติดตามกันที่กิจกรรมของทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยทางกระทรวงพม.หรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขาเตรียมจัดงานที่ชื่อว่า SDX 2026เปิดเวทีระดมพลังทุกภาคส่วนแล้วครับเพื่อสร้างระบบสวัสดิการโอกาสรับสังคมไทยยุคเปลี่ยนผ่านครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้เตรียมจัดงาน Social Development Expo 2026หรือตัวย่อ SDX 2026ระหว่างวันที่21ถึงวันที่23สิงหาคม2569ณอาคาร Challenger Hall 2 Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีครับเพื่อเป็นเวทีให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมคิดร่วมแลกเปลี่ยนและร่วมออกแบบอนาคตของสังคมไทยไปด้วยกันผ่านองค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีผลงานวิชาการและต้นแบบการพัฒนาสังคมจากทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวครับแล้วไฮไลท์สำคัญของงานนี้นั่นก็คือการจัดแสดงด้านคนพิการในรูปแบบมหกรรมระดับประเทศเป็นครั้งแรกของประเทศไทยภายใต้ความร่วมมือของสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยองค์กรคนพิการและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศไทยนำเสนอเทคโนโลยีนวัตกรรมสิทธิและสวัสดิการโดยออกแบบพื้นที่ตามหลัก Universal Design หรือการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลหรืออารยสถาปัตย์นั่นเองแหละครับพี่น้องเพื่อให้ทุกคนนั้นสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมครับแล้วทางกระทรวงพม.หรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อย่างไรก็ตามแต่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและภาคีเครือข่ายด้านสังคมไปร่วมงาน SDX 2026เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัมผัสนวัตกรรมและร่วมกันออกแบบอนาคตของสังคมไทยภายใต้แนวคิดที่ชื่อว่าสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนในวันที่21ถึงวันที่23สิงหาคม2569ณอาคาร Challenger Hall 2 Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเกี่ยวข้องกับผู้ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โทรศัพท์มือถือกันหน่อยโดยทางกสทช.เขาขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือมือถือร่วมดำเนินการปรับปรุงข้อมูลภายในวันที่30สิงหาคมนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือสำนักงานกสทช.ได้ออกประกาศเรื่องมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือมือถือร่วมดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามช่องทางที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้กำหนดภายในวันที่30สิงหาคม2569ทีนี้หากพี่น้องประชาชนได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านช่องทางข้อความสั้นหรือ SMS หรือช่องทางอื่นๆของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นๆ
ก็สามารถปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ได้รับแจ้งแต่ถ้าหากพี่น้องประชาชนมีข้อกังวลหรือข้อสงสัยก็ขอให้สอบถามไปยังศูนย์บริการลูกค้าของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เจ้าของเครือข่ายที่ท่านใช้อยู่นั่นเองครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: นี่นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
1: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
0: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
1: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะมาพูดคุยกันค่ะกับคุณผู้ฟังที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคอมเมนต์มาที่เพจข่าวยามเช้านะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นมาค่ะพี่ประภาสวัสดีนะคะพี่คมสันบอกจันทบุรีอากาศเย็นสบายฝนตกรัวๆครับ
1: ค่ะคุณสุนทรหนองน้ำขาวนะคะบอกว่าเยี่ยมเลยครับเมื่อสักครู่ตีคองร้องข่าวน้องชาตรีเช่นกันนะคะบอกว่าตื่นมาฟังแต่เช้าทุกวันเหมือนกัน
0: ขอบพระคุณค่ะคุณโกศลนะคะแฟนตัวยงบอกติดตามที่กาฬสินธุ์เช้านี้ฟ้าครึ้มฝนไม่ตกครับ
1: คุณทันคุณลุงนะนะคะคุณนิดแซ่เจียคุณสมจิตนะคะพระรุ่งด้วยเช่นกันค่ะพี่ติ๋มคลองเตยคุณออสชุดคุณปิ่นนะคะคุณพ่อเฉลิมสุขค่ะคุณพ่อดิฉันเอง
0: ค่ะสวัสดีนะคะคุณปีชาคุณพี่สุพิษนะคะบอกชัดภาพเสียงชัดเจนดีขอบพระคุณค่ะคุณกิติการสวัสดีนะ
1: คะ
0: คุณคุณธดานะคะคุณวนิดาสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับสติกเกอร์ส่งมาให้แบบรัวๆเลยคุณสมเหมือนคุณอันธิการมาแล้วนะ
1: คะ
0: พี่พงศักดิ์ด้วยคุณสุชินพี่อุศีทักทายทีมงานข่าวยามเช้านะคะแล้วก็พี่สมยศนะฟังจากมาบตะพุทธนะคะ
1: พี่สมยศบอกว่าสวัสดีคุณกบและคุณแอลคุณแอลยังนอนอยู่เลยค่ะ
0: วันนี้เป็นคุณพลอยค่ะ
1: คุณพลอยนะคะคุณผู้ดีที่ราบสูงค่ะคุณอัชราด้วยนะคะฟังอยู่ที่เพชรบุรีทุกเช้าค่ะ
0: ค่ะพี่สุเทพแชร์ให้แล้วขอบพระคุณมากพี่โชคสวัสดีนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณทองหยดมาแล้วนะคะ
1: ใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะข่าวย้ำเช้านะคะเรายังมีเวลาอยู่ด้วยกันไปจนถึงเตรียมเข้าไปฟังข่าวในช่วงภาคหลักค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะมาดูกันที่ข่าวที่เรียกว่าเรียกน้ำเรียกน้ำย่อยเรียกต่ำความอยากผลไม้มาหน่อยค่ะ
0: ค่ะ
1: คุณพลอยค่ะเชิญค่ะคุณพลอย
0: ย้อนกันเลยเนาะ
1: ย้อนกันเลยค่ะ
0: ไปดูมหกรรมผลไม้ชายแดนใต้ค่ะเขาบอกว่าอร่อยได้ทุกลุคเลยนะคะโดยที่จังหวัดยะลาเนี่ยก็ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสและสงขลานะคะจัดกิจกรรมขึ้น 17-19 สิงหาคมนะเพื่อเปิดตลาดให้ผลไม้และสินค้าแปรรูปจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเชื่อมโยงสู่ตลาดจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นศูนย์การค้าแล้วก็การท่องเที่ยวสำคัญของภาคใต้นะคะรวมถึงรับนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ด้วยนะคะภายในงานเขาก็จะนำผลไม้สดแล้วก็สินค้าแปรรูปจากยะลาปัตตานีนราธิวาสเอาไปจำหน่ายโดยตรงจากพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการอย่างนี้ค่ะพี่กบทุเรียนเมื่อกี้บอกอยากกินอยู่ทุเรียนทุเรียนนะคะแล้วก็มีลองกองตันหยงมัดนะมีส้มโชกุนนะคะมีลูกหยีมีสลัดอินโดแล้วก็ลังแขด้วยเป็นผลไม้ที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที
1: ่ลังแขใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วก็มีส้มโอปูโก
0: ใช่
1: ที่ฉันไม่เคยได้ยินเลยนะนี่น่าไปลองนะ
0: ไปลองได้ค่ะ 17-19 สิงหาคมนะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่นะคะไปสนับสนุนสินค้าท้องถิ่นช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ช่วงนี้หน้าผลไม้ของภาคใต้ด้วยไปหารับประทานกันได้เลยนะคะ
1: ค่ะแล้วก็ยังมีสินค้าอื่นอีกมากมายนะคะอ่ะก็ไปเที่ยวกันได้นะคะที่แต่ว่าต้องนั่งเครื่องไปนะสงขลาแต่ใครอยู่ในโซนนั้นก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของข่าวยามเช้าในวันนี้แล้วค่ะคุณฟังติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่มีวันหยุดนะคะเสิร์ฟข่าวให้ได้ติดตามกันยามเช้าแบบนี้ค่ะวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามทุกๆช่องทางและทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะลาไปก่อนนะคะวันนี้ดิฉันพิริยาพรวงศ์อุบลค่ะ
1: กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะพร้อมด้วยคุณสุภฤทธรรมฤดีคุณสายชนีสร้างและทีม Facebook Live ลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: รับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 90
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเริ่มภารกิจการเยือนออสเตรเลียวันนี้เตรียมหารือผู้บริหารด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมพบปะภาคธุรกิจแลกเปลี่ยนมุมมองการค้าการลงทุนระหว่าง2ประเทศรัฐบาลเตรียมเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
1: ผู้นำสหรัฐขู่จะโจมตีโอมานหากขัดขวางการทำข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรอบรองชนะเลิศนัดที่2ทีมฟุตบอลชายไทยพร้อมเปิดสนามเจอกับสิงคโปร์ในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเริ่มภารกิจการเยือนออสเตรเลียวันนี้เตรียมหารือผู้บริหารด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมพบปะภาคธุรกิจแลกเปลี่ยนมุมมองการค้าการลงทุนระหว่าง2ประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภรรยาและคณะเริ่มปฏิบัติภารกิจในนครซิดนีย์ออสเตรเลียวันนี้โดยช่วงเช้าเวลา 9:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย3ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการประจำรัฐนิวเซาเวลส์ก่อนเดินทางไปยังสถาบันโลวีซึ่งเป็นสถาบันวิจัยอิสระของออสเตรเลียมีบทบาทด้านนโยบายต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อแสดงวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยและออสเตรเลียจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะพบปะชุมชนไทยและเยี่ยมชมย่านไทยทาวก่อนที่ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่แคนวาบริษัทเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ออกแบบและสื่อดิจิทัลของออสเตรเลียซึ่งมีผู้ใช้งานทั่วโลกพร้อมหารือผู้บริหารด้านเทคโนโลยีและนว